0: ปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะ
1: ส
0: ี
1: น
0: ้
1: ำตาลอ่อน
0: หาสีน้ำตาลอ่อนฟังให้ดีนะก่อนที่ผสมกับน้ำคือสีน้ำตาลพอผสมกับน้ำแล้วก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนดังนั้นเปลี่ยนสีไปไหมคะไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะก็ยังคงเป็นสีน้ำตาลเพียงแค่อาจจะทำไมจางลงไปถ้าเปลี่ยนสีนั่นแสดงว่าจากสีน้ำตาลก็เป็นสีอื่นเช่นสีแดงสีฟ้าสีเขียวไปแบบนั้นเขาเรียกว่าเปลี่ยนสีนะคะอันนี้เรามองแล้วก็ยังคงเป็นสีน้ำตาลอยู่ใช่ไหมคะนะต่อไปค่ะต่อไปน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูมีสถานะใดเอ่ย
1: ของเหลว
0: ของเหลวผสมกับน้ำแล้วหลังจากผสมกับน้ำแล้วนะคะมีสถานะใดคะ
1: ของเหลว
0: มีสถานะเป็นของเหลวนะคะมีกลิ่นไหม
1: ม
0: ี
1: กล
0: ิ่
1: น
0: มีกลิ่นนะคะสีเปลี่ยนไปไหมคะเนี่ยหลังจากผสมน้ำไม่เปลี่ยนนะคะต่อไปนะคะน้ำตาลทรายกันบ้างน้ำตาลทรายมีสถานะใดคะ
1: ของแข็ง
0: ของแข็งนะผสมกับน้ำสารที่ได้มามีสถานะใดเอ่ย
1: ของเหลว
0: ได้เป็นของเหลวใสนั่นเองใช่ไหมคะมีกลิ่นไห
1: ม
0: ไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นต่อถั่วลิสงป่นถั่วลิสงป่นมีสถานะใดคะ
1: ของแข็ง
0: ของแข็งพอไปผสมกับน้ำแล้วสถานะที่ได้เป็นอย่างไรเอ่ย
1: ก็เป
0: ็นของแข็งใช่ไหมนะคะก็คือมีทั้งสถานะที่เป็นทั้งของเหลวแล้วก็ของแข็งที่อยู่ในภาชนะนั่นเองนะคะนะต่อไปนะคะพริกป่นพริกป่นมีสถานะใดคะฟอสของแข็งนะคะพริกป่นมีสถานะของแข็งพอไปผสมกับน้ำแล้วนะคะมีสถานะใดคะ
1: ของแข็ง
0: มีของแข็งอย่างเป็นของแข็งอย่างเดียวไหมถ้าอยู่ในภาชนะถ้ามีถ้าอยู่ในภาชนะก็คือมีทั้งของแข็งแล้วก็ของเหลวอยู่ในภาชนะด้วยนะคะก็คืออยู่ในแก้วด้วยเนาะนะคะตรงนี้ผ่านได้ไหมคะนี่เป็นการทบทวนนะคะเป็นการทบทวนนะต่อไปค่ะว่าแต่เมื่อเติมน้ำลงไปในสารทั้ง5ชนิดนี้แล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างสารเมื่อนำน้ำใส่เข้าไปแล้วรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำทั้งหมดไหมคะสารทั้ง5ชนิดรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำทั้งหมดไหมคะว่าแต่สารชนิดใดบ้างคะพอหลังเติมน้ำไปแล้วเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเลยรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเลยมีน้ำปลาน้ำส้มสายชู
1: น
0: ้ำตาลทรายใช่ไหมแล้วสารชนิดใดนะคะหลังจากเติมน้ำไปแล้วไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำและพริกป่นเยี่ยมค่ะนะเดี๋ยวเรายังอยู่ในเรื่องของการละลายนะคะการละลายเป็นอย่างไรนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมค่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายการละลายของสารในน้ำได้นะคะสามารถยกตัวอย่างการละลายของสารในน้ำในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ได้ฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ก็คือได้ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการละลายของสารในน้ำนะคะแล้วก็ตีความหมายข้อมูลค่ะแล้วก็ลงข้อสรุปนะคะเกี่ยวกับการละลายของสารในน้ำได้นั่นเองนะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้า122นะคะก็คือกิจกรรมในข้อที่5และข้อที่6นั่นเองค่ะถ้านักเรียนมีชุดกิจกรรมนะคะสามารถเปิดได้เลยนะคะหน้า122นะคะถ้าวันนี้ใครไม่ได้นำมาก็สามารถอ่านข้างหน้านี้ได้เลยนะคะหน้าจอทีวีพร้อมไหมคะเดี๋ยวดูว่าข้อ5ข้อ6นั้นต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวอ่านในใจนะทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วอ่านเลยค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะข้อให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายใช่ไหมใช่ไหมคะอภิปรายไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไร
1: เพ
0: ื่
1: อเ
0: ชิญ
1: ชวนสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
0: เชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเติมน้ำลงในสารชนิดต่างๆใช่ไหมคะกับการละลายของสารในน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงหัวทำกิจกรรมมาแล้วใช่ไหมในชั่วโมงที่ผ่านมาถูกต้องไหมคะและหนูก็ต้องเอาตรงนั้นอะที่หนูทำกิจกรรมมาเชื่อมโยงดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อเติมน้ำลงในสารชนิดต่างๆกับการละลายของสารในน้ำนะคะจะเป็นอย่างไรแล้วก็ระบุด้วยว่าสารใดที่ละลายน้ำและสารใดที่ไม่ละลายน้ำนั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้ยากไหมยากไหมคะไม่ยากนะคะต่อไปหลังจากนั้นหนูต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปคะร่วมกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรอ่ะการละลายของสารในน้ำเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนก็จะตอบคุณครูได้แล้วว่าการละลายเป็นอย่างไรนะคะเอาล่ะสำหรับกิจกรรมนะคะก็อยู่ในหน้า124และหน้า125นะคะกิจกรรมที่เราทำในวันนี้หนูจะต้องบันทึกลงไปนะคะซึ่งอยู่ในหัวข้อที่3นะคะหัวข้อที่3คืออะไรก็คือการอภิปรายเกี่ยวกับการละลายและไม่ละลายของสารต่างๆในน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นสารเนี่ย5ชนิดเนาะใช่ไหมคะหนูต้องอภิปรายกับเพื่อนในกลุ่มอะสารทั้ง5ชนิดเนี่ยนะคะเอ๊ะสารใดที่ละลายในน้ำแล้วก็สารใดที่ทำไมคะไม่ละลายในน้ำหนูร่วมกันอภิปรายแล้วก็บันทึกลงไปนะคะอ่ะตรงนี้มีใครสงสัยไหมมีคำถามไหมคะไม่มีดังนั้นสรุปนะคะช่วงแรกนะคะนักเรียนปลายทางจะต้องทำอะไรให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายค่ะเพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเติมน้ำลงในสารชนิดต่างๆกับการละลายของสารในน้ำและก็ระบุด้วยว่าสารใดละลายน้ำและสารใดไม่ละลายน้ำแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะคะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามค่ะเอาละทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเอาไปร่วมกันอภิปรายกับเพื่อนๆได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะทั้งนักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางใช่ไหมคะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลการอภิปรายนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งเราได้อภิปรายกันเกี่ยวกับการละลายและไม่ละลายของสารต่างๆในน้ำของสารทั้ง5ชนิดนะคะเดี๋ยวครูขอฟังนักเรียนนิดนึงว่าเป็นอย่างไรกันบ้างว่าแต่สารที่ละลายในน้ำนะคะนักเรียนเขียนไปว่าสารชนิดใดบ้างเอ่ยคุณครูขอฟังกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าสารชนิดใดบ้างคะที่ละลายในน้ำ
1: มีน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำปลาค่ะ
0: น้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำปลาถูกต้องไหมคะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยแล้วนักเรียนรู้ได้ยังไงคะว่าสารทั้ง3ชนิดนี้เกิดการละลายทราบไหมรู้ได้ยังไงอ่ะหนูรู้ได้ยังไง
1: มันละลายไปกับน้ำค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันละลายไปกับน้ำใช่ไหมคะเอาปรบมือให้กับเพื่อนก่อนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าสารที่ละลายน้ำได้แก่อะไรบ้างนะคะก็คือน้ำปลาน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลทรายเหมือนที่ปัญญาตอบเลยนะคะกลุ่มที่ปัญญาตอบก็คือกลุ่ม2นะและที่คุณครูถามว่ารู้ได้อย่างไรว่า3ทั้ง3ชนิดเนี้ยละลายน้ำใช่ไหมคะเกิดการละลายเพราะว่าสารทั้ง3ชนิดเนี้ยเมื่อหนูไปผสมกับน้ำแล้วนะคะจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำนั่นเองนะใช่ไหมคะเราจึงตอบว่าหรือเราจึงคิดว่าสารทั้ง3ชนิดนี้ละลายนะคะต่อไปนะคะสารที่ไม่ละลายน้ำได้แก่อะไรบ้างอันนี้ไม่ยากแล้วนะคะต่อไปขอกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3
2: พริกป่นแล้วก็ถั่วลิสงครับ
0: พริกป่นแล้วก็ถั่วลิสงป่นใช่ไหมครับว่าแต่ว่าทำไมถึงคิดว่าสารทั้ง2ชนิดนี้เกิดการละลายน้ำอะครับหนูสังเกตจากอะไร
2: เพราะว่ามีสถานะของแข็งครับ
0: เพราะว่ามีสถานะของแข็งที่ปนอยู่ใช่ไหมคะที่อยู่ในของเหลวเนาะปรบมือกับเพื่อนค่ะนะคะสารที่ไม่ละลายน้ำนะคะเหมือนที่เพื่อนตอบเลยก็คือถั่วลิสงป่นแล้วก็พริกป่นนะคะดังนั้นค่ะสารทั้ง2ชนิดนี้เมื่อนำไปผสมน้ำแล้วนะคะจะไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำนะคะดังนั้นเมื่อไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำนะคะถ้าเราสังเกตเห็นแล้วนะนะคะสารทั้ง2ชนิดนี้บางส่วนก็จะลอยที่ผิวน้ำบางส่วนก็จะจมอยู่ที่ก้นภาชนะแล้วก็จะมีบางส่วนค่ะที่ลอยอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นเมื่อผสมแล้วไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำนั่นเองนะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้ค่ะนักเรียนลองดูนะลองตอบคำถามคุณครูค่ะสารผสมที่เกิดการละลายมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเรียกสารผสมนั้นว่าอะไร

เราจะเรียกว่าอะไรอ่ะเราช่วยกันคิดสิเราจะเรียกว่าอะไรเราจะเรียกว่าอะไรคะสารผสมที่เกิดการละลายมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเราจะเรียกสารผสมนั้นว่าอะไรเรียกว่าอะไรเราจะเรียกว่าสารละลายค่ะเราจะเรียกว่าสารละลายดังนั้นสารทั้ง5ชนิดที่เราทํากันไปกิจกรรมบอกคุณครูได้มั้ยคะว่าสารชนิดใดที่จัดว่าเป็นสารละลาย

0: อ๋อเพราะผสมกับน้ำแล้วทำไมนะรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำนะคะถูกต้องค่ะนะคะสารทั้ง3ชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายพอผสมกับน้ำแล้วรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นสารต่างๆนี้เราจะเรียกว่าเป็นสารละลายนั่นเองค่ะถูกต้องต่อไปสารผสมค่ะที่ผสมกันแล้วมองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าอะไรที่มองเห็นว่าไม่เป็นเนื้อเดียวกันเราจะเรียกว่าอะไรอะไรนะหนูตอบสิกลุ่ม5หนูตอบว่าอะไรลูกตามความคิดของหนูเลยหนูจะตอบว่าหนูจะตอบว่าอะไรคะที่หนูคิดไว
1: ้สารไม่ละลายค่ะ
0: อ๋อสารไม่ละลายนะคะคนอื่นน่ะกลุ่มอื่นน่ะตอบว่าอะไรกลุ่มอื่นน่ะสารที่ไม่ละลายน้ําเหมือนกันมีอย่างอื่นอีกมั้ยคะมีมั้ยดังนั้นสารผสมนะคะที่ผสมสารผสมที่ผสมกันแล้วมองไม่เป็นเนื้อเดียวกันเราจะเรียกว่าสารเนื้อผสมนะคะสารเนื้อผสมดังนั้นสารทั้ง5ชนิดนะคะสารชนิดใดที่เราน่าจะจัดว่าเป็นสารเนื้อผสมคะถั่วลิสงป่นกับพริกป่นทำไมหนูคิดว่าสารทั้ง2ชนิดนี้จัดเป็นสารเนื้อผสมพอน้ำไปผสมแล้วเป็นไงอ่ะมองแล้วเป็นเนื้อเดียวกันไหมกับน้ำไม่แล้วก็ยังมองเห็นอยู่ว่าอ๋อในแก้วเนี่ยนั่นพริกนะในแก้วนั้นอ่ะนั่นถั่วลิสงนะใช่ไหมคะเรายังแยกออกใช่ไหมนะคะทั้งแก้วทั้งสองใบนะถูกต้องนะคะสารเนื้อผสมก็คือมีถั่วลิสงป่นแล้วก็พริกป่นนะคะที่ผสมกันกับนั่นเองนะคะสารทั้งสองชนิดนี้เราจะเรียกว่าสารเนื้อผสมนะให้นักเรียนลองยกตัวอย่างค่ะการละลายของสารในน้ำในชีวิตประจำวันดังนั้นนักเรียนพอจะทราบแล้วว่าสารชนิดใดที่ละลายน้ำลองยกตัวอย่างดูนะคะว่าสารชนิดใดที่เกิดการละลายในชีวิตประจำวันเดี๋ยวให้คุยกันในกลุ่มค่ะและครูขอกลุ่มละ1อย่างกลุ่มละ1อย่างดังนั้นให้หนูคิดสำรองเอาไว้2อย่างเผื่อเวลาเพื่อนนำเสนอแล้วซ้ำกันเพื่อเพื่อนนำเสนอแล้วซ้ำกันพร้อมไหมคะปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลองปรึกษาเพื่อนๆกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเรียบร้อยไหมคะยกตัวอย่างกันได้ไม่เอ่ยการละลายของสารนะคะในน้ำในชีวิตประจำวันของเราตามจริงแล้วมีเยอะแยะมากมายเลยเพียงแต่ว่าเราจะสังเกตหรือเปล่านะคะว่าสารชนิดนั้นนะคะเกิดการละลายน้ำนะคะเอากลุ่มไหนจะตอบก่อนคะกลุ่มไหนตอบก่อนคะกลุ่มไหนตอบก่อนเอ่ยเอากลุ่ม3เยี่ยมค่ะกลุ่ม3กล้องตอบนะคะนักเรียนช่วยเพื่อนๆฟังนะช่วยฟังนะคะแล้วช่วยคุณครูฟังด้วยว่าเพื่อนตอบเนี่ยเพื่อนตอบนะคะว่าเกี่ยวข้องกับการละลายของน้ำหรือเปล่า
1: เป็นยาเม็ดละลายน้ำครับ
0: อ๋อยาเม็ดละลายน้ำยาเม็ดมีสถานะเป็นอะไรลูก
1: ของแข็งครับ
0: พอไปใส่ในน้ำก็จะ
1: กลายเป็นของเหลว
0: ของเหลวใช่ไหมคะเกิดการละลายใช่ไหมคะได้ไหมทุกคนได้ไหมนักเรียนเคยกินยาเม็ดผสมน้ำไหมคะ
2: เคย
0: เนาะเยี่ยมค่ะกล้องนั่งลงค่ะกลุ่มไหนต่อไปคะกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5ยกมือแล้วนะคะเพื่อนๆช่วยฟังกลุ่ม5หน่อยนะว่าเขายกตัวอย่างอะไร
1: สบู่เหลวค่ะ
0: สบู่เหลวอย่างไรคะลูก
1: เอาน้ำเปล่ามาใส่แก้วค่ะแล้วก็เอาสบู่เหลวเทลงไปแล้วก็คนมันจะเกิดการละลายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อสบู่เหลวมีสถานะเป็นอะไรคะ
1: ของเหลว
0: ของเหลวเนาะนะคะแล้วก็พอไปใส่ในน้ำก็จะเกิดการ
1: ละลาย
0: นะคะได้ไหมคะได้ไหมได้เยี่ยมค่ะนั่งลงต่อไปค่ะกลุ่มไหนคะต่ออ่ะกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่ง
3: เกลือผสมกับน้ำจะได้เป็นน้ำเกลือค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อน้ำเกลือเอาเกลือผสมกับน้ำเอาเกลือไปทำอะไรคะ
3: ผสมกับน้ำค่ะ
0: เกลือมีสถานะใดคะ
3: เป็นของแข็ง
0: ของแข็งนะพอไปใส่ในน้ำแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอ่ย
3: เกลือกลายเป็นของเหลว
0: เกลือจะกลายเป็นของเหลวเกิดการละลายไหม
3: ค่ะ
0: เกิดการละลายหนูรู้ได้ยังไงว่าเกลือนะคะจะกลายเป็นของเหลวรู้ได้ยังไง
3: เพราะว่าเกลือจากที่เป็นของแข็งหายไปในน้ำค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อหายไปในน้ำรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเกิดการละลายใช่ไหมคะได้ไหมคะเพื่อนๆได้นั่งลงค่ะน้ำเกลือนั่นเองเหลือกลุ่มไหนเอ่ยเหลือกลุ่ม4กับกลุ่มที่2กลุ่มไหนยกก่อนนะกลุ่มไหนยกก่อนคะอ๋อกลุ่มที่4กลุ่มที่4ยกก่อนค่ะให้กลุ่ม4
4: น้ำยาล้างจานครับเพราะเวลาเทน้ำยาล้างจานลงไปในน้ำเวลาคนน้ำยาล้างจานจะผสมกับน้ำเป็นเนื้อเดียวกันค
0: ่
4: ะ
0: ก็ไปล้างจานได้ใช่ไหมน้ำยาล้างจานมีสถานะใดคะฟอส
4: สถานะของเหลวค่ะ
0: พอไปใส่ในน้ำจะเป็นอย่างไร
4: ผสมกับน้ำเป็นเนื้อเดียวกัน
0: เนื้อเดียวกันเกิดการละลายไหมคะ
4: เกิดการละลาย
0: เกิดการละลายหนูจะสังเกตได้ว่าเกิดการละลายก็คือรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้ไหมคะเพื่อนได้ได้เยี่ยมค่ะนั่งลงค่ะฟอต่อไปเหลือกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะกลุ่มที่สองว่ายังไงคะลูก
5: น้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะเมื่อนำน้ำยาปรับผ้านุ่มมาผสมกับน้ำแล้วคนจะเกิดการผสมกันและทำให้เป็นของเหลวและเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ
0: ตอบครบเลยไม่ต้องถามได้ไหมคะได้ไหมน้ำยาปรับผ้านุ่มใส่ในน้ำได้ไหมคะได้เกิดการละลายเกิดขึ้นใช่ไหมคะรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำใช่ไหมนะปรบมือกับเพื่อนๆทุกคนค่ะเยี่ยมน้ำเชื่อมได้ไหมคะนักเรียนน้ำเชื่อมผสมสารชนิดใดลงไปอะน้ำเชื่อมจะทำน้ำเชื่อมใส่อะไรลงไปเอามีน้ำเปล่าแน่นอนมีอะไรคะน้ำตาลทรายใช่ป่ะใส่ลงไปในน้ำถ้าใส่มากๆอะน้ำก็จะทำไมอะคะก็จะเริ่มมีรสชาติแล้วใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นน้ำเชื่อมน้ำหวานได้ไหมคะนักเรียนน้ำหวานได้ไม่ได้นะคะก็เกิดการละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำอ่ะเยี่ยมค่ะนะคะก็คือมีการยกตัวอย่างการละลายของสารในน้ำในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะลองตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมนะคะหน้า126ค่ะเดี๋ยวมาดูคำถามว่าคำถามนั้นมีคำถามอะไรบ้างและนักเรียนจะตอบได้หรือไม่เดี๋ยวลองหันมาดูที่คุณครูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูก็ค่อยไปตอบลงไปในใบงานของหนูนะอ่ะหนูดูนะคะข้อที่1ค่ะหนูดูนะว่าหนูจะตอบได้ไหมสารใดบ้างผสมกับน้ำแล้วเกิดการละลายรู้ได้อย่างไรตรงนี้หนูตอบคำตอบของหนูหนูเอามาจากที่เราทำกิจกรรมเนาะสารกี่อย่างคะที่เราทำ
2: 5
0: อย่างนะคะต่อไปข้อ2เรียกสารผสมที่เกิดการละลายว่าอะไรข้อ3เรียกสารผสมที่ไม่เกิดการละลายว่าอะไรข้อ4 จากกิจกรรมนี้น้ำสามารถละลายสารในสถานะใดได้บ้างตอบได้ไหมต่อไปจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรนะคะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรหนูก็ดูว่าสารชนิดใดที่เกิดการละลายและการละลายนั้นเราจะเรียกว่าอะไรสารชนิดใดที่ไม่เกิดการละลายแล้วเราจะเรียกสารชนิดนั้นว่าอะไรนะคะนั่นคือการสรุปกิจกรรมยากไหมคะคำถาม5ข้อไม่ยากเดี๋ยวนักเรียนนั้นช่วยกันคิดในกลุ่มแล้วก็บันทึกลงไปแต่การตอบคำถามจะให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบนะคะกลุ่มละ1คำถามก็จะเรียงตามข้อเลยข้อ1ก็จะที่1ข้อ2ก็กลุ่ม2 3 4 5ตามนี้เลยนะคะกลุ่ม5สุดท้ายจะเป็นการสรุปกิจกรรมนะคะสรุปกิจกรรมอ่ะนะคะดังนั้นนะคะกิจกรรมนะคะปลายทางในวันนี้ให้นักเรียนนั้นตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมค่ะหน้า126นะคะก็รบกวนคุณครูนะคะให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามค่ะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคุณครูขอฟังนักเรียนนิดนึงค่ะนะคะเอาล่ะข้อแรกเลยนะคะสารใดบ้างผสมกับน้ำแล้วเกิดการละลายแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรข้อนี้นักเรียนต้นทางกลุ่มไหนตอบคะกลุ่มที่1อ่ะเยี่ยมค่ะนะคะกลุ่มที่1นะคะภูมิพัฒน์ตอบว่าอะไรลูก
1: น้ำปลาน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายรู้ได้จากสารที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำครับ
0: สารทั้ง3ชนิดนี้เกิดการละลายใช่ไหมคะรู้ได้อย่างไรรู้ได้จากเมื่อผสมกับน้ำแล้วเป็นยังไงนะลูก
1: เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ
0: รวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำเป็นไงคะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนางลงค่ะทุกคนต้องช่วยฟังนะช่วยคุณครูฟังนิดนึงนะคะช่วยกันคิดว่าเอ๊ะเพื่อนตอบมาใช่หรือเปล่านะต่อไปนะคะมาดูว่าเป็นอย่างไรที่เพื่อนตอบข้อที่1ถูกต้องไหมน้ำปลาน้ำส้มสายชูและน้ำตาลทรายค่ะเมื่อผสมกับน้ำแล้วเกิดการละลายเหมือนที่ภูมิพัฒน์ตอบเลยรู้ได้อย่างไรรู้ได้จากสารผสมที่ได้ค่ะเราจะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าเกิดการละลายต่อไปข้อที่2เราจะเรียกสารผสมที่เกิดการละลายว่าอะไรข้อที่2กลุ่มที่2ค่ะเรียกว่าอะไรคะลูก
1: เรียกว่าสารละลายค่ะ
0: เรียกว่าสารละลายถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องไหมมาดูซิถูกต้องไหมถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะกลุ่มที่2เราจะเรียกว่าสารละลายนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเรียกสารผสมที่ไม่เกิดการละลายว่าอะไรเราจะเรียกสารผสมที่ไม่เกิดการละลายว่าอะไรกลุ่มที่3ค่ะตอบว่ายังไงครับ
2: สารเนื้อผสมครับ
0: สารเนื้อผสมครับถูกต้องไหมคะเพื่อนๆใช่ไหมมาดูซิว่าใช่หรือเปล่าเราจะเรียกว่าสารเนื้อผสมเยี่ยมค่ะนะคะกลุ่มที่3ส่งตัวแทนมาตอบเรียบร้อยต่อไปข้อที่4จากกิจกรรมนี้น้ำสามารถละลายสารในสถานะใดได้บ้างในสถานะใดได้บ้างคะกลุ่มที่4ตอบว่าอะไรครับออโต
3: ้ของเหลวและของแข็งบางชนิดของเหลวเช่นน้ำปลาน้ำส้มสายชูของแข็งเช่นน้ำตาลทรายครับ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมอ่ะมาดูค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะจากกิจกรรมที่เราได้ทำมาสารทั้ง5อย่างนะคะน้ำสามารถละลายสารในสถานะใดได้บ้างนะคะก็คือน้ำสามารถละลายสารในฐานะของเหลวแล้วก็ของแข็งได้ถูกต้องค่ะสำหรับกลุ่ม4ที่ตอบมานะคะพร้อมยกตัวอย่างออกมาชัดเจนเยี่ยมค่ะต่อไปมาสรุปกันแล้วนะคะว่าเราจะสรุปกิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไรกลุ่มที่5สรุปได้ว่าอย่างไรคะ
4: สารที่ละลายน้ำได้แก่น้ำปลาน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเพราะเมื่อนำน้ำมาเทใส่ในแก้วสารละลายไปกับน้ำและเราจะเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าการละลายค่ะส่วนสารที่ไม่ละลายไปกับน้ำได้แก่พริกป่นและถั่วลิสงป่นเพราะเมื่อเทน้ำใส่ลงไปในแก้วบางส่วนก็อยู่บริเวณผิวน้ำและบางส่วนก็อยู่บริเวณก้นแก้วค่ะและเราจะเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าสารเนื้อผสมค่ะ
0: เราจะเรียกสารต่างนี้ว่าที่ไม่รวมตัวกับน้ำนี้ว่าเป็นสารเนื้อผสมใช่ไหมคะแล้วสารที่รวมตัวไปกับน้ำเราจะเรียกว่าอะไรคะ
4: สารละลาย
0: สารละลายนะคะนั่งลงค่ะเดี๋ยวมาดูว่าถูกต้องไหมนะคะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรนะคะการที่สารบางชนิดค่ะรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำนะคะจนไม่สามารถมองเห็นสารนั้นได้เราจะเรียกว่าการละลายนะคะก็คือเกิดการละลายนั่นเองและสารผสมที่ได้เนี่ยเราจะเรียกสารต่างๆเหล่านั้นว่าเป็นสารละลายนะคะส่วนสารบางชนิดที่ไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำนะคะโดยที่เรายังมองเห็นสารนั้นแยกตัวจากน้ำเนี่ยสารผสมที่ได้เราจะเรียกว่าสารเนื้อผสมนั่นเองตรงส่วนนี้ได้ไหมคะได้ไหมหนูก็กลับไปทำอะไรคะไปเขียนให้เรียบร้อยฟังจากเพื่อนร่วมกันในอภิปรายแล้วนะคะรวมทั้งสิ่งที่เราเรียนมาก็กลับไปเขียนลงไปในใบงานหรือตอบคำถามหลังกิจกรรมให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะเอาละค่ะ ประเมินตนเองในวันนี้หน้า127นะคะนักเรียนลองดูสิว่าตัวเองนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอยู่ในระดับดีพอใช้หรือปรับปรุงนะคะวันนี้เรายอมรับคำอธิบายจากเพื่อนๆไหมเกี่ยวกับการละลายของเพื่อนที่มีหลักฐานสนับสนุนก็คือจากการที่เราทำกิจกรรมมาวันนี้เราระดับที่ฉันทำได้เป็นอย่างไรแล้ววันนี้เราได้มีการลงข้อสรุปเกี่ยวกับการละลายโดยมีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่นะคะอ่ะตรงส่วนนี้ผ่านเนาะกลับไปทำนะคะต่อไปนะคะสรุปกิจกรรมรู้แล้วหรือยังว่าการละลายเป็นอย่างไรรู้ยังคะรู้ยังสารต้องผสมกันกี่ชนิดขึ้นไป2ชนิดขึ้นไปถ้ามีน้ำตาลทรายอย่างเดียวเลยเนี่ยชนิดเดียวเลยเนี่ยเกิดการละลายไหมไม่ต้องมีอะไรมีน้ำใช่ไหมเอาน้ำตาลทรายไปใส่ในน้ำใช่ไหมคะน้ำตาลทรายจึงเกิดการละลายแล้วรู้ได้ไงว่าน้ำตาลทรายละลายสังเกตจากอะไรอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าสารชนิดนั้นเกิดการละลายเราจะสังเกตจากอะไรผสมกับน้ำรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำแล้วเราจะเรียกสารชนิดนั้นว่าสารละลายแต่ถ้าเกิดว่าสารสองชนิดนั้นนะคะไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำสารชนิดนั้นเกิดการละลายไหมคะไม่เกิดการละลายเราจะเรียกสารชนิดนั้นว่าสารเนื้อผสมเยี่ยมค่ะอ่ะต่อไปลองอ่านค่ะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ

0: ว่าเรียกสารผสมนั้นว่าสารสารละลายต่อไป
1: แต

0: ียมค่ะสารเนื้อผสมนะอ่ะนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะคะว่าการละลายเป็นอย่างไรเพราะนั้นเราทราบแล้วนะว่าการละลายเป็นอย่างไรนะคะนะสำหรับครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องรู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะตรงส่วนนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากเอาไว้ให้เรียนนั้นกลับไปทำให้เรียบร้อยแล้วก็หมั่นทบทวนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะตอนนี้เราเรียนรู้แล้วว่าการละลายเป็นอย่างไรเหมือนกับการหลอมเหลวไหมคะเหมือนกับการหลอมเหลวไหมคะการหลอมเหลวก็คือการที่ทำไมคะการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวใช่ไหมแต่ถ้าสารละลายคือต้องกี่ชนิดขึ้นไปคะ2ชนิดขึ้นไปผสมกันและเกิดการละลายนะคะตรงส่วนนี้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้พบกันเลยเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
0: ยังไม่ทันนำไปถวายพระร่มเย็นก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วครับ
2: เข้าใจพูดรู้ไหมศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่หลานทั้งสองสนใจมีหลักจากแนวความคิดเรื่องสังฆทานด้วยนะ
0: สังฆทานกับการทำงานจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ
2: มายายจะเล่าให้ฟังหลักสังฆทานมีความหมายคือให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุกของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุกไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดพีระมิดของสังคมแต่พีระมิดในประเทศไทยเป็นพีระมิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงานได้ยังไง
0: เข้าใจแล้วครับ
2: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่6มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคุณตาคุณยายสวัสดีครับ
1: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
2: อ้าวไปไหนกันมาล่ะ
1: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
0: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
3: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยนะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนหลักการทรงงานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีทรงซื้อที่ดินจากราษฎรที่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขายด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงเสด็จมาพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณนี้ด้วยพระองค์เองจากสภาพดินเดิมเป็นดินทรายและหินลูกรังขาดแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์
4: ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ที่ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่มาของความสุขอย่างยั่งยืนได้อ
0: ย่างนี้เวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีแต่ได้กับได้สิครับ
3: ใช่แล้วหลานได้ทั้งความสุขและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
1: รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นสุขจะไม่ลังเลเลยค่ะ
4: ถ้าประชาชนคนไทยยึดหลักการทรงงานนี้ไว้ปฏิบัติสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนหลานๆของยายนี่แหละจ้า
5: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

ม้าลายมา

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการ

0: จนภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าหรอกค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับ

0: ั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับครูวิได้มอบหมายใช่ไหมครับให้เด็กๆ เตรียมอะไรมาครับจำได้ไหมเอ่ยหลายคนเตรียมมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาวใช่ไหมครับอุปกรณ์สำหรับทำกรอบรูปนะครับและนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์กรอบรูปนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฝึกประดิษฐ์นั้นนะครับเดี๋ยวครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังให้ดีนะครับสำหรับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถนะครับอธิบายขั้นตอนในการประดิษฐ์กรอบรูปได้อย่างถูกต้องนะครับข้อที่2นั้นนะครับนักเรียนสามารถฝึกนะครับปฏิบัติประดิษฐ์กรอบรูปได้อย่างสวยงามและสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและข้อที่3นั้นนะครับนักเรียนมีความรับผิดชอบในการประดิษฐ์กรอบรูปนะครับและวันนี้ครูวิก็จะเก็บคะแนนด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเด็กๆจะต้องตั้งใจทำนะครับสุดความสามารถเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ถ้าฟังจุดประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับครูวิมีคำถามชวนคิดนะครับที่จะนำมาฝากนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับคำถามชวนคิดนี้นะครับนักเรียนนะครับเคยเห็นกรอบรูปในลักษณะแบบใดบ้างนะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนเคยเห็นกรอบรูปในลักษณะแบบใดบ้างนะครับซึ่งอาจจะเห็นในบ้านหรือสถานที่ต่างๆก็ได้นะครับแล้วเห็นเป็นแบบใดบ้างนะครับเมื่อได้คำตอบแล้วกฎกติกานั้นก็เช่นเดิมนะครับเราไม่แย่งกันตอบจนส่งเสียงดังนะครับเราจะต้องยกมือแล้วค่อยๆตอบทีละคนนะครับตามคิวที่ยกมือได้เลยครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับได้ตอบกันแล้วนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วครับใครจะตอบได้บ้างครับเดี๋ยวเราขอตัวแทนแต่ละกลุ่มดีไหมครับกลุ่มละ1คนนะครับตอนนี้เห็นตัวแทนที่ยกไวที่สุดก็คือกลุ่มที่3ครับเชิญเลยครับ
1: รูปดาวรูปหัวใจรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ
0: เก่งมากเลยครับอาจจะมีหลายรูปทรงเลยใช่ไหมครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่5นะครับเชิญเลยครับ
2: ลักษณะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมค่ะ
0: สุดยอดมากเลยนะครับเก่งมากเลยครับแล้วขอตัวแทนกลุ่มที่1สัก1คนครับเห็นแบบใดบ้างครับเด็กๆกลุ่มอื่นเตรียมคำตอบไว้เลยนะครับจะเป็นรูปทรงแบบไหนนะครับเชเดวานักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ตอบได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับตัวแทนกลุ่มที่1เลยครับ
3: สี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ
0: สี่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งมากเลยครับและขอตัวแทนกลุ่มที่4นะครับ1คนครับ
4: สี่เหลี่ยมแขวนผนังครับ
0: เก่งมากเลยครับและกลุ่มสุดท้ายครับขอตัวแทน1คนครับ
5: วงรีค่ะ
0: สุดยอดมากครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นก็เห็นรูปทรงที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ว่าบ้านคนนั้นจะใช้แบบใดนะครับหรือสถานที่นั้นๆเลือกใช้กรอบรูปแบบไหนกันนะครับเอาละครับเรามาดูความหมายของกรอบรูปกันบ้างนะครับสำหรับความหมายของกรอบรูปนั้นนะครับหมายถึงนะครับเป็นของตกแต่งนะครับที่มีความสวยงามที่มีลักษณะโครงสร้างที่เป็นสี่เหลี่ยมทรงวงรีทรงกลมหรืออาจจะเป็นรูปทรงอื่นๆนะครับเหมาะสำหรับในการนำไปใส่ภาพถ่ายหรืออาจจะเป็นภาพวาดนะครับในรูปแบบต่างๆเพื่อความสวยงามนะครับอาจจะเอาประดับห้องนอนห้องรับแขกบริเวณบ้านของเราหรืออาจจะเป็นสถานที่ทั่วไปก็ได้นะครับซึ่งอาจจะทำมาจากพลาสติกนะครับไม้นะครับเหล็กหรือว่าอาจจะเป็นวัสดุอื่นๆได้ทั้งสิ้นเลยนะครับก็จะทำให้เกิดความสวยงามกับบ้านเรือนของเราได้นะครับนี่ก็คือความหมายของกรอบรูปนะครับต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานของกรอบรูปกันบ้างนะครับก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับสำหรับการใช้งานนะครับอย่างที่1เลยก็คือใช้แบบตั้งนะครับซึ่งด้านหลังก็จะต้องมีขาตั้งแต่ถ้าเป็นแบบตั้งนี้เด็กๆลองคิดดูสิครับจะนิยมไปวางบริเวณใดของบ้านครับ
6: โต๊ะ
0: โต๊ะหรืออาจจะเป็นตู้ใช่ไหมครับแล้วแบบที่2ล่ะครับแบบแขวนก็นำไปแขวนผนังบ้านของเรานะครับอาจจะเป็นกรอบเดียว2กรอบก็ได้แล้วแต่ความชื่นชอบนะครับส ำหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับในการประดิษฐ์กรอบรูปนั้น

0: นะครับประกอบไปด้วยอย่างที่หนึ่งเลยนะครับก็คือกระดาษลูกฟูกนะครับซึ่งอาจจะได้มาจากกล่องนมกล่องลังที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเด็กๆก็สามารถนำมาประดิษฐ์ได้นะครับหรือบางคนอาจจะไม่ใช้กล่องกระดาษลูกฟูกอาจจะใช้ไม้ไอติมได้ไหมครับก็สามารถนำมาประดิษฐ์ได้นะครับชนิดต่อไปนั้นก็คือกระดาษสีหรือกระดาษนิตยสารกระดาษห่อของขวัญต่างๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มสีสันให้เกิดความสวยงามนะครับและอย่างต่อไปก็คือกาวนะครับสำหรับวันนี้ครูวิขอนะครับให้นักเรียนใช้กาวลาเท็กซ์นะครับไม่ให้ใช้กาวร้อนนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายนะครับและอย่างต่อไปนั้นก็คือกรรไกรนะครับก็ใช้ในการตัดนะครับกระดาษหรืออาจจะตัดอุปกรณ์สำหรับตกแต่งก็ได้นะครับและยังมีคัตเตอร์นะครับใช้ในการกรีดนะครับกล่องกระดาษนะครับและยังมีดินสอนะครับไม้บรรทัดนะครับในการวาดหรือว่าวัดขนาดนะครับรวมไปถึงสุดท้ายก็คือแผ่นรองตัดเวลาที่เด็กๆทำงานนะครับเด็กๆอย่าลืมว่าเราจะไม่กรีดนะครับกับบนโต๊ะนะครับจะต้องมีแผ่นรองตัดด้วยเพื่อที่จะป้องกันโต๊ะของเรานั้นไม่ให้เกิดรอยนั่นเองนะครับนี่ก็คือวัสดุอุปกรณ์นะครับสำหรับในการประดิษฐ์กรอบรูปเบื้องต้นนะครับซึ่งเด็กๆอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆนะครับเช่นกากเพชรเชือกนักเรียนก็สามารถนำมาทำได้ตามที่เราได้ออกแบบไปนะครับเอาละครับก่อนที่เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางนั้นจะลงมือปฏิบัตินะครับครูวินะครับจะมาสาธิตการประดิษฐ์กรอบรูปนะครับซึ่งเป็นการประดิษฐ์กรอบรูปจากคุณครูต้นทางนะครับตอนนี้เด็กๆพร้อมรับชมไหมครับถ้าพร้อมรับชมนะครับเราอย่าลืมนะครับกฎกติกาของเราอย่าเสียงดังนะครับแล้วตั้งใจฟังให้ดีนะครับว่าครูวินั้นมีขั้นตอนการประดิษฐ์อย่างไรนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการประดิษฐ์กรอบรูปของเราต่อไปครับ
1: การประดิษฐ์กรอบรูปนะครับซึ่งนักเรียนวันนี้นะครับก็จะได้ผลงานนะครับกรอบรูปแบบนี้กลับไปที่บ้านทุกคนเลยนะครับก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวคุณครูขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์อีกหนึ่งครั้งนะครับเริ่มจากกระดาษสีต่างๆครับอาจจะเป็นกระดาษสีจากกระดาษสากระดาษปอนะครับหรืออาจจะเป็นกระดาษฟอยล์หรือกระดาษที่เหลือใช้กระดาษห่อของขวัญก็ได้ครับต่อมาก็คือกาวครับไม้บรรทัดครับแผ่นรองตัดครับดินสอครับคัตเตอร์กระดาษลูกฟูกแล้วก็สุดท้ายก็คือกรรไกรครับหรืออาจจะมีอย่างอื่นอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งเช่นดอกไม้กากเพชรเป็นต้นครับเดี๋ยวเราไปชมการสาธิตการปฏิบัติกรอบรูปกันเลยครับขั้นตอนของการประดิษฐ์กรอบรูปนะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้เด็กๆนะครับหยิบเอากล่องกระดาษลูกฟูกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับครูก็ได้แกะแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นกระดาษลูกฟูกในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนั่นก็ได้มาจากกล่องนมโรงเรียนนะครับหรืออาจจะเป็นกล่องขนมที่เหลือทิ้งเหลือใช้แล้วนะครับก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นกรอบรูปได้นะครับตอนนี้คุณครูหยิบมาจำนวน2ชิ้นนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนนะครับเอามาทบกันในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อสังเกตได้ว่ากระดาษลูกฟูกนั้นเท่ากันหรือไม่หากพบว่าไม่เท่ากันนะครับให้เด็กนะครับใช้อุปกรณ์เสริมนั่นหมายความว่าจะต้องวัดขนาดนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบเอาไม้บรรทัดมาเลยนะครับแล้วก็วัดนะครับขนาดที่เกินออกมานะครับเพื่อที่จะทำการกรีดหรือตัดนะครับลักษณะตรงนี้ใช่ไหมครับที่เกินออกมานะครับให้ทำเครื่องหมายนะครับโดยใช้ดินสอนะครับขีดเส้นไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้คัตเตอร์นะครับการใช้คัตเตอร์นะครับเป็นของมีคมฉะนั้นแล้วเวลาที่ใช้งานนั้นจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับนำคัตเตอร์นะครับไปกรีดบนกระดาษเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับเน้นย้ำอีกหนึ่งเรื่องนะครับเวลาเราทำงานเราจะต้องทำไปเก็บไปนะครับไม่ปล่อยขยะเลอะบนโต๊ะที่เราปฏิบัติงานนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ลองสังเกตดูสิครับว่าด้านบนด้านล่างด้านซ้ายและด้านขวาเท่ากันหรือยังครับเมื่อสังเกตแล้วว่าเท่ากันนั้นนะครับนักเรียนก็หยิบมานะครับ1ชิ้นนะครับเพื่อที่เราจะทำกรอบหรือโครงสร้างที่อยู่ด้านหน้านะครับการทำโครงสร้างที่อยู่ด้านหน้านั้นเราจะต้องใช้ไม้บรรทัดนะครับในการวัดนะครับ

ซึ่งในส่วนนี้อาจจะเปลี่ยนไม้บรรทัดเป็นขนาดเล็กแบบนี้ก็ได้นะครับนักเรียนเวลาใช้ไม้คัตเตอร์นะครับไม่ควรที่จะเลื่อนออกมาทั้งหมดแบบนี้นะครับอาจจะเอามาเล็กๆน้อยๆนะครับพอใช้งานก็พอนะครับกรีดเลยครับเวลากรีดนะครับจะต้องกรีดบนแผ่นรองตัดเท่านั้นนะครับไม่ควรที่จะกรีดบนโต๊ะโดยตรงเพราะอาจจะทำให้โต๊ะของเรานั้นเสียหายได้นะครับ

ครบทั้ง4ด้านแล้วนะครับเราก็ลองมาดูสิครับว่ากระดาษลูกฟูกนั้นจะหลุดออกจากโครงสร้างหรือไม่นะครับตอนนี้คุณครูวิค่อยๆบรรจงแกะนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับฝั่งที่อยู่ด้านนอกจะทำให้ฉีกขาดได้ง่ายนะครับตอนนี้เราก็ได้โครงสร้างที่อยู่ด้านหน้าของกรอบรูปมาแล้วนะครับก็ลองเอามาทบกับกรอบที่อยู่ด้านหลังนะครับเราก็จะได้โครงสร้างของกรอบรูปมานะครับที่สำเร็จแล้วนะครับกรณีถ้านักเรียนจะทำแบบแขวนนะครับนักเรียนก็ควรที่จะมีเชือกนะครับหรืออาจจะเป็นห่วงร้อยขึ้นไปนะครับแต่วันนี้ครูวิขอเลือกแบบตั้งนะครับชนิดแบบตั้งนั้นนะครับก็จะต้องมีฐานที่อยู่ด้านหลังนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบนะครับเดี๋ยวเรามาทำฐานที่สำหรับเป็นขาตั้งในลักษณะแบบนี้กันนะครับเศษกระดาษลูกฟูกที่เหลือเมื่อสักครู่นะครับใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับตอนนี้ก็วาดเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็นำกรรไกรครับไปตัดนะครับตามเส้นที่เราได้วาดไว้นะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ขาตั้งนะครับสำหรับวางกรอบรูปนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับเราไปเตรียมกระดาษกันเลยนะครับสำหรับที่จะห่อโครงสร้างของเราให้สวยงามนะครับสำหรับวันนี้ครูวิขอเลือกใช้กระดาษที่เป็นกระดาษสานะครับซึ่งมีในท้องถิ่นในบ้านของครูวินะครับขอเลือกใช้สีที่โดดเด่นในวันนี้ก็คือสีส้มนะครับนี่นะครับอันดับแรกเลยนะครับนักเรียนก็ต้องคลี่กระดาษออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นสิ่งสำคัญเราจะต้องใช้ไม้บรรทัดในการวัดขนาดนะครับซึ่งเราจะต้องตัดทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นโครงสร้างด้านหลังนะครับหรือกรอบที่อยู่ด้านหลังนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้กระดาษมันม้วนอยู่ครูวิมีเทคนิคนะครับโดยการพลิกเลยครับคว่ำกระดาษลงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทำให้นักเรียนนั้นทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งอาจจะม้วนกลับก็ได้นะครับนี่ก็จะดูง่ายกว่าเดิมใช่ไหมครับหลังจากนั้นตอนนี้ก็เอาแบบที่เราตัดไว้นะครับโครงสร้างที่เราตัดไว้นั้นมาวัดนะครับสังเกตทำไมครูวิไม่วัดตรงกลางก็เพราะว่าการวัดตรงกลางนั้นนะครับจะทำให้เสียพื้นที่ในการใช้กระดาษนะครับการใช้กระดาษที่ถูกต้องจะต้องใช้ตรงด้านใดด้านหนึ่งหรือมุมใดมุมหนึ่งมาก่อนนะครับเช่นที่ครูวิทำให้นักเรียนสังเกตดูนี้ครับตอนนี้ครูวิจะต้องวัดนะครับซึ่งกระดาษจะต้องห่างจากโครงสร้างนะครับ1นิ้วนะครับหรืออาจจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะครับวัดไปเลยนะครับ1นิ้วนะครับพอดีไหมครับเด็กๆพอดีเลยใช่ไหมครับครูวิขอใช้ไม้บรรทัดนะครับเพื่อที่จะได้ความตรงนะครับดินสอวาดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตัดตามที่เราวัดไว้นะครับขั้นตอนนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะครับถ้านักเรียนวางแผนการทำงานไว้ดีนะครับเรียบร้อยแล้วครับเราจะตัดแบบนี้จำนวน2ชิ้นนะครับ

ชิ้นที่สองนะครับและก็ชิ้นสุดท้ายนะครับจะต้องห่อกรอบตรงนี้ใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตได้ว่ากระดาษเพียงพอไหมครับกระดาษไม่เพียงพอนะครับฉะนั้นแล้วเราจึงจะต้องเอากระดาษแผ่นใหม่นะครับขึ้นมานะครับแต่ระหว่างนี้นะครับนักเรียนจะต้องทำงานเป็นขั้นตอนตัดกระดาษก็ตัดเป็นขั้นเป็นตอนวัดก็ต้องวัดให้เสร็จก่อนนะครับ

แล้วก็ตัดตรงกลางเลยนะครับตอนนี้เราได้ครบทั้ง3ชิ้นแล้วนะครับกระดาษหลังจากนั้นนะครับก็เป็นขั้นตอนของการห่อโครงสร้างนะครับการห่อโครงสร้างนั้นเราจะเริ่มห่อนะครับโครงสร้างด้านหลังมาก่อนนะครับนี่เลยครับกระดาษแล้วก็โครงสร้างที่อยู่ด้านหลังนะครับจะต้องใช้กาวในการติดนะครับ

เวลานักเรียนทากาวนะครับก็ทาให้บางๆที่สุดนะครับเพราะว่าถ้านักเรียนทาเยอะเกินไปนั้นจะทำให้กระดาษนั้นติดยากนะครับแล้วก็แห้งช้านะครับ

สำคัญที่สุดบริเวณที่เป็นมุมนะครับของกระดาษนะครับเพราะอาจจะทำให้หลุดง่ายนะครับบริเวณไหนที่เยอะเกินไปก็เกลี่ยให้บางๆนะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทากาวนะครับและนักเรียนสังเกตดูนะครับว่ากระดาษที่เราจะต้องนำไปติดนั้นด้านไหนด้านหน้าด้านไหนด้านหลังนะครับด้านที่อยู่ด้านหลังนั้นจะผิวเนียนเรียบนะครับด้านที่อยู่ด้านหน้านั้นจะมีลวดลายแล้วก็จะมีลักษณะความขรุขระของกระดาษสานะครับดังนั้นเราจะต้องเอาด้านนี้ขึ้นนะครับที่เป็นอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ใช้กระดาษตัวนี้ครับคว่ำลงไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆกดนะครับลงไปเดี๋ยวนะครับเราจะทำการทากาวบริเวณนี้แล้วก็พับลงไปแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีส่วนเกินตรงนี้คุณครูวิแนะนำขอให้นักเรียนตัดตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับเพื่อที่ได้ห่อง่ายมากยิ่งขึ้นครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะพับมาได้เลยนะครับซึ่งกระดาษสารนั้นจะมีความหนานะครับฉะนั้นแล้วอาจจะต้องใช้เวลาเล็กน้อยนะครับในการติดนะครับ

ถ้าบริเวณไหนยังไม่ติดนะครับก็ให้เด็กๆนะครับใช้กาวชโลมอีกนิดนึงนะครับแต่ในส่วนนี้เหตุใดเนาะกาวจึงไม่ติดนักเรียนลองสังเกตดูสิครับสังเกตได้ว่าบริเวณนี้มีพลาสติกอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอุปสรรคแบบนี้นะครับครูวิขอแนะนำให้นักเรียนนะครับดึงพลาสติกที่อยู่ตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะพลาสติกกับกระดาษหรือกาวนั้นจะไม่ติดกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเห็นไหมครับ

ลังจากที่เราเอาพลาสติกเสร็จออกแล้วนะครับเห็นไหมครับติดได้อย่างง่ายดายเลยนะครับนักเรียนอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับดังนั้นเราจะต้องสังเกตไว้ด้วยนะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการห่อนะครับหลังจากนั้นยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะต้องมีการห่อตรงนี้อีกนะครับซึ่งครูวิก็จะให้นักเรียนนะครับวัดขนาดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตัดอีกหนึ่งครั้งนะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะนำกระดาษของเราที่ตัดไว้นะครับไปติดเลยนะครับเราก็จะได้โครงสร้างของกรอบรูปที่อยู่ด้านหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาการทำโครงสร้างที่อยู่ด้านหน้าบ้างนะครับก็ใช้กระดาษแล้วก็กรอบรูปที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเอาไปวางเลยครับเราจะเริ่มจากการทากาวก่อนนะครับครูวิขออนุญาตใช้มือนะครับเนื่องจากรู้สึกว่าการของกาวตรงนี้ไม่อำนวยความสะดวกแก่ครูวิเลยนะครับ

บริเวณไหนที่กาวน้อยนะครับนักเรียนสามารถที่จะทาซ้ำได้นะครับตรงนี้มันเป็นขอบกระดาษนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสามารถตัดทิ้งได้ครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใช้ไม้บรรทัดแล้วก็ดินสอนะครับทำเครื่องหมายกากบาทตรงกลางไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้กรีดนะครับ

แล้วก็ใช้กาวนะครับทาบริเวณที่จะต้องการติดกับโครงสร้างนะครับนี่เลยครับแล้วก็พับทบขึ้นไปนะครับ

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกรอบรูปที่อยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาประกบกับโครงสร้างที่อยู่ด้านหลังก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับฉะนั้นแล้วเราจึงจะต้องทากาวบริเวณนี้กับบริเวณนี้นะครับ3จุดนะครับเว้นด้านบนไว้เพื่อที่จะสามารถสอดรูปเข้าไปในกรอบได้นะครับเดี๋ยวครูวิขอทากาวบริเวณนี้

แล้วก็เอามาประกบกันในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้กรอบรูปที่สวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับเอ๊แต่อย่าลืมว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างที่ตกแต่งเพิ่มความสวยงามนะครับครูวิขอเลือกใช้ดอกไม้โทนสีม่วงนะครับจำนวนสัก3ดอกนะครับติดเข้าไปนะครับใช้กาวที่เหลือที่ติดมือของเรานี่เลยนะครับติดเข้าไปนะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือขาตั้งใช่ไหมครับที่เราได้ตัดไว้เมื่อสักครู่นะครับให้นักเรียนนะครับใช้มือนะครับเกลี่ยตรงนี้ออกนะครับหรือฉีกตรงนี้ออกนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะต้องทากาวบริเวณนี้เพื่อที่จะเอาไปยึดกับด้านหลังให้กรอบรูปของเรานั้นตั้งได้นะครับ

นี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเอาไปติดตรงนี้เลยนะครับรีดตรงนี้เล็กน้อยนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะตั้งได้ในลักษณะแบบนี้นะครับช่องตรงนี้สามารถที่จะสอดรูปเข้าไปได้นะครับเวลาพับเก็บเราก็อาจจะพับไปไว้ข้างใดข้างหนึ่งแบบนี้นะครับเราก็จะได้กรอบรูปที่สำเร็จแล้วสามารถนำไปใช้งานได้จริงครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตของครูที่อยู่ต้นทางนะครับเด็กๆเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับง่ายหรือยากครับง่ายมากใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับก็อาจจะทำไปอีกแบบหนึ่งก็ได้หรือนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับเลือกใช้ไม้ไอติมก็สามารถนำไม้ไอติมไปทำได้นะครับเอาละครับเรามาดูประโยชน์ของกรอบรูปกันบ้างว่าจะมีอะไรนะครับสำหรับประโยชน์ในการประดิษฐ์กรอบรูปนั้นนะครับข้อที่1เลยนะครับเป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับข้อที่2นะครับเป็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้นะครับมาประดิษฐ์นะครับให้เกิดชิ้นงานใหม่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับข้อที่3นั้นนะครับเป็นการฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะครับในการประดิษฐ์ผลงานและข้อที่4นะครับรู้จักการวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบเป็นตามลำดับขั้นตอนนะครับข้อที่5นะครับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและข้อสุดท้ายนะครับสามารถพัฒนาต่อยอดผลผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพแล้วก็ทำให้มีรายได้ระหว่างเรียนได้นะครับนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับทำงานประดิษฐ์กรอบรูปนะครับมาถึงขั้นตอนของการทำกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะครับครูวินะครับมอบหมายให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนั้นนะครับฝึกปฏิบัตินะครับการประดิษฐ์กรอบรูปนะครับให้ทำเป็นรายบุคคลตามที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ออกแบบไว้เลยนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประดิษฐ์กรอบรูปของนักเรียนก่อนที่จะให้เด็กๆลงมือทำนะครับหลังจากนั้นก็ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำกรอบรูปนะครับพร้อมกับให้คะแนนได้เลยนะครับและก็มีกิจกรรมดีๆนะครับขอคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยเก็บภาพนะครับขณะที่นักเรียนที่อยู่ปลายทางทำผลงานนะครับแล้วก็ส่งมายังอีเมลนี้ได้เลยนะครับเพื่อครูวิจะได้ให้คะแนนด้วยนะครับและกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางโรงเรียนใดนะครับไม่สะดวกทำกิจกรรมนะครับในการฝึกปฏิบัตินะครับครูวิก็จะมีใบงานให้นักเรียนได้ทำนะครับบทบาทของนักเรียนนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนทำใบงานที่3นะครับเรื่องการประดิษฐ์กรอบรูปนะครับ

สำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับถ้าใครประดิษฐ์กรอบรูปเสร็จแล้วนะครับก็สามารถลงมือทำใบงานต่อได้เลยถ้าใครทำไม่เสร็จนะครับก็ทำเป็นการบ้านนะครับและก็บทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นก็ช่วยแจกใบงานนะครับให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมกับให้คำปรึกษานะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะนะครับใบงานของเรานะครับเมื่อเด็กๆได้ใบงานแล้วอย่าลืมว่าจะต้องอ่านคำชี้แจงให้เรียบร้อยสิ่งสำคัญนะครับอย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยเช่นกันนะครับครั้งต่อไปนั้นก็จะเป็นการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนะครับเด็กๆก็ออกแบบมาเลยนะครับรวมไปถึงบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ด้วยว่าจะต้องใช้อะไรนะครับตอนนี้นะครับถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติแล้วนะครับขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับช่วงสรุปบทเรียนครูวิสรุปได้ดังนี้เลยนะครับการประดิษฐ์กรอบรูปโดยนำวัสดุเหลือใช้ที่พบมากภายในบ้านของเรานะครับมาประดิษฐ์นั้นก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีนิสัยการประหยัดนะครับและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงานได้อีกด้วยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับก็คืออุปกรณ์ฝึกประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแกนกระดาษชำระกระดาษสีต่างๆนะครับสีกรรไกรกาวดินสอไม้บรรทัดรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งที่สวยงามนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบงานที่4เรื่องการประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนนะครับสำหรับใบงานนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ความเคารพ
1: ค่ะสวัสดีนักเรียนภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้เราก็จะขึ้นในหน่วยที่5นะคะที่มีชื่อเรื่องว่าการปกป้องสิทธิเด็กไทยนั่นเองในวันนี้นะคะเรื่องที่เรียนในเรื่องแรกของหน่วยที่5เลยก็คือสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานเลยนะคะที่เด็กๆภายในห้องเรียนเนี่ยควรที่จะรู้นั่นเองเพราะว่าเราเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายสิทธิของเด็กขั้นพื้นฐานได้ 2. สามารถวิเคราะห์สิทธิของเด็กในด้านต่างๆได้และ3ถึงความสำคัญของสิทธิเด็กนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะครูขอให้เด็กๆนะคะทั้งภายในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางนะคะตั้งใจเรียนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้นะคะในสิทธิของเราเนี่ยที่เราเนี่ยควรจะได้รับนั่นเองนะคะอ่ะเราจะมาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะเรามาดูความหมายของสิทธิเด็กกันก่อนนะคะว่าสิทธิเด็กหมายถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของเด็กที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยเด็กนั่นเองนะคะและเขาได้บอกไว้ว่าเด็กนะคะคือบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะเป็นผู้ที่ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธินะคะด้านต่างๆภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยเด็กณตอนนี้เด็กๆ เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กลูก
2: เป
1: ็นเด็กถูกไหมลูกตอนนี้เราอายุเท่าไหร่กันมีทั้ง10 11 12ในบางคนนะคะแสดงว่าเรายังเป็นเด็กอยู่นะคะตามกฎหมายที่ว่าด้วยนะคะเด็กนะคะคือบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีดังนั้นแล้วในวันนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อเราเป็นเด็กนะคะเราควรได้รับสิทธิใดเกิดขึ้นบ้างนะคะเรามาดูในสิทธินะคะที่เราจะเรียนรู้กันก่อนที่เราจะเรียนรู้กันมาดูข้อคำถามก่อนเด็กคือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่ากี่ปี18ปีนั่นเองเมื่อสักครู่นี้เรียนไปแล้วนะคะเด็กก็คือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนั่นเองนะคะอย่างเช่นพวกเด็กๆที่อยู่ภายในห้องเรียนวันนี้ต่อมาเรามาดูกันว่าสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานที่เราเนี่ยควรจะได้รับมีอะไรบ้างนะคะมาดูในข้อแรก1เลยสิทธิที่จะมีชีวิตรอดนะคะในหัวข้อแรกที่เราจะเรียนรู้กัน

0: 2สิทธิที่จะได้รับการปกป้องข้อที่3สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนั่นเองวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด4หัวข้อนะคะในเรื่องของสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานนั่นเองนะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะในข้อต่างๆที่เราเนี่ยควรจะได้รับนั่นเองนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่สิทธิที่จะมีชีวิตรอดกันอ่ะในข้อที่1นะคะสิทธิที่จะมีชีวิตรอดเนี่ยก็คือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนเกิดนะคะที่เราจะได้รับนะมีชื่อได้รับสัญชาตินะคะในที่นี้เราเนี่ยมีสิทธิตั้งแต่เราเนี่ยเกิดมาเลยนะคะในการที่ได้รับสิทธิในการมีชีวิตรอดในที่นี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังจะต้องอยู่ภายใต้การเลี้ยงดูนะคะจากบิดามารดาของตนนะคะไม่ถูกแตกแยกจากครอบครัวนะคะรวมทั้งได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมอย่างเช่นการดูแลเด็กๆเด็กๆเป็นทารกใช่ไหมลูกเด็กๆก็ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะคะเพราะว่าเด็กๆสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ลูกตอนเป็นทารกไม่ได้นะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นี่แหละดูเด็กๆนะคะคอยเลี้ยงดูเด็กๆเนี่ยให้เจริญเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วมีคำถามหลังจากเรียนสิทธิการมีชีวิตรอดนะคะมาดูกันนักเรียนจำได้ไหมว่าตอนเป็นทารกนะคะใครหานมให้ทานใครป้อนนมเราคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะนี่แหละคือบุคคลที่เลี้ยงดูเรามานะคะให้เราเนี่ยเจริญเติบโตมีชีวิตรอดนั่นเองต่อมาข้อที่2สิทธิในข้อที่2นะคะคือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องนะคะเป็นสิทธินะคะที่จะได้รับการปกป้องนะคะให้รอดพ้นจากการถูกทำร้ายนะคะการถูกล่วงละเมิดหรือถูกทอดทิ้งอย่างเช่นในภาพนักเรียนลองสังเกตภาพในภาพนี้เขาได้รับสิทธิการปกป้องไหมไม่นักเรียนดูยังไงนักเรียนดูจากภาพนักเรียนเห็นเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ลูกนะเป็นเด็กใช่ไหมแสดงว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รับการดูแลใช่ไหมลูกไม่ได้รับการเลี้ยงดูนะคะจากภาพเลยนะคะอ่ะเรามาดูต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้เราวิเคราะห์จากภาพไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะเรามาลองดูจากข้อคำถามว่าเด็กอายุเท่านี้ควรอยู่ที่โรงงานหรือที่โรงเรียนอ่ะเด็กๆ ดูเด็กจากภาพนักเรียนคิดว่าเป็นน้องเราหรือว่าเป็นพี่เราเด็กๆวิเคราะห์กันว่าเป็นน้องแล้วเรียนปลายทางล่ะคะวิเคราะห์ว่าจากรูปภาพเนี่ยเป็นน้องของเราหรือเป็นพี่ของเรานะคะในห้องเรียนบอกว่าเป็นน้องของเราถ้าดูจากรูปภาพเพราะทำไมตัวเล็กๆใช่ไหมคะแต่น้องจากภาพน้องจากภาพเนี่ยเขาได้ทำอะไรบ้างทำงานใช่ไหมคะได้ทำงานถูกต้องได้ยินเสียงแว่วๆตอบมานะคะน้องในรูปภาพเนี่ยได้มีการทำงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องเนี่ยน้องในภาพเนี่ยควรทำงานหรือควรเรียนหนังสือดีสิทธิเด็กใช่ไหมลูกที่จะได้รับการปกป้องควรที่จะได้เรียนหนังสือนั่นเองนะคะควรอยู่ภายในโรงเรียนหรือโรงงานดีลูก
1: โร
0: งเรียนมากกว่านั่นเองนะคะมากกว่าทำงานนั่นเองเพราะเด็กเนี่ยควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการเรียนในการศึกษานั่นเองนะคะต่อมานะคะแนวคำตอบเรามาดูการเด็กเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเด็กในภาพควรที่จะต้องเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะคะควรได้รับการคุ้มครองไม่ควรถูกบังคับให้มาทำงานนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กๆในห้องเรียนของเราเนี่ยวันนี้เราเรียนหนังสือพอตอนเย็นกลับไปช่วยพ่อแม่ทำงานถือว่าเป็นการถูกบังคับไหมลูกไม่เราเป็นการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่เช่นกวาดบ้านใช่ไหมลูกกรอกน้ำใส่ตู้เย็นนะคะถูพื้นนะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะหรือบุคคลที่เลี้ยงดูเรามานะคะต่อมาส ิทธิข้อต่อมาคือสิทธิในข้อที่3นะคะข้อที่3แล้วนะอ่ะเรามาดูกันนะคะสิทธิที่จะได้รับการพัฒนานะคะเป็นสิทธิที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมตอนนี้เราได้รับสิทธิในข้อนี้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมลูกได้สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเพราะเด็กๆเนี่ยมีการพัฒนาในทุกๆวันจากการเรียนหรือการสืบค้นข้อมูลต่างๆรวมถึงนะคะเด็กๆเนี่ยไม่ใช่แค่เรียนหนังสือได้รับการพัฒนาอย่างเดียวสารอาหารต้องครบถ้วนไหมลูกครบถ้วนนะคะการพัฒนาของเราเนี่ยก็ต้องควบคู่กับโภชนาการอาหารต่างๆอย่างเราใช่ไหมลูกกินอาหารที่มีประโยชน์บางคนกินขนมทั้งวันเลยไม่กินข้าวได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ปวดท้องเมื่อปวดท้องมาเรียนรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมคะดังนั้นแล้วการพัฒนาต้องควบคู่กับสิ่งที่เราเลือกที่ดีที่สุดอาหารก็ต้องดีนะคะอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เด็กๆเนี่ยควรที่จะได้รับนะคะในการศึกษาต่างๆด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในข้อที่3ต่อมาข้อที่4สิทธิข้อสุดท้ายนะคะก็คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนะคะก็คือเป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกในการตัดสินใจนั่นเองอีกเช่นเมื่อสักครู่นี้ครูน้ำถามคำถามนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ไหม
1: ได
0: ้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของนักเรียนได้นะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะในที่นี้นอกจากนี้แล้วในการแสดงความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในการตัดสินใจอาจจะตัดสินใจแบบประชาธิปไตยถูกต้องไหมก็สามารถทำได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในการมีส่วนร่วมวันนี้คุณครูมีข้อคำถามมาถามนักเรียนนะคะในวันหยุดที่ผ่านมานักเรียนไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะใครพาไปเที่ยวและเวลาไปเที่ยวใครเป็นคนเลือกว่าจะไปที่ไหนอะเวลานักเรียนอยากจะไปเที่ยวใครจะเป็นคนเลือกดีเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ไหมในครอบครัวของเราบางคนอาจจะแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นคุณแม่แสดงความคิดเห็นอยากจะไปเที่ยวทะเลคุณพ่อบอกว่าอยากจะไปเดินห้างสรรพสินค้าลูกทั้งสองคนอยากจะไปไหนดีไปเดินห้างสรรพสินค้าแสดงว่าทุกคนแสดงความคิดเห็นแล้วเมื่อแสดงความคิดเห็นทุกคนแล้วเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นไหนลูกความคิดเห็นที่ทำไมคะที่เป็นประชาธิปไตยกว่าที่เยอะกว่ามีคนเลือกเยอะกว่านั่นเองนะคะอ่ะอย่างเช่นเรามาดูคำตอบกันมาดูนะคะว่าถ้าเด็กๆดูนะคะถ้านักเรียนเป็นคนเลือกว่าจะไปที่ไหนแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยในที่นี้นะคะนักเรียนลองนึกดูนะคะว่าจากที่ผ่านมาเราได้เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะคะใดๆบ้างนะคะเราสามารถแสดงออกความคิดเห็นอะไรบ้างในที่นี้ใครเคยออกแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆบ้างนอกจากการไปเที่ยวมีไหมอะไรลูกยืนตอบได้เลยค่ะใครจะตอบ3คนเมื่อกี้ยกมืออ่ะตอบทีละคนได้เลยหาคนแรกก่อนใครเอ่ยเราเคยแสดงความคิดเห็นอะไรตอบได้เลยลูกเดี๋ยวเราเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันในห้องเพื่อนๆฟังนะคะว่าเพื่อนได้เคยแสดงความคิดเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างมีส่วนร่วมอะไรบ้างนะคะ
2: เสื้อผ้าสีอะไรคะใส่เป็น3คนพ่อแม่ลูกค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะเพื่อนบอกว่าการเลือกชุดใส่อย่างเช่นเสื้อวันนี้เราจะไปเที่ยวเราจะไปเป็นครอบครัวใช่ไหมลูกเราใส่เสื้อสีอะไรกันดีใช่ไหมคะก็อาจจะมีการแสดงความคิดเห็นกันในครอบครัวของเราบางคนอาจจะใส่สีขาวสีเหลืองใช่ไหมลูกก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นอกจากการเลือกเสื้อมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกไหมคะมีไม่เอ่ยกลุ่มที่3ยืนได้เลยลูกเมื่อสักครู่นี้การเลือกสีเสื้อในการร่วมกันแสดงความคิดเห็น
3: การเลือกรับประทานอาหารค่ะ

0: การเลือกรับประทานอาหารขอบคุณมากค่ะกลุ่มที่3ตัวแทนการเลือกรับประทานอาหารก็ถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าคุณพ่ออยากกินหมูกระทะคุณแม่อยากกินชาบูลูกทั้งสองอยากกินอะไรดีลูกทั้งสองบอกว่าอยากกินพิซซ่าเมื่อลูกทั้งสองอยากกินพิซซ่าแสดงว่าใครได้กินลูก
1: ล
0: ูกได้รับประทานพิซซ่าเราก็เลือกความคิดเห็นที่มากที่สุดนั่นเองมีอีกไหมเอ่ยนอกจากการเลือกสีเสื้อการเลือกรับประทานอาหารที่เราโหวตกันในการแสดงความคิดเห็นมีอีกไหมลูกมีไหมคะไม่มีแล้วก็จะประมาณนี้ใช่ไหมลูกนะไม่เป็นไรนะคะบางคนอาจจะเคยแสดงความคิดเห็นนะคะในครอบครัวของเรานะคะในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้เราได้เรียนรู้สิทธิเด็กขั้นพื้นฐานที่เราควรจะได้รับกี่ข้อแล้วลูกกี่ข้อคะกี่ข้อเอ่ย4ข้ออ่ะลองมาทวนก่อนข้อแรกที่เราเรียนคือสิทธิอะไรลูก
1: สิทธิที่จะมีชีวิตรอด
0: ข้อที่1เลยคือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดข้อที่2คือสิทธิอะไรลูกสิทธิที่จะได้รับการปกป้องสิทธิที่3ล่ะคะ
1: สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา
0: สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและสุดท้ายข้อที่4ลูก
1: สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
0: สิทธิที่จะมีส่วนร่วมเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วทั้งหมด4สิทธิ4หัวข้อที่เราเนี่ยควรจะได้รับนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะคะจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะคะข้อใดเป็นการละเมิดสิทธิเด็กให้ใส่เครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายกากบาทนะคะข้อความใดเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กให้ใส่เครื่องหมายถูกต้องนั่นเองในวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีใบกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำนั่นเองนะคะเราก่อนที่จะทำใบกิจกรรมที่ครูแจกให้เรามาดูคำถามกันว่ามีกี่ข้อมีกี่ข้อเอ่ยกี่ข้อลูก8ข้อนั่นเองเดี๋ยวครูจะแจกให้นะคะลองทวนก่อนถ้าเป็นการถูกละเมิดใส่เครื่องหมายอะไรลู
1: ก
0: เครื่องหมายกากบาทใช่ไหมใช่ไหมลูกเราลองมาทวนอีกหนึ่งรอบบางคนยังใส่เครื่องหมายอะไรอยู่เลยมาดูนะคะครูอ่านคำชี้แจงให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะมาดูนะคะจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อความใดเป็นการละเมิดสิทธิเด็กให้ใส่เครื่องหมายกากบาทนะคะข้อความใดเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กให้ใส่เครื่องหมาย
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องนะคะลงในช่องข้อความนะคะด้านหน้าได้เลยนะคะกิจกรรมวันนี้มีกี่ข้อกี่ข้อลูก8ข้ออ่ะใครได้ใบกิจกรรมแล้วนะคะลงมือทำได้เลย

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะอ่ะเด็กๆเห็นป้ายกิจกรรมไหมลูกป้ายที่เราแจกกันไปป้ายเครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายกากบาทอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนคะเด็กๆหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะเราจะทำกิจกรรมนะคะโดยการตรวจสอบไปด้วยนะคะอ่ะเด็กๆฟังนะคะกติกาของเราในวันนี้เด็กๆจะต้องชูป้ายในสิ่งที่เราตอบในไหนลูกในกระดาษของเรานะคะอ่ะดังนั้นแล้วเราตรวจสอบคำตอบของเรามาแล้วนะคะอ่ะคำตอบของเด็กค่อนข้างไปในทางที่ถูกต้องเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองนะคะอ่ะข้อที่1มาดูข้อที่1กันข้อที่1ข้อที่1เขาถามว่าสนใจติดตามการมาเรียนของลูกเครื่องหมายอะไรดีคะเราเช็คของเราด้วยนะเราตอบเครื่องหมายถูกจริงๆหรือเปล่าในแผ่นกระดาษของเราตอบเครื่องหมายถูกจริงๆหรือเปล่าชมพู่ตอบอะไรลูกยก1เครื่องหมายเท่านั้นนะลูกอีก1เครื่องหมายเราไม่ต้องยกนะทั้งห้องตอบคุณปัญญาตอบอะไรลูกตอบเครื่องหมายถูกทั้งห้องเลยตอบเครื่องหมายถูกต้องนะคะเรามาดูเฉลยกันข้อที่1ตอบเครื่องหมายถูกต้องนั่นเองในแผ่นกระดาษของเรียนติ๊กเครื่องหมายถูกต้องได้เลยเพราะว่าเราตอบถูกนะคะเช็คได้เลยเช็คได้เลยใช้ปากกาแดงนะคะใช้ปากกาแดงนะคะเช็คข้อคำตอบของเราเช็คหรือยังเอ่ยกลุ่ม1ยังไม่เช็คเลยต่อมาข้อที่2ถามว่าสอนให้ลูกสูบบุหรี่ตอบเครื่องหมายอะไรดี
1: กากบาท
0: แสดงว่าการกากบาทเป็นการละเมิดใช่ไหมลูกสิทธิตอบเครื่องหมายกากบาทนั่นเองใครตอบถูกใส่เครื่องหมายถูกต้องใครมีผิดไหมใครตอบผิดบ้างข้อที่2ตอบเครื่องหมายกากบาทนะใครตอบเครื่องหมายถูกต้องมีไหมไม่มีเนาะ

0: ต่อมาข้อที่3ใช้เข็มขัดตีลูกเมื่อลูกทำผิดตอบเครื่องหมายกากบาทเด็กๆตอบเครื่องหมายกากบาทหมดเลยคุณน้ำปั่นตอบเครื่องหมายเลยลูกกากบาทแต่เมื่อกี้เพื่อนชูเครื่องหมายถูกต้องอ่ะเราต้องมีสตินะเราต้องมีสตินะอ่ะเรามาดูข้อคำถามใหม่ใช้เข็มขัดตีลูกเมื่อทำผิดได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะเราสามารถตักเตือนได้โดยการใช้คำพูดที่ดีเหมาะสมนั่นเองดังนั้นแล้วตอบเครื่องหมายกากบาทนั่นเองนะคะอ่ะติ๊กถูกข้อความได้เลยอ่ะกลุ่มที่1ติ๊กหรือยังตอนนี้มาถึงข้อที่3แล้วนะข้อที่3แล้วนะอ่ะเมื่อเฉลยแล้วเครื่องหมายเหล่านั้นคว่ำลงที่โต๊ะไม่ชูเล่นนะคะมิฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะเฉลยข้อไหนนะเราจะชูเพียง1ป้ายที่เราต้องการเท่านั้นนะคะอ่ะต่อมามาดูข้อที่4สอนลูกให้ระวังคนแปลกหน้าตอบเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายกากบาทกลุ่มที่3ตอบเครื่องหมายอะไรคะมีบางคนยังไม่ยกตอบเครื่องหมายหมายถูกต้องใช่ไหมลูกคุณพ่อคุณแม่ควรสอนนักเรียนเนี่ยให้ระวังคนแปลกหน้าควรไปไหนกับคนแปลกหน้าไหมลูกไม่ควรเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะพาเราไปไหนนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5ข้อที่5แล้วนะเตือนถึงภัยอันตรายของสารเสพติดตอบเครื่องหมายถูกต้องหรือเครื่องหมายกากบาทย้ำนะเตือนถึงอันตรายของสารเสพติดอ่ะยกได้เลยค่ะเราตอบเครื่องหมายอะไรไว้ในกระดาษของเรานะคะเรายกได้เลยจากทั้งห้องดูตอบเครื่องหมายถูกต้องเป็นจำนวนมากอ่ะเฉลยเครื่องหมายถูกต้องนะคะอ่ะเช็คในกระดาษของนักเรียนได้เลยนะคะอ่ะเราก็จะต้องมีการฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะในการย้ำเตือนว่าไม่ให้ไปยุ่งกับสิ่งเสพติดหรือสารเสพติดนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่6ไม่ให้ลูกไปโรงเรียนเอ๊ะตอบเครื่องหมายอะไรดีเครื่องหมายถูกต้องหรือเครื่องหมายกากบาทเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายกากบาทนะคะใครตอบเครื่องหมายนี้นะคะติ๊กถูกต้องได้เลยเพราะว่าเด็กเนี่ยควรได้รับสิทธิในการพัฒนานั่นเองเพราะว่าเด็กเนี่ยก็ควรได้มาโรงเรียนนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่7ส่งลูกอายุ12ขวบไปทำงานโรงงานตอบเครื่องหมายเครื่องหมาย
1: กาก
0: บาทกลุ่มที่4ตอบเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายกากบาทถูกต้องเพราะว่าเด็กอายุ12ขวบเนี่ย12ปีควรไปอยู่ที่ไหนลูก
1: โรงเร
0: ียนควรได้รับการศึกษาเพราะว่าอายุ12เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ
1: ่
0: เป็นเด็กอยู่นั่นเองนะคะเด็กอายุไม่ต่ำกว่า18ปีแสดงว่าอายุ12ปีก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคะต่อมาข้อสุดท้ายตักเตือนเมื่อลูกทำผิดตักเตือนเมื่อลูกทำผิดใส่เครื่องหมายอะไรดีมีคนตอบเครื่องหมายกากบาทไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยคุณมอสตอบเครื่องหมายอะไรคะตอบเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายกากบาทหรืออ่ะเห็นไหมเราต้องมีสติตอบเครื่องหมายถูกต้องแสดงว่านะคะเราจะต้องมีการเตือนนะคะเมื่อทำผิดคุณพ่อคุณแม่ก็จะเตือนเรานั่นเองใครถูกหมดเลย8ข้อยกมือเยอะแยะทั้งห้องเลยนะคะปรบมือให้กับตัวเองถือว่าเราเรียนรู้และสามารถทำกิจกรรมได้เด็กๆรวมคะแนนได้เลยนะคะ8เต็มเท่าไหร่8เต็มเท่าไหร่8เต็ม8ไม่ใช่8เต็ม10นะลูกนะ8เต็ม8เลยนะคะอ่ะต่อมาเราทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในการทบทวนหลังจากที่เราเรียนมาต่อมานะคะเรามาดูในขั้นปฏิบัติของเราเด็กๆขาใครยังรวมคะแนนไม่เสร็จมีไหมเราจะมาอยู่ในขั้นปฏิบัติแล้วนะตอนนี้เราดึงสติกลับมาก่อนดึงสติกลับมาแผ่นป้ายถูกผิดใส่ไว้ในลิ้นชักของเรา เรารวบรวมสติของเราก่อนนะคะเราจะสู่ในขั้นปฏิบัติแล้วเรียบร้อยยังเอ่ยเรามาดูคำชี้แจงกันนะคะเด็กๆตอนนี้ให้นักเรียนตอบคำถามจากสถานการณ์ที่กำหนดคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนนะคะตอบคำถามนะคะจากสถานการณ์ที่กำหนดส่วนคำชี้แจงครูปลายทางนะคะให้นักเรียนตอบคำถามจากสถานการณ์ที่กำหนด2ครูเดินดูให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะเรามาดูหน้าตาใบงานที่1ใบงานที่1ในหน่วยที่5เจอหรือยังลูกเจอยังเอ่ยเราขึ้นหน่วยที่5แล้วนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเจอยังเอ่ยเจอแล้วบางคนยังไม่เจอเลยใครยังไม่เจอบ้างคุณน้ำปั่นเจอหรือยังคะน้ำปั่น
2: เจอแล้ว
0: เจอแล้วมีสติเจอแล้วนะใบงานที่1ในหน่วยที่5นะคะให้เด็กๆอ่านสถานการณ์ใช่ไหมมีสถานการณ์ให้อ่านนะคะสถานการณ์นะคะมีชื่อว่าอะไรบ้างตัวละครชื่อว่าอะไรดาวเรืองนะคะมาดูคำถามนะคะข้อที่1นะคะดาวเรืองถูกละเมิดสิทธิเด็กในด้านอะไรเราเรียนไปหรือยัง
2: เร
0: ียนแล้วนะคะเด็กๆตอบข้อที่1ข้อที่2เพราะเหตุใดเพราะเหตุใดจากที่สิ่งที่เราอ่านเนี่ยทำไมคุณดาวเรืองถึงไม่ได้ในข้อต่างๆเพราะอะไรหรือคุณดาวเรืองจากสถานการณ์อ่านแล้วเป็นยังไงนักเรียนใส่เครื่องหมายอะไรในข้อที่2เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายติ๊กถูกใช่มั้ยหน้าข้อนะคะต่อมาข้อที่3นะคะสิทธิที่ฉันจะได้รับคืออะไรเราควรได้รับสิทธิอะไรนะคะฉันได้รับสิทธิอะไรดังนี้นะคะอย่างเช่นเด็กๆบอกว่าได้รับสิทธิในการพัฒนาที่เราเรียนนะคะฉันได้รับสิทธิอะไรในการพัฒนาคือการเรียนการศึกษาใช่ไหมลูกเราสามารถยกตัวอย่างได้หมดเลย2ข้อนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถได้รับอยู่แล้วเป็นสิทธิที่เราได้รับทั้ง4ข้อเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะจากสิ่งที่เด็กๆได้ทำเลยนะคะเรามาดูกันนะคะอ่ะกลุ่มที่5ตอนนี้ตรวจสอบคำตอบแล้วค่ะในข้อที่1นะคะเราควรได้รับสิทธิอะไรบ้างนะคะก็คือดาวเรืองเนี่ยนะคะถูกละเมิดสิทธิเด็กในด้านใดก็คืออย่างเช่นการสิทธิจะได้รับการปกป้องนะคะและสิทธิที่จะได้รับการพัฒนานั่นเองนะคะที่เด็กหญิงดาวเรืองเนี่ยได้ขาดหายไปนะคะต่อมาข้อที่2ใส่เครื่องหมายนะคะติ๊กถูกนะข้อความที่เด็กๆจะเลือกนะคะเพราะเหตุใดนะคะจากที่เราอ่านมาก็คือมีการถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือนั่นเองนะคะในข้อ1 2เราได้คำตอบแล้วนะคะถ้าข้อที่1ใครจะเพิ่มคำตอบนะคะเพิ่มได้ด้วยปากกาสีแดงนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3ข้อที่3นะคะสิทธินะคะที่จะได้รับก็คือสิทธิที่จะได้รับการพัฒนานะคะฉันได้รับสิทธิดังนี้ก็คือได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตอนนี้เราได้ยังลูกการศึกษาขั้นได้แล้วนะคะและได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีนะคะที่เราจะมีการพัฒนาต่อไปเนี่ยคือสิทธิที่เด็กๆเนี่ยควรจะได้รับนะคะอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างมาเท่านั้นนะคะเด็กๆอาจจะตอบนอกเหนือจากข้อคำตอบของครูก็ได้นะคะต่อมาสิ่งที่ครูเลือกในข้อที่4คุณครูเลือกเป็นสิทธิที่จะมีชีวิตรอดนะคะอ่ะฉันได้รับสิทธิอะไรก็คือได้รับการเลี้ยงดูที่ดีจากครอบครัวอันนี้คือสิ่งที่คุณครูได้เลือกเป็นแนวคำตอบมาในวันนี้นั่นเองนะคะถ้าคำตอบนักเรียนนอกเหนือจากของครูไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำการตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะ

มื่อเราได้เรียนรู้ทำใบกิจกรรมแล้วเราก็จะมาสรุปบทเรียนนะคะเด็กคือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเป็นผู้ที่ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านต่างๆทั้งจากครอบครัวสังคมไปจนถึงภาครัฐสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับ

0: อย่างเหมาะสมได้แก่สิทธิที่จะมีชีวิตรอดสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็กเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญนั่นเองนะคะในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วว่าสิทธิที่เราควรจะได้รับมีสิทธิใดเกิดขึ้นบ้างนะคะสำหรับสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานนั่นเองและบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องการละเมิดสิทธิเด็กสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่2เรื่องการละเมิดสิทธิเด็กนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่8ระเบิดจากข้างใน

0: ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างใน
1: อะไรระเบิดระเบิดจากตรงไหนหรอเป็นสุข
0: เป็นสุขกำลังอ่านหนังสือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แต่เอไม่เข้าใจคำว่าระเบิดจากข้างในเลยค่ะ
2: โอ้เข้าใจไม่ยากหรอกตาจะเล่าให้ฟังเองการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงใช้ศัพท์ว่าระเบิดจากข้างในเหมือนกับดอกไม้ที่พร้อมจะบานด้วยความพร้อมจากภายในถ้าเราไปพยายามคลี่กลีบดอกไม้ที่ยังไม่บานนั้นบานออกกลีบดอกไม้ก็จะช้ำหักร่วงหล่นไม่สวยงามเหมือนการปล่อยให้ดอกไม้ได้บานเองตามความเหมาะสมของช่วงเวลาเป็นการบานจากภายในของดอกไม้เองสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานนี้โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาจึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฟินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชต่างๆเช่นไม้ดอกผักและไม้ผลเมืองหนาวเพื่อเป็นอาชีพทดแทนการปลูกฟินซึ่งชาวเขาสามารถคัดสรรไปปลูกได้ตามความเหมาะสมความสนใจและความถนัดของตนเองเป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดจะช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใครเราต้องช่วยหรือสนับสนุนให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วยตนเองก่อน
1: ครับคุณตา
0: เป็นสุขเข้าใจหลักการทรงงานข้อนี้แล้วจากพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูนี่เอง

0: วัสดีนับหนึ่ง
1: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้เรามาทำอะไรที่ฟาร์มของคุณลุงเหรอ
1: ช่วยคุณลุงเก็บไข่รีดนมวัวแล้วก็เก็บมะเขือเทศจ้ะชวนเพื่อนๆเข้าไปด้วยกันดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นชมฟาร์มคุณลุงด้วยกันไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
0: 1 2 3 Let's go

เก็บไข่ไก่มาได้เยอะเลยมีไข่ไก่อยู่30ฟองแพ็คใส่กล่องกระดาษกล่องละ6ฟองเท่าๆกันจะได้ไข่ไก่กี่กล่องเพื่อนๆมาช่วยนับ1แพ็คไข่ไก่ไปพร้อมกันนะกล่องที่1

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเป็นวันบรรจบครบ100วันการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งพระเดชพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2569นะคะโดยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์มีพระธรรมเทศนากันหนึ่งโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานได้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569โดยใจความสำคัญของการพระราชพิธีสำคัญในวันนี้คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะถวายศีลพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระจากนั้นรับพระราชทานปิ่นโตพัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุพระสงฆ์สวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูป

ท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมพระประวัติและเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านสารคดีชุดนี้ไปพร้อมๆกันขอเชิญติดตามชมค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและทรงเป็นพระราชรัตดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจดพระกรรบิดขลิบพระเกศาเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่ทรงเจริญพระชันษาได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปต่อมาเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนอีทฟิลด์เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ของปี2543โดยทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยทรงสนพระทัยในด้านกฎหมายจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายอาญาณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาทรงใช้เวลาศึกษาเพียง1ปีจากนั้นทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ควบคู่กับเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยและทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่2ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับ Ivy League ของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมุ่งมั่นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทูตประจำสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กก่อนเสด็จกลับมาทรงงานด้านการศึกษาทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและรับราชการเป็นอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลเวเนียด้วยพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิและผู้ต้องขังและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมตลอดจนให้โอกาสและชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทรงงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนหลายคนเพิ่งได้ยินคำนี้ในวันที่พระองค์จากไปแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงหลายแสนชีวิตทั่วโลกคำนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอมาแล้ว15ปีในปี2549สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ก้าวพลาดในชีวิต
ก่อนจะขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพในเรือนจำอย่างเป็นระบบโดยเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำด้วยพระองค์เองทอดพระเนตรชีวิตจริงของแม่และเด็กหลังกำแพงแล้วทรงพบว่าปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยแต่มีทั่วโลกจากการเสด็จเยี่ยมเรือนจำหลายแห่งพระองค์ทรงพบปัญหาด้านสุขอนามัยการขาดแคลนโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็กที่เติบโตภายในเรือนจำจึงทรงผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงลุกหลายประการทั้งการปรับปรุงห้องนมและพื้นที่เลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยการสนับสนุนวัคซีนและอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จากเรือนจำไทยสู่เวทีสหประชาชาติด้วยพระปีชาสามารถทรงนำความสำเร็จของโครงการกำลังใจไปสู่โครงการเอลฟี่ที่ทรงผลักดันร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำประสบการณ์จริงจากเรือนจำไทยไปเสนอต่อประชาคมโลกทั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี2553นับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติข้อกำหนดกรุงเทพถูกใช้เป็นมาตรฐานในเรือนจำทั่วโลกและยังเป็นรากฐานให้งานยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมของไทยเดินหน้าต่อแต่ทุกครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีณมุมใดมุมหนึ่งของโลกมรดกของพระองค์ยังทำงานอยู่เสมอจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการถวายรางวัล Model of Leg Cognition และรางวัล Uniframe Award of Excellence เป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถแก่นานาประเทศราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญด้านสาธารณสุขคือทรงรับเป็นประธานกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายในเรือนจำให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับบริการสาธารณสุขภายนอกลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักเผชิญปัญหาความแออัดและขาดแคลนทรัพยากรด้านสุขภาพโดยทรงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลราชทัณฑ์และสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทำให้ความสำคัญ

0: อันกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแม้บุคคลนั้นจะอยู่ในกระบวนการการรับโทษตามกฎหมายก็ตามพระกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในปัจจุบันหากยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน
1: ครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี่คือบรรยากาศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้ครับ
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะคะเฝ้ารับเสด็จค่ะอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัดกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: กองทหารเกียรติยศจัดจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับและดุริยางค์จัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการบำเพ็ญกุศลครบ100วันสิ้นพระชนซึ่งนับตั้งแต่วันที่

0: 11 มิถุนายนพุทธศักราช 2569 เรื่อยมาได้มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมาโดยลำดับครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าค่ะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
0: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ

0: สำหรับพระสงฆ์ที
1: ่ยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: ธัมมังสรณังกัจฉามิ

ติยัมปิสัมมังตะระนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังตะระนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังตะระนังกัจฉามิติยัมปิธัมมังตะระนังกัจฉามิ

ำสมาธิยามิสุราเมรยมัจจา

ติทีเนนะโพคะสัมปทาทีเนนะนิพพติยันติ

นี้พระสงฆ์10รูปได้สวดถวายพรพระจบลงแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง10รูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกรูปที่2สมเด็จพระธีรยานมุนี

0: วัดเทพศิรินทราวาสรูปที่3วัดสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่4สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่5มหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่6สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่7สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่8สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและรูปที่10สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีนอกจากนั้นยังมีพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อวานนี้คือพระพรหมบัณฑิตนะครับในพิธีการนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารนะคะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปค่ะ
0: สมเด็จพระราชาคณะอีกรูปหนึ่งนะครับในพิธีการนี้สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมา

นี้นะคะเจ้าพนักงานได้ถอนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จแล้วนะคะซึ่งเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระพลูสายโยงค่ะ

0: ำหรับบทที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่สวดเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าบทถวายพรพระซึ่งประกอบไปด้วยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือบทอิติปิโสบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหงและบทที่3คือบทชยปริตหรือที่รู้จักกันในบทที่ชื่อว่าบทมหาการุณิโกซึ่งทั้ง3บทนี้เรียกว่าบทถวายพรพระที่พระสงฆ์นิยมสวดในพิธีทำบุญก่อนถวายภัตตาหารครับ
1: เจ้าพนักงานนะคะเจ้าพนักงานภูสามาลาลาดพระภูสายโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูสายโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์นะคะจากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูสายโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานพระมหากฐินค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรค่ะ

ริบุรินทิสาพรังเอวเมวะอิโตทินทังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพโพเรนตุทังกัปปาจันโทปนรโสยทามณีโชติรโส

Pater,

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: บดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับแก้ไขรายชื่อพระสงฆ์ที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลำดับที่1สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลำดับที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่5สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่6สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุลำดับที่7สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามลำดับที่8พระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำลำดับที่9สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีนครราชสีมาและลำดับที่10พระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: สักครู่นี้นะคะพระสงฆ์ได้ถวายอดิเรกซึ่งการถวายอดิเรกนั้นก็คือธรรมเนียมพิธีสงฆ์ชั้นสูงนะคะที่ประธานสงฆ์จะกล่าวคำบาลีถวายพระพรพิเศษนะคะแด่พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีค่ะเพื่อขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
1: ซึ่งในการประกอบพิธีต่างๆที่มีการถวายอดิเรกนั้นผู้ร่วมพิธีจะลดมือลงไม่ประนมมือนะครับ

0: ่อจากนี้ไปนะคะเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปนะคะในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสน์นะคะเพื่อสวดมาติกาค่ะ
1: ที่เห็นนี้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งอยู่ด้านขวาของพระโกศนะครับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชบัลลภ์รักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชบัลลภ์รักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับ

0: นอกจากนั้นด้านซ้ายของพระโกศก็มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชูปโภคซึ่งประกอบไปด้วยพานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองรวมทั้งบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้นะคะตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปค่ะโดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพได้ทำหนังสือนะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่การส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์และการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
0: อีกสักครู่จะได้รัตนาพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะได้สดับประกรเท่าพระชนมายุสูงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับซึ่งก็จะมีการสวดมัตติกาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทอดพระไตร
2: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ค่ะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะคะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติก็จะมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศสำหรับพระศพคราวนี้นะคะพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือนะคะที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมส่วนที่เอวพระโกศก็ประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะที่ฐานพระโกศด้านหน้าก็จะรองด้วยพระภูษาโยงนะคะทอดลงมายังพานทองสองชั้นพระภูษาโยงบนพานทองสองชั้นก็จะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับประกรณ์พระศพเจ้าพนักงานก็จะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาจสงนะคะโดยใช้เสาบัวรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาจสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะซึ่งพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้าสามชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองค่ะที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานหรือว่าคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบนะคะรอบพระแท่นแว่นฟ้าก็จะแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวด ประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะข้างพระแท่นทองทรายก็จะตั้งมณฑปเพลิงนะคะเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาและมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศลก็จะมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืน
0: นี่ย่อมาจากธรรมสังคณีวิมาจากวิพังธานี่มาจากธาตุกถาปุมาจากปุคละบัญญัติกะมาจากกถาวัตถุยะมาจากยมกและปะมาจากปัฏฐานหรือว่ามหาปัฏฐานนั่นเองครับซึ่งอีกสักครู่นะครับพระสงฆ์11รูปก็จะได้สวดมาติกามาติกานี่ก็แปลว่าแม่บทหรือแม่บทแห่งธรรมนั่นเองนะครับพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็คงจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดพระอภิธรรมในงานศพให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสุขสวรรค์ด้วยคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ที่เคารพนับถือบุคคลผู้มีพระคุณบุคคลที่รักได้จากไปก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมตามแบบที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาครับ
1: และเนื่องในวาระครบ100วันนะคะหรือว่าศตมวานแห่งการสิ้นพระชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนด

ค์11รูปสวดมาติกาครับซึ่งพระสงฆ์ที่รัตนามานี้มีจำนวน47รูปที่จะได้มาสดับประกอบนะครับซึ่งเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรค่ะ

ระสงฆ์รัตนาจากอารามต่างๆนะครับอาทิสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสักเกตพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรต่อไปดีพระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

ตุมหังคิปเมวะสมิจตุ

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: บัดดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับพระสงฆ์ทั้ง11รูปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหาวชิรคุณอดิลกวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมวชิรวิสุทธ์วัดคูยางกำแพงเพชรพระพรหมวชิรเมธาจารย์วัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิรเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่พระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตปทุมธานีครับ

0: ับในขณะนี้พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งบนอาสงแล้วครับอีกสักครู่นะครับหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงแล้วนะครับจะได้ทอดพระไตร12ไตรหลังที่เรียนไปช่วงต้นนะครับว่าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน47รูปนั้นเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์จากอารามต่างๆเช่นพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระปาโมกข์วัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหาร

ปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุจจันติเตสังปัสสโมสุโข

0: สำหรับผ้าไตรนะคะหรือว่าไตรจีวรก็คือชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอัตรวาสกหรือว่าสบงเป็นผ้านุ่งค่ะอุตราสงจีวรผ้าห่มสำหรับห่มคลุมร่างกายนะคะสังคาติหรือผ้าทาบจะเป็นผ้าซ้อนทับหรือผ้าพาดบ่าซึ่งประเภทของผ้าไตรนั้นก็จะมีไตรครองหรือว่าไตรเต็มนะคะจะมี7ชิ้นด้วยกันก็คือจีวรสบงสังคาติอังสะผ้ารัดอกรัดประคตและผ้ากราบนะคะซึ่งก็จะใช้ในพิธีสำคัญหรือการอุปสมบทค่ะ
1: อันตรวาสกคือสบงนั้นนะครับก็เป็นคำที่เราชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกผ้าในส่วนที่นุ่งนะครับก็คือสบงซึ่งศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอันตรวาสกส่วนที่ห่มเรียกว่าอุตราสงส่วนที่ท่านใช้พาดบนบ่าซ้ายนั้นคือพระสังคาติพระสงฆ์อีก12รูปในชุดต่อมานะครับจะขึ้นนั่งบนอาสงเพื่อสดับประกอบครับ

0: พระสงฆ์12รูปนะครับมีพระเทพวัชรเมธีวัดสัมพันธวงศารามเป็นต้นนะครับขึ้นนั่งประจำอาสน์สงฆ์เรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีพระสงฆ์จากอารามต่างๆนะครับเช่นพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิรเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามพระเทพวชิรวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูยังมีพระราชวัลภาจารย์วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีพระราชสุวรรณเวทีวัดสุวรรณคีรีพระราชวชิรรังสีวัดหนังพระราชวชิรประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชวชิรญาณอดิโลกวัดมกุฏคีรีวันนครราชสีมาพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิรพัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชสุทธิวชิรเมธีวัดบุรณสิริมัตยารามและพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรนะคะอีก12ไตรค่ะ

ถัดจากพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียก็มีท่านพระราชวัชิรกิตติเมธีวัดลำผักชีครับ

0: pasamo asupon
1: พระสงฆ์12รูปสดับปกรณ์ครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งครับ12รูปที่จะนิมนต์ขึ้นนั่งบนอัฐสงฆ์เพื่อสดับปกรณ์ในชุดต่อไปครับจากรายนามของพระสงฆ์ในบัญชีพระสงฆ์ที่นิมนต์สดับปกรณ์ในครั้งนี้ประกาศต่อเนื่องไปครับพระจุลคณิศรพระจุลคณิศรวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามพระสิริวัชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐ

ระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพพารามพระวชิระคณาภรณ์วัดบวรนิเวศวิหารพระโสพลนนทสารวัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีพระวชิระวรคุณวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการพระสุธีวชิระคุณวัดพระศรีมหาธาตุและพระสุวัฒนวชิระคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: ั้งนี้นะคะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณรสัมมวาน15วันปัญญาสัมมวาน50วันและสัตมวาน100วันทั้งนี้นะคะก็จะมีการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และการถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: จะพนักงานได้ลาดพระภูษายงนะคะซึ่งพระภูษายงก็คือแถบผ้านะคะที่โยงจากปากพระโกรธสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์นะคะเมื่อทำพิธีซึ่งก็ทำจากผ้าหลายชนิดนะคะตามศักดิ์ของผู้วายชนชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงนะคะสำหรับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็จะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะก็ต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวสุดท้ายนะคะจำนวน12ค่ะ

พระสงฆ์สดับปกรณ์ถ้าเป็นภาษาสามัญก็เรียกว่าพระสงฆ์พิจารณาคือพิจารณาสังขารนั่นเองครับ

การบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทักษิณานุประทานนะครับเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปนะครับซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่มักจะได้ประกอบพิธีเพื่อแสดงความรักความเคารพความนับถือหรือแสดงกตัญญูกตเวทิตาซึ่งก็นิยมปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆเราจึงมักจะเห็นการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลหรือทอดผ้าบังสุกุลและพระสงฆ์ก็จะพิจารณา

ก็ได้แก่การพิจารณาสังขารนั่นเองครับในบางแห่งเรียกอย่างย่อว่าพิจารณาผ้าบังสุกุลนะครับในที่นี้ก็หมายถึงพิจารณาสังขารพิจารณาผ่านผ้าบังสุกุลหรือการชักผ้าบังสุกุลครับ

0: ลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลทอดพระไตรครบทั้ง47ไตร47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปยังที่นาเครื่องนมัสการและทรงกราบพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
0: ทิศตะวันออกจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับเป็นพระพิธีธรรม4รูปและทางด้านทิศตะวันตกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคาร
1: เชื่อว่าประชาชนนะคะคงยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่แสนเรียบง่ายแต่ว่าแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมการจัดสร้างพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมดำเนินงานพระราชพิธีและขั้นตอนต่างๆตามโบราณราชประเพณีโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้เตรียมการจัดสร้างพระเมนและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติสูงสุดซึ่งการออกแบบพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับรูปแบบและองค์ประกอบศิลปกรรมให้สะท้อนกับอัตลักษณ์และพระกรุณาธิคุณค่ะโดยรายละเอียดของพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจของพระองค์
0: สำหรับกองทหารเกียรติยศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่

คะได้สมควรแก่เวลานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประชาชนยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะจะคงจำได้นะคะว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะโดยเน้นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเยาวชนและผู้พ้นโทษเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกเขานะคะผ่านมูลนิธิและโครงการพระราชดำริมากมายหนึ่งในพระกรณียกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งส่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนมากนั้นยังสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้หากได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้ผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: และสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โอเคค่ะสำหรับการตรวจคำตอบเนี่ยฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจคำตอบความถูกต้องในการเขียนประโยคของนักเรียนด้วยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเราจะมีเพื่อนๆต้นทางนะคะเป็นตัวแทนจะมานำเสนอว่าเมื่อวานนี้เพื่อนๆรับประทานอะไรไปบ้างโอเคค่ะคนแรก nice come here please
1: I had
0: porridge
1: with
0: pork
1: for breakfast for lunch
0: I ate
1: ข้าวขาหมูIn the evening, I ate ข้าวขาหมู for dinner. One kind for food.
0: All food
1: that I like and is good for my
0: health
1: is ข้าวขาหมู because it helps.My muscle grow big and strong.
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนรับประทานอะไรไปบ้างใครจำได้มีข้าวขาหมูเป็นมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นส่วนตอนเช้าเนี่ยเขาบอก rice porridge with pork ก็คือข้าวต้มนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนชอบก็คือข้าวขาหมูนั่นเองใช่ไหมคะโอเค thank you very much ถัดไปค่ะขอเป็น status ค่ะ come here pleaseเชิญได้เลยดูซิว่าสเตตัสรับประทานอะไรบ้างเมื่อวานนี้เริ่มเลยค่ะ
1: I had sandwich for breakfast for lunch I ate grilled pig in the evening I ate omelet for dinner one kind of food that I like and is good for my health is sandwich because it gives the protein and energy
0: สเตตัสรับประทานอะไรไปบ้างมื้อเช้าแซนด์วิชมื้อกลางวันกริลพอร์กใช่ไหมคะก็คือหมูย่างนะส่วนมื้อเย็นออมเล็ตไข่เจียวนั่นเองสิ่งที่สเตตัสชอบมากที่สุดก็คือแซนด์วิชเพราะว่าให้พลังงานนั่นเองโอเค thank you very much ขอบคุณมากค่ะอ่ะทีนี้ก็ฝากนะคะเด็กๆปลายทางไปพูดกับครูปลายทางด้วยนะคะว่าเด็กๆรับประทานอะไรไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของ food survey นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะมี1ใบงานเท่านั้นใบงานที่13ค่ะเรื่อง food survey คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
2: ฝากไว้ให้คิด
0: วันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ health requires healthy food ร่างกายเราต้องการอาหารที่มีน้ำตาลหรือไขมันสูง

0: ั่นเองนะคะฉะนั้นขอให้นักเรียนเนี่ยไปตระหนักในเรื่องของการรับประทานอาหารเพื่อทำให้ร่างกายของเราสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะโอเค that is for today
1: class ready
2: thank you teacher
0: have a nice day see you again.

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณป้ากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: โอ้กล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่เนี่ยคงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
2: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการประ

0: เฟื่องฟูแนวคิดอารยะว้าว
1: เอ๊ะเสียงอะไรคะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรอคะ
2: โอ้นั่นมันเรือรบนี่ประดับธงชาติอังกฤษยุคไหนกันครับเนี่ยคุณเวลา
0: อย่างที่เธอเห็นเนี่ยคือเรือรบจริงๆในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
1: อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เซอร์จอห์นบาวริงเดินทางมาโดยเรือรบชื่อพอตเตอร์ท่านเป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย
2: สนธิสัญญาเบาริ่งเกิดในสมัยรัชกาลที่4นี่เอง
0: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตระหนักดีว่าลัทธิจักรวรรดินิยมกำลัง

แผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วด้วยพระปรีชาชาญและสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้การทูตนำพาประเทศให้พ้นภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับทุกประเทศนอกจากนั้นยังได้ทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมาใช้ในสยามเพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจใช้เรื่องความล้าหลังเป็นข้ออ้างในการรุกรานดังที่ทำกับประเทศอื่นๆ

0: โอ้โอ้ฟ้ามืดนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ยอย่างเงยหน้ามองใส่แว่นดูดวงอาทิตย์ก่อนนี่มันสุริยุปราคาก
2: บอินเตอร์วันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนเรียกกันปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการณ์อันนำมาซึ่งการยอมรับจากนานาอารยประเทศถึงพระปรีชาสามารถในทางดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาและในปีพุทธศักราช2562มีพระบรมราชองค์การถวายพระราชสมัญญานามว่าพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชรากฐานแห่งวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานัประการที่เป็นส่วนหนึ่งในการคงเอกราชของชาติไทย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเรียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โห
4: โหท้องเท่านั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็เอาไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: ไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้
7: ผู้ใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับโรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่าผู้ใหญ่จะดีๆจะดีๆครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนต่อนะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของสิทธิเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กนะคะเด็กๆนะคะเรียนสิทธินะคะสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานไปแล้วนะคะในเมื่อวานนะวันนี้เรามาดูสิว่าถ้านะคะเด็กๆถูกละเมิดสิทธินะคะเรานะคะควรทำอย่างไรหรือเด็กๆไม่ได้รับสิทธิใดนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะเรามาดูในข้อแรกกันนะคะเลยอธิบายเรื่องการละเมิดสิทธิเด็กนะคะ2สามารถวิเคราะห์ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กได้วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันเช่นเดียวกันนะคะและข้อที่3นะคะตระหนักถึงปัญหาของการละเมิดสิทธิเด็กนั่นเองนะคะก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะวันนี้คุณครูน้ำมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทบทวนก่อนนะคะก็คือให้นักวาดในลองทบทวนก่อนเมื่อวานเราเรียนกี่สิทธิขั้นพื้นฐานลูก
2: 4
1: ใช่ไหมลูก1คือสิทธิที่จะมี
2: ช
1: ี
2: ว
1: ิ
2: ตรอด
1: 2คือ สิทธิที่จะได้รับการปกป้องและ3สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและ4คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูอ่านสถานการณ์เด็กชายไผ่ให้ฟังแล้วถูกไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อคำถามกันหลังจากนี้เดี๋ยวคุณครูจะแจกใบกิจกรรมให้นักเรียนนะคะมาดูข้อคำถามกันนะคะข้อที่1ถามว่านักเรียนคิดว่าเด็กชายไผ่ถูกละเมิดสิทธิหรือไม่และถูกละเมิดสิทธิด้านใดเมื่อสักครู่นี้สี่ด้านที่หนูอ่านใช่ไหมคะวันนี้เราเป็นการทบทวนนะลูกนะก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่สองนักเรียนคิดว่าเด็กชายไผ่ควรแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วตอบคำถามกี่ข้อลูก1ข้อหรือ2ข้อคะ2ข้อด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูน้ำจะแจกใบกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะทำเฉพาะสิ่งที่คุณครูสั่งก่อนอ่านสถานการณ์ในช่วงแรกและตอบคำถามทั้งหมด2ข้อเท่านั้นนะคะถ้าคนใดกลุ่มใดได้ใบกิจกรรมครบเรียบร้อยแล้วก็สามารถลงมือทำได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันสามารถใช้กิจกรรมเดียวกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้เลยค่ะ

0: หลังจากที่เด็กๆนะคะได้วิเคราะห์สถานการณ์ของเด็กชายไผ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนคำตอบบ้างดีกว่าก่อนที่จะดูนะคะแนวคำตอบของคุณครูนั่นเอง
1: ได้รับการพัฒนา
0: ค่ะเพื่อนข้อที่1เพื่อนตอบเป็นสิทธิที่จะได้รับการพัฒนานะแล้วที่เด็กชายไผ่เนี่ยถูกละเมิดข้อที่2ล่ะคะอ่านโจทย์ได้เลยค่ะ
1: ข้อที่2นักเรียนคิดว่าเด็กชายไผ่ควรแก้ปัญหาอย่างไรตอบควรกลับไปอยู่กับพ่อแม่ค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าขอบคุณมากค่ะเพื่อนบอกว่าข้อที่2เด็กชายไผ่ควรแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อนบอกว่าให้เด็กชายไผ่เนี่ยกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อันนี้คือในคำตอบของเพื่อนเองนะคะต่อมานะคะขออีก1หมายเลขนะคะเลขที่7ค่ะเราลองมาดูซิว่าเพื่อนจะตอบอะไรนะคะในข้อ1และข้อ2
2: ข้อที่1นักเรียนคิดว่าเด็กชายไผ่ละเมิดสิทธิหรือไม่ถูกและถูกละเมิดด้านใดตอบถูกละเมิดเพราะเด็กชายไผ่ไม่ได้รับสิทธิด้านได้การพัฒนา
0: ค่ะข้อที่2ได้เลย
2: ข้อที่2นักเรียนคิด

ส่งแสงได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมอ่ะร้องเองร้องเองแบบไม่มีเสียงครูนะครับพร้อมยืดหลัง1 2และ3

เยี่ยมมากนะครับร้องได้ร้องได้นะครับแต่รอบนี้ครูขอเพิ่มเสียงนิดนึงยังเบาไปนิดนะครับครูขออีกหนึ่งรอบนะเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับยืดหลัง1 2และ3

เยี่ยมมากนะคะอ่ะตบมือให้ตัวเองก่อนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายของเรานะลูกนะร้องว่าเดือนมาแฝงแสงสว่างเมฆน้อยลอยมาบังเมฆน้อยลอยมาบังสังเกตว่าเมฆน้อยลอยมาบังจะขึ้นเสียงสูงนะครับจะขึ้นเสียงสูงนะอ่ะทีนี้ร้องพร้อมกับครูบรรทัดสุดท้ายพร้อมนะ1 2และ3เดือนมาแฝงแสงสว่างเมฆน้อยลอยมาบังเมฆน้อยลอยมาบังได้ไหมอีก1ครั้งพร้อมกับครู1 2และ3เดือนมาแฝงแสงสว่างเมฆน้อยลอยมาบังเมฆน้อยลอยมาบังได้ไหมได้ไหมคุณครูรวมได้เลยไหมทั้งเพลงเลยรวมได้เลยนะคุณครูรวมได้เลยนะลูกนะอ่ะยืดหลังรอบนี้เราจะร้องทั้งเพลงเด็กๆอย่าลืมร้องซ้ำด้วยพร้อมนะทางต้นทางและปลายทางนะ1 2และ3ช่อมาลีคนดีของพี่ก็มาสวยจริงนะเวลาค่ำคืน

ได้ไหมตบมือนะครับตบมือทีนี้ร้องร้องแบบไม่มีเสียงครูนะหนูๆร้องเองทั้งเพลงนะครับพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวเราจะได้ไปฝึกปฏิบัติท่ารำกันนะครับอ่ะยืดหลังยืดหลัง1 2และ3

ตบมือนะครับร้องได้ยังร้องได้ยังเพลงชอบมาลีนะนะร้องได้แล้วนะเอาละเอาละเดี๋ยวถ้าร้องได้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาให้นักเรียนนะลูกนะไปฝึกนะครับปฏิบัติท่ารำกันดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอนะลูกนะสำหรับขั้นปฏิบัติของเรานะครับคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับคิดท่าประกอบเพลงรำโทนเพลงชอบมาลีอย่างอิสระนะครับไม่บังคับนะท่าไหนก็ได้นะครับออกแบบเองนะครับและออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยคุณครูขอตัวแทนนะครับออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนด้วยและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับคุณครูขอความอนุเคราะห์นะครับให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะครับเอาล่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปปฏิบัติไหมลูกพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติท่ารำกันเลยนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะฝึกปฏิบัติท่ารำครูให้หนูคิดท่าการแสดง

เอาละนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างไปฝึกคิดท่าการแสดงมาเป็นไงลูกฝึกได้ไหมทำได้ไหมทำได้นะคะเพราะว่าอิสระเลยนักเรียนจะคิดท่าอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ใช่ไหมลูกนะเดี๋ยวทีนี้ลูกอะดูที่หน้าจอของคุณครูเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับให้นักเรียนออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนดูนะครับอะต้นทางเอาผู้หญิงก่อนผู้หญิงกลุ่มไหนจะออกลูกยกมือโอเคตบมือให้เพื่อนนะครับอ่ะยกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยแล้วเป็นวงกลมตรงกลางนะครับเป็นวงกลมตรงกลาง

นะอ่ะขอบคุณมากอ่ะนั่งลองเก่งมากเลยนะครับถ้ามีความคิดสร้างสรรค์เนาะอ่ะทีนี้ครูขออีกหนึ่งกลุ่มเอาเป็นผู้ชายบ้างนะครับผู้ชายบ้างนะอ่ะต้นทางกลุ่มไหนจะออกยกมืออ่ะมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยนะครับปลายทางด้วยนะลูกครูขอผู้ชายบ้างนะอ่ะมาตรงกลางมาตรงกลางเลยตรงกลางเลยนะครับไปนะอ่ะแถวนี้ขยับนิดนึงแถวนี้ขยับให้เพื่อนนิดนึงแถวนี้ขยับนิดนึงให้เพื่อนนิดนึงนะเอาละเป็นวงกลมนะครับเราจะรำทวนเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมเหมือนทำวงมาตรฐานนะเอากว้างนิดนึงกว้างนิดนึงกว้างนิดนึงเอาละพร้อมไหมพร้อมนะผู้แสดงพร้อมนะอ่ะผู้ชมพร้อมพร้อมนะครับอ่ะครูเปิดเพลง

0: ขอบคุณมากสำหรับแถวผู้ชายนะนั่งตรงนี้เลยนั่งตรงนี้เลยนั่งตรงนี้เลยเก่งมากแล้วนะครับให้เวลาแค่นิดเดียวเองนักเรียนสามารถคิดท่าจนจบเพลงได้เลยนะครับเอาวันนี้เอาแค่2กลุ่มพอเนาะกลุ่มอื่นมันต้องเสียใจนะเอาละอ่ะทีนี้ดูต่อที่หน้าจอนะครับทีนี้เราจะมาสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้เลยนักเรียนขยับเข้ามาชิดหน่อยลูกขยับเข้ามาชิดเหมือนเดิมเลยนะครับเอาละอ่ะทีนี้ดูที่หน้าจอต่อนะวันนี้คุณครูมีคำถามนะคะเกี่ยวกับประวัติรำวงมาตรฐานนักเรียนด้วยนะคะดูที่หน้าจอดูข้อที่1เลยรำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากอะไรนะครับดูตัวเลือกของคุณครูมีรำกลองยาวและมีรำโทนนักเรียนคิดว่าข้อนี้ต้องตอบข้อไหนลูก
1: รำโทน
0: ตอบข้อไหนนะรำโทนใช่ไหมต้นทางตอบว่ารำโทนปลายทางล่ะครับหนูตอบว่ารำอะไรรำกลองยาวหรือว่ารำโทนนักเรียนสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกับต้นทางนะครับเรียนเรามาเฉลยข้อนี้กันนะครับสำหรับคำตอบคือรำโทนตบมือนะครับรำกลองยาวนั้นผิดนั่นเองดูข้อต่อไปนะครับรำวงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่เพลงดูตัวเลือกของคุณครูนะ10เพลงหรือจะเป็น12เพลงนักเรียนคิดว่ารำวงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่เพลงลูก
1: 10เพลง
0: กี่เพลงนะ
1: 10 เพลง
0: ใช่ไหมเฉลยเลยนะครับ10เพลงถูกต้องตบมือนะครับและ12เพลงนั่นก็คือผิดนั่นเองนะดูข้อต่อไปนะครับการแต่งกายรำวงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่แบบนะดูตัวเลือก4แบบหรือ5แบบ
1: 4แบบ
0: กี่แบบลูก
1: 4แบบ
0: ใช่ไหมฉะเลยเลยนะครับ4แบบนั่นเองตบมือนะครับตบมือนะครับ5แบบนั้นผิดนะทีนี้มาข้อสุดท้ายนะรำวงมาตรฐานจะรำเป็นวงกลมเดินวงแบบใดดูตัวเลือกตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกานักเรียนตอบข้อไหนลูก
1: ตอบข้อไหนเข็มนาฬิกา
0: ทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมเอาละเฉลยเลยนะครับทวนเข็มนาฬิกาถูกต้องตบมือนะครับตบมือนะและตามเข็มนาฬิกานั้นผิดนะครับที่ถูกคือทวนเข็มนาฬิกานะครับ

0: เป็นยังไงบ้างประวัติระวงมาตรฐานยากไหมไม่ยากนักเรียนก็ตอบได้ทุกข้อเลยนะครับเอาละทีนี้สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเจอกันในเรื่องอะไรลูก
1: รำวงมาตร
0: ฐานเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเอาละนักเรียนนั่งพับเพียบได้นะครับและสำหรับในครั้งนี้นะครับคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันในครั้งหน้าส่วนครั้งนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากดูจังเลยว่า

0: ในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะ
0: คุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บัตรเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ับทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปเดี๋ยวคุณครูนั้นทบทวนนักเรียนนิดนึงค่ะไปเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองตอบคุณครูหน่อยสิคะว่านักเรียนคิดว่าสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นอย่างไรสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นอย่างไรคะเราเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะเราเคยเรียนผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของอะไรบ้างนะการทำน้ำหวานให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งใช่ไหมคะการเปลี่ยนสถานะของน้ำใช่ไหมการเปลี่ยนสถานะของอะไรอีกพิมเสนและสรุปแล้วเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเป็นว่าสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั้นเป็นอย่างไรนภัสตอบลูกนภัสตอบ
2: สารที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสถานะอื่นแล้วกลับมาเป็นสถานะเดิมได้ครับ
1: สารที่เปลี่ยนสถานะเป็นสถานะอื่นแล้วก็กลับสู่สถานะเดิมได้ใช่ไหมคะสารจะมีการเปลี่ยนสถานะเป็นสถานะอื่นหรือกลับสู่เป็นสถานะเดิมได้ก็จะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะ
2: มี
1: อะไรคะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องคะนักเรียนทำให้สารมีการเปลี่ยนสถานะความร้อนหรืออุณหภูมิใช่ไหมคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะประเมินกับนภัสก่อนค่ะนภัสกล้าตอบนะทั้งนั้นนะคะสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นอย่างไรก็คือสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วนะคะยังคงเป็นสารเดิมนั่นเองนะคะก็คือสารมีการเปลี่ยนสถานะและสามารถเป็นสารเดิมไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเอาล่ะดังนั้นค่ะตรงนี้นั่นเองคิดว่านอกจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นอีกหรือไม่นอกจากสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่นอีกหรือไม่อย่างไรแล้วนักเรียนรู้จักคำนี้ไหมการเปลี่ยนแปลงทางเคมีรู้จักไหมคะเคยได้ยินบ้างไหมเป็นยังไงตามความเข้าใจของเราเป็นแบบไหนเอาสารมาผสมกันแล้วยังไงนะครับนภัส
2: กลายเป็นอย่างอื่น
1: นะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าที่นภัสตอบ

ะคะใช่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็มาหาคำตอบกันนะนะคะก็คือกิจกรรมนี้ค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะกิจกรรมที่1ซึ่งกิจกรรมที่1นะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมก็คืออธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะกิจกรรมที่เราจะทำกันวันนี้เนี่ยจะอยู่ในหน้า131ค่ะจะมีด้วยกันกี่ข้อคะกี่ข้อคะ4ข้อใช่4ข้อนะคะ4ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะอ่านข้อที่1ก่อนแค่ข้อเดียวนะคะอ่านข้อที่1แค่ข้อเดียวเมื่อพร้อมแล้วอ่านเลยค่ะ

เรียบร้อยไหมคะข้อหนึ่งเรียบร้อยยังข้อหนึ่งให้ทำอะไรอ่ะใช่อ่านสถานการณ์เมื่อเราอ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วเราต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปคะวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุเกี่ยวกับปัญหาจากสถานการณ์เพราะฉะนั้นเมื่อหนูอ่านสถานการณ์แล้วหนูจะเจอปัญหาหาปัญหาให้เจอนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปนะคะสถานการณ์ของนักเรียนนะคะจะอยู่ในหน้า133ค่ะนะคะหน้า133ซึ่งนักเรียนนะคะแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ระบุปัญหาแล้วก็บันทึกลงไปนะคะทางต้นทางและปลายทางสถานการณ์ปัญหาคืออะไรนะดังนั้นค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะให้นักเรียนนั้นอ่านสถานการณ์และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาจากสถานการณ์แล้วก็บันทึกลงไปในใบงานนะคะหลังจากนั้นต้องรบกวนให้คุณครูนะคะให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านสถานการณ์กันเลยค่ะ

0: นจากเพื่อนไหมนายอ่ะขอนายสักหนึ่งคนค่ะอีกหนึ่งคนนายนายลองตอบหน่อยสิคะว่าสถานการณ์ปัญหาคืออะไรคะ
1: ข้าวจี่ไม่มีรสชาติเหมือนกันครับ
0: ข้าวจี่ไม่มีรสชาติเหมือนกันมีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมคะนี่มีอ่ะปรบมือกับเพื่อนทั้งสองคนก่อนค่ะนะคะจากสถานการณ์ปัญหาเขาคือข้าวจี่เขาไม่มีรสชาติแล้วถ้าเกิดว่านำไข่มาทำเป็นส่วนผสมในข้าวจี่ล่ะรสชาติและกลิ่นจะดีขึ้นไหมก่อนหน้านี้ข้าวจี่ก็เป็นยังไงคะนักเรียนในตอนที่อ่านสถานการณ์ไม่มีรสชาติเขามีแต่ข้าวจี่ทำมาจากอะไรอ่ะข้าวเหนียวเอามาปั้นเอาใช่ไหมคะแล้วเขาทำยังไงต่อคะก่อนที่จะไปจี่เอาไปจี่เลยไหมเอาไปทำอะไรนะเอาไปทำอะไรคะเอาเกลือมาโรยใช่ไหมคะแล้วก็ไปจี่แต่ปรากฏว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือก็ยังไม่มีรสชาติเขาเลยทำไมคะเอ๊ะถ้าหากนำไข่มาทำเป็นส่วนผสมในข้าวจี่ล่ะรสชาติและกลิ่นจะดีขึ้นหรือไม่นักเรียนเคยเห็นข้าวจี่ไหมคะเคยเห็นไหมข้าวจี่หน้าตาเป็นไง

0: เรียบร้อยนะคะทั้งต้นทางและปลาย
1: เกี่ยวกับอะไรอ่ะ
0: หลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือจะทำยังไงให้ทำไมคะข้าวจี่มีรสชาติใช่ไหมเพราะเราอ่านสถานการณ์มาก่อนหน้านี้ก็คือปัญหาของเขาคือทำไมคะข้าวจี่ไม่มีรสชาติดังนั้นเราต้องมาร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงให้ข้าวจี่นั้นมีรสชาติโดยเราจะแก้ปัญหาให้เห็นหลักฐานเป็นเชิงประจักษ์เลยให้เห็นเป็นภาพขั้นตอนชัดเจนเลยว่าทำออกมาลักษณะแบบนี้นะข้าวจี่เนี่ยมีรสชาติแน่นอนนะคะซึ่งมีหลายทางเลือกนะคะลองเสนอกันหลายๆทางเลือกว่าจะทำยังไงให้ข้าวจี่นั้นมีรสชาตินะคะดูแล้วน่ารับประทานโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดให้หรือวัสดุอื่นๆนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือสามารถนักเรียนสามารถที่จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเองนะคะหรือจะใช้วัสดุอุปกรณ์ของคุณครูก็ได้นะคะแล้วก็พร้อมวิเคราะห์ข้อดีแล้วก็ข้ออะไรด้วยดีอย่างเดียวไหมคะข้อจำกัดของแต่ละทางเลือกด้วยนะคะว่าทางเลือกที่เราเลือกนั้นหรือที่คุยกับเพื่อนนั้นมีข้อดีหรือข้อจำกัดอย่างไรนะคะบันทึกผลแล้วก็เดี๋ยวเรามานำเสนอนะคะพร้อมกันว่าวิธีที่นักเรียนนั้นนำเสนอมานะคะมีทางเลือกอะไรบ้างตรงนี้พอเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะต่อไปนะคะหลังจากนั้นเมื่อเรามีหลายๆแนวทางแล้วเราต้องมาร่วมกันทำอะไรต่อไปลงมติไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อตัดสินใจแล้วก็เลือกวิธีแก้ปัญหานะคะเลือกวิธีแก้ปัญหาแล้วก็พร้อมให้เหตุผลในการที่เรานั้นตัดสินใจเลือกด้วยนะคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปเมื่อเราตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาแล้วเราก็ต้องมาทำอะไรคะออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาตามที่เรานั้นเลือกไว้แล้วก็เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาให้ชัดเจนนะคะการแก้ปัญหาเราต้องย้อนกลับไปว่าปัญหาที่เราต้องแก้นั้นคืออะไรเราจะต้องทำยังไงให้ข้าวจี่มีรสชาติใช่ไหมทำยังไงอ่ะนั่นเรียกว่าทำยังไงให้ข้าวจี่นั้นมีรสชาติน่ารับประทานนะคะเอาละกิจกรรมตรงนี้นักเรียนจะต้องมาคือบันทึกผลในหน้า134ค่ะหน้า134นะคะก็จะมีตารางซึ่งจะเป็นตารางวิธีในการแก้ปัญหาที่แสดงให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตารางกันก่อนว่าเขามีรายละเอียดอะไรบ้างที่เรานั้นต้องร่วมกันคิดในกลุ่มนะคะก็คือวิธีนะคะเราจะใช้วิธีใดนักเรียนคิดว่าใช้วิธีอะไรได้บ้างที่จะทำให้ข้าวจี่นั้นมีรสชาติใช้วิธีไหนคะวิธีไหนทำอะไรนะนำไข่มาเป็นส่วนผสมหรือบอกว่าเอาข้าวจี่ไปชุบในไข่ใช่ไหมคะแล้วทำยังไงนักเรียนสามารถเขียนได้ว่าวิธีของนักเรียนก็คือบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่านำข้าวจี่ไปชุบไข่โรยเกลือแล้วก็ไปปิ้งใช่ไหมคะหรือบางคนเขาบอกว่าเอาข้าวจี่นั้นมาทำอะไรคะเอาข้าวเหนียวนั้นไปจี่ก่อนแล้วก็เอามาชุบไข่แล้วก็โรยเกลือแล้วก็ไปจี่อีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่วิธีของนักเรียนหรือบางคนบอกว่าถ้าหนูคิดกับเพื่อนว่าหนูจะโรยเกลือลงไปในไข่เลยได้ไหมคือหนูตอกไข่แล้วหนูโรยลงไปในไข่เลยแล้วก็ค่อยเอาข้าวจี่หรือเอาข้าวปั้นข้าวเหนียวปั้นมาชุบแล้วไปจี่แบบเนี้ยนะคะอาจจะเป็นลักษณะวิธีแบบนี้ทีนี้นักเรียนเขียนข้อดีของวิธีที่หนูเลือกด้วยและข้อจำกัดนะคะข้อจำกัดนั้นข้อจำกัดอะไรหนูถ้าหนูย้อนไปดูในสถานการณ์เขาทำแค่ยังไงเองเอาข้าวเหนียวมาปั้นใช่ไหมแล้วก็โรยเกลือแค่นั้นเองถ้าหนูจะทำวิธีที่ให้รสชาติหน้าทานมากขึ้นขั้นตอนมันน่าจะทำไมมากขึ้นตรงนี้สามารถใช้เป็นข้อจำกัดได้ไหมได้ไหมได้ก็คือมีขั้นตอนระยะเวลาเนี่ยมากเพิ่มขึ้นตรงนี้เดี๋ยวลองคุยกันดูนะคะ ตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะวิธีแต่วิธีคุณครูไม่ได้นักเรียนเขียนขั้นตอนนะว่าจะต้องเอามาปั้นจะต้องเอามาปั้นเป็นก้อนกลมเอาไม้เสียบอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้เขียนวิธีนะคะมาขออภัยอันนี้คือไม่ได้เขียนขั้นตอนเราเขียนแค่เราจะทำวิธีไหนบ้างเท่านั้นนะคะนะเอาล่ะดังนั้นค่ะดังนั้นกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันหาวิธีในการแก้ปัญหาที่แสดงให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์และมีหลายทางเลือกพร้อมวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธีแล้วก็บันทึกผล

0: เรียบร้อยกันยังคะนักเรียนทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางสำหรับนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วค่ะคุณครูขอฟังวิธีของนักเรียนนิดหนึ่งว่าในกลุ่มของนักเรียนนั้นนะคะมีวิธีใดนะคะมีวิธีใดในการแก้ปัญหารวมทั้งระบุข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของวิธีนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนั้นนำเสนอนะคะดังนั้นนำเสนอเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนเลือกวิธีที่ไม่ซ้ำกันเนี่ยนะคะก็จะได้หลายวิธีแล้วเพราะเรามี5กลุ่มใช่ไหมนักเรียนฟังเพื่อนให้ดีวิธีของเพื่อนดีนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาทำอะไรกันพอเราฟังแล้วเดี๋ยวเราต้องมาทำอะไรคะมาลงมติเพื่อทำอะไรนะหรือไม่ยังวิธีทำของเราลงมติเพื่ออะไรอ่ะตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีไหนดีเราก็มีวิธีของเราพอเราฟังเพื่อนเพื่อนก็ดีเนาะของเพื่อนและของเราบางทีเรามีหลายวิธีของเราก็มี 2-3 วิธีอย่างเงี้ยแล้วลองมาทำอะไรกันคะมาคุยแล้วลองเลือกกันดูในกลุ่มว่าเราจะเอาวิธีไหนดีอ่ะตรงนี้พร้อมไหมถ้าพร้อมนะคะกลุ่มไหนพร้อมจะนำเสนอก่อนคะโอ้กลุ่ม1ยกมือกลุ่ม1ยกมือก่อนนะลูกนะอ่ะกลุ่ม1ก่อนฟังให้ดีนะกลุ่ม1เอาแบบไหนเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนด้วย
1: 1นำข้าวเหนียวไปจี่2นำไปชุบไข่3นำไปจี่4นำข้าวจี่มาโรยเกลือข้อดี 1. ทำให้ข้าวเหนียวที่นำไปจี่จับตัวเป็นก้อนข้อจำกัด 1. มีหลายขั้นตอนค่ะ
0: แสดงว่ากลุ่ม1เนี้ยนำข้าวเหนียวไปจี่กี่รอบกี่รอบ2รอบใช่ไหมคะ2รอบเอาไปจี่ก่อนแล้วค่อยไปนำไปชุบไข่ใช่ไหมแล้วก็โรยเกลือใช่ไหมคะแล้วก็นำไปจี่อีกรอบหนึ่งคิดว่าข้อดีน่าจะเป็นยังไง
1: ทำให้ข้าวเหนียวจับตัวเป็นก้อน
0: นั่นคือที่เขาคิดทำแบบนั้นที่ว่าเอาไปจีก่อนคือทำให้ข้าวเหนียวจับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วรสชาติคิดว่าน่าจะดีไหม
1: น่าจะดีค่ะ
0: น่าจะดีขึ้นนะคะแต่ข้อจำกัดคือทำไมนะคะ
1: มีหลายขั้นตอน
0: มีหลายขั้นตอนระยะเวลาก็น่าจะทำไม
1: นานขึ้น
0: นานขึ้นหรือมากขึ้นนั่นคือวิธีแรกนะทุกคนลองฟังนะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองฟังให้ดีนะคะกลุ่มที่สองเขาจะนำเสนออะไร
1: นำเกลือใส่ลงในไข่และตีให้เข้ากันและนำข้าวเหนียวมาชุบไข่ที่ใส่เกลือแล้วนำไปจี่ค่ะข้อดีทำให้ข้าวจี่มีรสชาติและกลิ่นที่ดีขึ้นค่ะข้อจำกัดใส่เกลือในปริมาณที่พอดีและไม่ย่างนานเกินไปค่ะ
0: อ๋อใช้ระยะเวลาในการจี่ใช่ไหมคะค่อนข้างที่จะนานเนาะกลุ่มนี้เขาโรยเกลือตอนไหนผสมลงไปในไข่เลยใช่ไหมไม่ได้โรยเกลือบนข้าวจี่ใช่ไหมคะนะเหมือนเราจะกำลังจะทอดไข่เจียวเนาะใช่ไหมคะที่ว่าใส่เครื่องปรุงลงไปเลยใช่ไหมคะลูกนะนั่นคือวิธีของข้อของกลุ่มที่สองต่อไปขอฟังของกลุ่มที่สามค่ะ
2: วิธีปั้นข้าวเหนียวแล้วนำข้าวเหนียวมาชุบไข่ดิบโรยเกลือแล้วนำไปจี่ให้สุกข้อดีมีสีสันที่สวยน่ารับประทานข้อจำกัดใช้เวลานานในการทำครับ
0: ก็คือนำข้าวเหนียวมาชุบไข่โรยเกลือแล้วก็ไปจี่เลยใช่ไหมคะนะแล้วข้อดีก็คือทำไมนะน่ารับประทานรสชาติล่ะคิดว่ารสชาติน่าจะเป็นยังไงดีกว่าโรยเกลืออย่างเดียวไหมคิดว่าน่าจะดีกว่าโดยเกลืออย่างเดียวนะคะส่วนข้อจำกัดก็คือทำไมนะคะใช้เวลานานกว่าในสถานการณ์ใช่ไหมคะนะคะอ่ะนั่นคือกลุ่มที่3ต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ค่ะ
1: นำข้าวเหนียวไปชุบไข่เอาไปจี่และโรยเกลือค่ะข้อดีกำหนดความเค็มของเกลือได้และมีรสชาติค่ะข้อจำกัดมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นค่ะ
0: อ๋อมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นจะคล้ายๆกับกลุ่มที่3มั้ยคะคล้ายกันนะคะนั่งลงต่อไปกลุ่มที่5สุดท้ายค่ะลูกกลุ่มที่5สุดท้าย
3: นำข้าวเหนียวไปชุบไข่ดิบและโรยเกลือและนำไปจี่ค่ะ
0: นำข้าวเหนียวไปทำอีกครั้งนึงค่ะ
3: นำข้าวเหนียวไปชุบไข่ดิบค่ะและโรยเกลือแล้วก็นำไปจี่ค่ะ
0: ค่ะข้อดีล่ะค่ะ
3: ข้อดีคือข้าวเหนียวมีรสชาติค่ะ
0: ข้าวเหนียวมีรสชาติค่ะ
3: ข้อจำกัดคือขั้นตอนและวิธีมีมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆค่ะอ่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นนะคะต้องตัดสินใจเลือกแล้วนะคะว่าจะใช้วิธีไหนยังยืนยันว่าเราจะใช้วิธีนี้ของเราอยู่ไหมนะคะหน้า135นะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันก่อนนะคะว่านักเรียนนั้นจะต้องบันทึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะลงมติตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหานะคะลูกปัดที่สามารถปฏิบัติได้จริงนะคะที่สามารถปฏิบัติได้จริงด้วยนะคะเราจะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีไหนแล้วก็ขอเหตุผลเพราะอะไรถึงเลือกใช้วิธีนี้นะคะดังนั้นเมื่อสักครู่จากที่ครูเดินดูมีนักเรียนหลายกลุ่มที่เขียนเนี่ยหลายวิธีเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ตอนนำเสนอนักเรียนเลือกมา1วิธีใช่ไหมเดี๋ยวลองเลือกใหม่ว่าเอ๊ะตกลงเราจะเอาวิธีไหนดีนะที่เราเขียนมากกว่า1วิธีเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าปฏิบัติได้จริงด้วยแล้วก็วิธีของเพื่อนน่าสนใจไหมเราฟังของเพื่อนแล้วเอ้ยของเพื่อนก็น่าสนใจดีเนาะจะใช้วิธีของเพื่อนก็ได้นะคะและแต่หนูให้คุยนะคะให้คุยแล้วก็ตัดสินใจเลือกดูแต่ที่สำคัญคือครูขออะไรด้วยเหตุผลนะคะที่หนูตัดสินใจเลือกวิธีนี้นะคะหลังจากนั้นสรุปขั้นตอนการแก้ปัญหาขั้นตอนการแก้ปัญหาคือให้หนูเขียนขั้นตอนการทำนั่นแหละเราจะมีขั้นตอนการทำยังไงโดยมีอุปกรณ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยรอบนี้นะคะจะแตกต่างจากวิธีการที่หนูทำก่อนหน้านี้นะถ้าขั้นตอนก็จะละเอียดมากขึ้นนะคะเช่นจะมีไม้เสียบลูกชิ้นไปเสียบนะคะที่ข้าวเหนียวที่ปั้นข้าวเหนียวนั้นด้วยนะหรือจะใช้ถุงมือจับหรือจะอะไรเอาอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีเกลือไหมเราจะใช้เกลือหรือเปล่าใช้ไข่แน่นอนว่าแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มใช้ไข่ใช่ไหมคะเขียนขั้นตอนให้ละเอียดว่าเราจะทำยังไงตรงส่วนนี้มีคำถามไหมคะมีคำถามไหมไม่มีนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะร่วมกันลงมติเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาพร้อมให้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานหลังจากนั้นให้ร่วมกันออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาค่ะตามวิธีที่นักเรียนนั้นได้เลือกแล้วก็เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาบันทึกผลลงไปก็ต้องรบกวนให้ครูปลายทางนะคะช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณครูขอฟังนักเรียนนิดนึงค่ะนะคะขอตัวแทนนะคะกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่2ละกันค่ะกลุ่มที่2อ่ะกลุ่มที่2หนูได้ร่วมกันตัดสินใจเลือกกันแล้วใช่มั้ยคะในกลุ่มใช่มั้ยหนูจะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีไหนคะ
1: นำเกลือมาใส่ในไข่นำข้าวเหนียวไปชุบไข่นำไปโรยพริกไทยแล้วก็นำไปจี่ค่ะ
0: อ๋อเขามีอะไรเพิ่มมามีพริกไทยเพิ่มมานะคะทำไมต้องใส่พริกไทยอ่ะลูก
1: ให้มีกลิ่นหอมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อให้มีกลิ่นหอมรสชาติก็จะได้ดีขึ้นด้วยใช่ไหมอ่ะเอาอะไรคะข้าวเหนียวไปชุบไข่แต่ว่าไข่นั้นก็คือปรุงโดยใช้อะไรแล้ว
1: เกลือ
0: ใส่เกลือลงไปในไข่แล้วตีๆคนๆใช่ไหมคะแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็
1: เอาข้าวเหน
0: ีย
1: ว
0: ไปชุบไข่ข้าวเหนียวนี้หนูใช้ไม้เสียบไหมหรือว่าหนูเอาก้อนกลมๆเลย
1: เอาไม้เสียบ
0: อ๋อไม้เสียบแล้วก็ไปชุบไข่หลังจากนั้นมาทำอะไรต่อนะคะ
1: โรยพริกไทยแล้วก็เอาไปจี่ค่ะ
0: โรยพริกไทยแล้วก็เอาไปจี่นะคะเอาไปจี่ตรงนี้ทำไมถึงทำเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าจะทำให้ข้าวจี่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่ดีขึ้นค่ะ
0: ข้าวเหนียวมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่ดีขึ้นส่วนขั้นตอน
1: 1. ปั้นข้าวเหนียวให้เป็นทรงกลม 2. นำข้าวเหนียวที่ปั้นแล้วมาเสียบไม้ลูกชิ้น 3. นำไข่ไก่มาตอกใส่ถ้วย 4. ใส่เกลือลงในไข่ไก่ที่ตอกแล้ว 5. ตีไข่ไก่ที่ใส่เกลือให้เข้ากัน 6. นำข้าวเหนียวที่เสียบไม้ลูกชิ้นมาชุบไข่ 7. เอาพริกไทยมาโรย 8. นำมาจี่ประมาณ 3-4 นาทีค่ะ
0: ชัดเจนไหมกลุ่มนี้ชัดเจนไหมคะเอาปรบมือกับเพื่อนค่ะน่ารักมากนะคะตัวแทนนะคะนั่นก็คือตัวอย่างนะคะของกลุ่มที่2นะคะกลุ่มอื่นก็เช่นการเขียนขั้นตอนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องไปนำไปปฏิบัติจริงในชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็จะมาทำข้าวจี่กันนะเอาล่ะสำหรับกิจกรรมนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนลองประเมินตนเองนะคะการประเมินตนเองหน้า141ลองดูซิว่าอยู่หน้าเดียวกับครูไหมคะ141ไหมคะใช่ไหมคะใช่นะคะกิจกรรมนะคะในวันนี้สิ่งที่ฉันได้ทำคือวันนี้หนูได้ระบุปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้และหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายแล้วก็ร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลดังนั้นระดับที่ทุกคนในกลุ่มทำได้เนี่ยดีพอใช้หรือปรับปรุงอันนั้นเรียนก็ประเมินตนเองนะคะวันนี้เป็นอย่างไร2ข้อนะสรุปกิจกรรมวันนี้สรุปว่าเราหาวิธีในการแก้ปัญหาได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไหมคะได้แต่ละกลุ่มวิธีเหมือนกันไหมก็อาจจะแตกต่างกันออกไปก็มีความคล้ายกันบ้างนะคะก็ตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนก็เห็นแหละว่าเดินแต่ละกลุ่มเขียนขั้นตอนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปใส่เพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนให้ขึ้นให้มากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่เดี๋ยวพอชั่วโมงต่อไปเราก็จะมือทำกันอาจจะมีการลืมดังนั้นหนูต้องกลับมาย้อนดูว่าที่หนูเขียนไปในวันนี้เป็นยังไงบ้างจะช่วยหนูนั้นได้ทำกิจกรรมได้ง่ายขึ้นเองนะคะดังนั้นสรุปกิจกรรมวันนี้สรุปว่ามีการออกแบบกิจกรรมในการแก้ปัญหาได้ไหมได้ไม่ได้ได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยการทำข้าวจี่นะคะเราสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้าวจี่ได้นะคะทำให้ข้าวจี่นั้นน่าจะมีรสชาติมากเพิ่มขึ้นบทเรียนครั้งต่อไปเราอยู่ในเรื่องนี้นะคะว่ารู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีข้าวเหนียวไข่เกลืออุปกรณ์สำหรับปิ้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะเรามีการสืบค้นข้อมูลด้วยในช่วงวงต่อไปนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องฝากนักเรียนเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในช่วงวงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะคุณครู
4: บาย

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วันนี้พวกเราทีมงานยังทำดีตามพ่อสอนได้เดินทางมาที่บ้านพักคนชราหญิงที่จังหวัดปทุมธานีค่ะพวกเราขอเป็นอาสาสมัครร่วมส่งต่อความสุขให้กับคุณป้าคุณยายที่นี่ได้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันค่ะ
2: ยังทำดีตามพ่อสอน
3: สวัสดีค่ะกิจกรรมดีๆที่พวกเราร่วมทำกันในวันนี้ยังไม่จบลงนะคะแต่ว่าพลอยใสหายไปไหนคะเนี่ยหนูดี
4: พลอยใสไปเตรียมตัวอยู่ค่ะ
3: เตรียมตัวอะไรหรอคะ
4: ก็เตรียมตัวอุ๊ยหนูดียังไม่บอกดีกว่าค่ะขออุ๊บไว้ก่อน
3: แหมความลับเยอะจริงๆนะคะสองคนเนี้ย
5: เพื่อนๆคะวันนี้พวกเรายังทำดียังอยู่กันที่บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งกิจกรรมดีๆต่อจากนี้คือเพื่อนๆเยาวชนคนดีที่มาร่วมงานจะนำพวงมาลัยดอกไม้ไปมอบให้กับผู้สูงอายุกันค่ะ
6: ใช่แล้วค่ะสำหรับกิจกรรมนี้บอกเลยว่าดีมากๆเพราะนอกจากที่เราได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่รับความสุขแล้วเราในฐานะผู้ให้ก็มีความสุขตามไปด้วยล่ะค่ะ
5: ถูกต้องเลยค่ะพี่โนนี้การทำดีตามพ่อสอนในเรื่องของการให้รู้จักแบ่งปันและอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นถือเป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนควรจะนำไปปรับใช้ที่สำคัญยังสามารถนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับส่วนรวมได้ในทุกๆโอกาสเลยนะคะ
7: พี่โนนี้พี่หนูดีพวงมาลัยพร้อมแล้วค่ะ
3: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโนนี้ว่าพวกเราไปร่วมกิจกรรมนี้กันเลยค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะ
5: เร็ว

เวลาเพียงเล็กน้อยมาทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนสามารถร่วมกันทำได้ทุกเมื่อนะคะเพื่อนๆความกตัญญูรู้คุณและเชื่อฟังคำสั่งสอนของคนในครอบครัวถือเป็นหน้าที่ที่ดีของลูกๆทุกบ้านแต่การออกมาร่วมกันส่งต่อความสุขและความรักให้กับผู้สูงอายุหลายๆท่านในครั้งนี้นับว่าเป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อนๆเองหากมีเวลาก็ลองออกมาทำกิจกรรมแบบนี้กันได้นะคะเพราะนอกจากเราจะได้รับความสุขแล้วยังถือว่าเป็นการทำดีรู้จักให้รู้จักเสียสละแบ่งปันและอ่อนน้อมถ่อมตนตามหน้าที่ของเด็กและเยาวชนไทยตามคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยค่ะ

0: และตอนนี้เราก็อยู่กับผู้จัดงานที่สร้างความอบอุ่นในวันนี้กันนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับผมชื่อคุณหนุ่มนะครับเป็นเจ้าของกิจกรรมในวันนี
2: ้เพราะอะไรถึงสนใจพาเด็กๆและเยาวชนมาร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้คะ
1: ครับก็จัดกิจกรรมเป็นทุกปีนะครับแล้วก็พามาบ้านพักคนชรานี่คือเป็นการปลูกฝังอย่างหนึ่งให้เด็กมีความรักกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เป็นการทำดีอย่างหนึ่งที่ตอบแทนบุญคุณในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับผม
3: ยังทำดีตามพ่อสอนเย้

กิจกรรมและความสุขที่เรานำมาฝากกันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆส่วนในตอนต่อไปจะมีอะไรดีๆมาฝากกันนั้นต้องติดตามชมกันต่อในยังทำดีตามพ่อสอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าเราแผ่เมตตาให้คนอื่นหรือมีปรารถนาดีต่อผู้อื่นเข้าใจว่าคนนั้นหรือบุคคลอื่นจะรู้สึกต้องรู้สึกว่ามีปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อบุคคลนั้นขึ้นในใจของเราก็ต้องรู้สึกว่ามีคนอื่นมาปรารถนาดีต่อเราฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าการปรารถนาดีต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นปรารถนาดีต่อเราและปรารถนาดีต่อเรานี้เองที่เป็นความสุขพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ผู้นำลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานครณพระภูพิงราชนิเวศวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2521

0: ครับจะเข้าตรงที่แม่คอยนะบอกว่าที่นี่กันเลยค่ะพร้อมกันนะ
1: ที่นี่กันเลยค่ะก็ครุกพร้อมกันแล้วก็จ
0: ับอย่างนี้แหละค่ะขอรู้ว่า
2: ที่นี่กันเลยค่ะ
0: วันนี้เรามา
2: เอามาตั้งแต่ที่พอพูดเลยประโยคที่พอพูด
3: ยาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงและอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
4: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
3: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
4: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
3: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
5: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า

0: ไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
0: เออเป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
2: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย
3: พระชมการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะพบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมกโทค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสังเกตคำสังเกตความคุณครูจะมีข้อความมาให้เด็กๆนะคะอีกเช่นเคยค่ะรวมกันแสดงความคิดเห็นเมื่อนักเรียนปลายทางได้อ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังได้เลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันเลยข้อความนี้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางอ่านพร้อมๆกันสิลูก1 2 3
1: ไม่เลือกงานไม่อยากจน
0: เอาละค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความนี้บ้างให้นักเรียนนะคะแสดงความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางลูกเรามาช่วยกันวิเคราะห์พิจารณาดูซิว่าข้อความดังกล่าวนี้

0: งานไม่ยากจนน่าจะมีความหมายว่าอย่างลูกมีใครตอบได้บ้างเอ่ยเชิญค่ะ
1: ถ้าเราไม่เลือกงานทำหรือจะเลือกเราไม่สามารถเลือกงานทำได้ถ้าไม่เลือกงานทำเราจะไม่ยากจนค่ะ
0: นักเรียนอาจจะสื่อความหมายนะคะประมาณว่าถ้าเราเนี่ยไม่เลือกงานใช่ไหมลูกเราก็จะไม่ยากจนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอ่ะเดี๋ยวมารับของรางวัลได้เลยนะคะของรางวัลเอาละค่ะนักเรียนคนอื่นๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรลูกไม่เลือกงานไม่ยากจนในที่นี้มีความหมายว่าอย่างไรเอ่ยเชิญค่ะ
2: หากเราไม่เลือกงานไม่สนว่างานนั้นจะเหนื่อยแค่ไหนตั้งใจทำงานแล้วก็จะยังไม่ยากจนค่ะ
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวรับรางวัลนะคะเดี๋ยวรับรางวัลท้ายคาบนะลูกนะเอาละค่ะกลุ่มอื่นๆนะคะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนยกเว้นกลุ่ม3นะลูกเพราะว่ากลุ่ม3ตอบไปแล้วนะคะคุณครูขอตัวแทนนะคะลองบอกสิคะตามความเข้าใจของนักเรียนแล้วการไม่เลือกงานไม่ยากจนนี้มีความหมายอย่างไรตามที่นักเรียนเข้าใจได้เลยนะลูกเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีนะนักเรียนปลายทางลองบอกคุณครูดูสิคะว่าเราจะเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม4หรือกลุ่ม5เอกลุ่มไหนนะไหนเด็กๆปลายทางบอกคุณครูหน่อยสิคะไหนแอบกระซิบหน่อยเลือกแอบกระซิบหน่อยอะไรนะอ๋อกลุ่มที่สองนั่นเองกลุ่มที่สองใช่ไหมลูกอ่ะกลุ่มที่สองค่ะเพื่อนๆปลายทางได้เลือกแล้วนะคะกลุ่มที่สองเด็กๆลองตอบดูสิคะว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนนั้นตามความหมายของนักเรียนมีความหมายว่าอย่างไรลูก
3: ถ้าเราไม่เลือกงานเราอาจจะได้เงินเดือนเหมือนคนอื่นแล้วเราอาจจะไม่ได้ยากจนค่ะ
0: ถ้าเราไม่เลือกงานเราก็อาจจะได้เงินเดือนเหมือนคนอื่นใช่ไหมคะเอาง่ายๆเลยก็คือเรานะคะถ้ามีงานอะไรเข้ามาเราก็ไม่เลือกเราก็ทำงานนั้นใช่ไหมลูกเราก็จะมีเงินแล้วเราก็จะไม่ยากจนถูกไหมคะเอาละค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวมารับรางวัลด้วยนะลูกนะนักเรียนปลายทางคะคุณครูขออีกหนึ่งกลุ่มดูสิคะอีกหนึ่งกลุ่มค่ะแอบกระซิบมาได้เลยนะคะเอ๊ะอะไรนะอะไรนะกลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งค่ะอ่ะกลุ่มที่หนึ่งใครจะเป็นตัวแทนเอ่ยลุกขึ้นได้เลยลูก
4: ไม่เลือกงานไม่อยากจนแปลว่าถ้าเกิดเราไม่เลือกงานว่าอันนี้ง่ายอันนี้ยากเราก็จะไม่ยากจนครับ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้กับตัวแทนทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวอย่าลืมมารับรางวัลด้วยนะลูกนะเอาละค่ะคำนี้นะคะคำว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนก็ตามที่ความหมายนะคะตามความหมายที่เด็กๆได้บอกกล่าวไว้เลยนะคะไม่ว่างานนะคะไม่ว่างานเนี่ยจะเป็นงานอะไรตามหากเราไม่เลือกนะคะเราก็สามารถที่จะทำงานเหล่านั้นนะคะแล้วก็เก็บสะสมเงินเหล่านั้นได้แต่นักเรียนก็จะต้องพิจารณาด้วยลูกว่างานที่นักเรียนทำนั้นสุจริตหรือเปล่าถ้างานนั้นไม่สุจริตนักเรียนก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปทำนะคะแต่หากเป็นงานนะคะที่สุจริตนะคะนักเรียนนะคะทำเถอะค่ะไม่ว่ายากหรือง่ายลำบากหรือไม่ลำบากก็จะเป็นการพัฒนาทักษะตัวในตัวของนักเรียนไปด้วยก็จะทำให้นักเรียนมีทักษะติดตัวก็จะ

ทำให้ทักษะเหล่านั้นนะคะดียิ่งขึ้นและเราก็นำทักษะเหล่านั้นไปต่อยอดให้เป็นอาชีพหรือทำงานที่ดียิ่งขึ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือความหมายของคำว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือ 1. นักเรียนบอกหลักการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 2. นะคะนักเรียนอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมรรคโทได้ข้อที่3ค่ะนักเรียนนำข้อคิดที่ได้นะคะไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะและสุดท้ายนะคะข้อที่4ค่ะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะไหนเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าเราน่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญมาประมาณกี่ครั้งแล้วลูกบางคนบอกว่า10นักเรียนปลายทางแล้วคะลองประมาณดูสิคะว่าเราจับใจความกันประมาณกี่ครั้งแล้วนับไม่ถ้วนเลยใช่ไหมลูกวันนี้เราก็จับใจความอีกเช่นเคยแต่เป็นคนละเรื่องกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาทบทวนนะคะเนื่องจากนักเรียนมีความรู้ติดตัวแล้วนะลูกเราก็จะมาทบทวนนะคะสั้นๆนะคะการอ่านจับใจความสำคัญนะคะคืออะไรนะคะก็คือความคิดสำคัญที่เป็นแก่นหรือสาระสำคัญของเรื่องที่ผู้เขียนมุ่งสื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการอ่านจับใจความสำคัญค่ะอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้าค่ะค้นหาประโยคนะคะหรือใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้านะลูกนะอ่านพิจารณาก่อนแล้วค้นหาใจความสำคัญว่าเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรย่อหน้านี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อ2นะคะให้นักเรียนนะคะตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกค่ะเช่นตัวอย่างสำนวนเปรียบเทียบนะคะตัวเลขสถิตินะคะตลอดจนคำถามเป็นใจความสำคัญนะคะต่อไปเรามาดูข้อ3กันนะลูกข้อ3นะคะนั่นก็คือนักเรียนสรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะหลังจากที่ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมสนทนาภาทีนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังลูกพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆนะคะอ่านเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมรรคโทนะคะเป็นเวลา10นาทีด้วยกันหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมรรคโทค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมืออ่านได้เลยค่ะ

หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับการอ่านเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมกทโธเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนจับใจความสำคัญได้บ้างไหมเอ่ยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องมกทโธนั้นคุณครูนะคะจะพูดคุยอะไรเกี่ยวกับนักเรียนนะคะคุณครูก็ได้เตรียมคำถามมาให้

0: ตมะเก่งมากค่ะแล้วมักกะโทนเนี่ยมีอาชีพอะไรเป็นพ่อค้าใช่ไหมคะอ่ะมักกะโทนะคะเป็นพ่อค้าที่มาจากเมืองมอตมะนะคะแล้วก็เขาพานะคะลูกค้าเนี่ยทั้งหมด30คนนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปค้าขายยังเมืองสุโขทัยนะคะในระหว่างทางนะคะที่เดินทางไปยังเมืองสุโขทัยนะคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับมักกะโทลูก
1: เก
0: ิดเหตุการณ์ก็คือเกิดพายุแล้วอะไรอีกคะเอาง่ายๆเลยนะคะตอนที่มักกะโทนะคะไปถึงภูเขาปัตเตวะนะคะลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยคำว่าลูกค้าในนี้หมายถึงพ่อค้านะคะพ่อค้าที่เขาจะนำสินค้าไปขายอะค่ะก็เกิดป่วยกระทันหันหนึ่งคนนะคะด้วยความที่เขาก็เป็นหัวหน้าใช่ไหมลูกมักกะโทก็เป็นหัวหน้าเขาก็เลยไปช่วยนะคะช่วยหาบของเนี่ยแทนนะคะแต่ในระหว่างที่ช่วยนั้นก็เกิดเหตุการณ์ฝนตกพายุนะคะแล้วในระหว่างที่มักกะโทกำลังจะหาบนะคะหาบของนะคะขึ้นฟ้าผ่าลงมาถูกคานที่มักกะโทนะคะได้หาบนะคะจนคานเนี่ยหักลงมาจากบ่าของมักกะโทค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นเหตุการณ์ปกติไหมลูก
1: ไม่ปกติ
0: มันน่าจะมีอะไรแล้วแหละอาจจะเป็นลางหรืออาจจะเป็นอะไรมาเตือนเราหรือเปล่านะอ่ะคราวนี้หลังจากที่ฟ้าผ่าตรงหาบนะคะของมักกะโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกมักกะโทเนี่ยก็มองไปยังบูรพาทิศอ่ะบูรพาทิศก็คือทิศทางตะวันออกเขามองไปยังบูรพาทิศเขามองเห็นอะไรไหนเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะเขามองเห็นอะไรลูกเห็นอะไรคะเห็นแสงอะไรลูกเห็นแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเห็นแสงสว่างเจิดจ้าอ่ะคราวนี้มักกะโทหันไปมองฝั่งทิศทิศอะไรลูกทิศอะไรนะอีกทิศหนึ่งทิศประจิมใช่ไหมคะหรือทิศตะวันตกนั่นเองเขามองเห็นอะไรลูกเป็นวิมานวิมานอะไรคะเขามองเห็นเลยเขามองไปทางทิศตะวันตกมองเห็นเป็นวิมานเห็นปราสาทนะคะระยิบระยับนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางไปยังเมืองสุโขทัยอะคราวนี้เมื่อมักกะโทเนี่ยมองใช่ไหมคะทางบุรพาทิศก็เห็นแสงสว่างมองไปยังทิศก็มองเห็นวิมานก็เกิดเหตุสังขรณ์ในใจแล้วมันน่าจะแปลกๆนะฟ้าผ่าเรามาตั้ง3ครั้งแน่แล้วก็มองไปทางฝั่งทิศตะวันออกก็เห็นแสงสว่างรำไรสวยงามมากมองไปฝั่งตะวันตกก็เห็นปราสาทที่สวยงามมันน่าจะเกิดเหตุการณ์หรือมีลางบอกเหตุอะไรกับเราแน่เลยอ่ะมักกะโทก็คิดนะคะหลังจากนั้นค่ะมักกะโทเจอกับใครลูกเจอกับใครลูกเจอกับบัณฑิตคนหนึ่งนะคะที่เขาสามารถทำนายนิมิตได้ใช่ไหมคะแต่บัณฑิตคนนั้นได้ทำนายนิมิตให้กับมักกะโทเลยไหมลูกไม่นะคะอ่ะบัณฑิตคนนั้นให้เงื่อนไขกับมักกะโทว่าให้เงื่อนไขกับมักกะโทว่าอย่างไรมักกะเขาถึงจะทำนายให้มักกะโทได้เขาบอกว่าอะไรลูกให้เอา

0: ินของท่านกองกองจนทำไมเออกองจนสูงกว่าศีรษะใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้เขาบอกว่าให้ก็คือให้กองกองอยู่นะคะอ่ะคราวนี้เขาทำยังไงเนี่ยเอกองสูงนะคะเพียงศีรษะเอแต่มัคคโทมีข้าวของหรือมีจำนวนเงินอยู่เท่าไหร่ลูกมีอยู่30บาท30บาทเราจะทำอย่างไรให้มันถือศีรษะได้มัคคโทมองไปเห็นจอมปลวกก็เลยคิดอุบายได้ใช่ไหมคะก็เลยนำเงิน30บาทนั้นไปวางบริเวณสูงสุดของจอมปลวกแล้วก็บอกว่าก็บอกว่าเนี่ยข้านำมาเนี่ยสูงแล้วนะเงินทองของข้าเนี่ยสูงแล้วนะคะอ่ะคราวนี้ฝ่ายบัณฑิตก็เห็นแล้วฝ่ายบัณฑิตก็ได้ทำนายว่าอะไรลูกไหนลองบอกคุณครูดูสิคะฝ่ายบัณฑิตทำนายว่ามัคคโทจะเป็นอย่างไรในอนาคตมัคคโทจะเป็นอย่างไรในอนาคตลูกหึมัคคโทจะเป็นอย่างไรคะเขาบอกว่าในภายภาคหน้านะคะเขาบอกว่ามัคคโทนะคะจะเป็นคนที่มีบุญใช่ไหมคะในภายภาคหน้าเนี่ยท่านเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นพ่อค้าแล้วนะคะอาจจะได้รับราชการทำงานอยู่ในวังก็เป็นการทำนายประมาณนี้นะลูกนะถ้าสมมุติว่าท่านอยู่เมืองนี้ต่อไปเนี่ยแล้วท่านขยันท่านอาจจะภายภาคหน้าท่านอาจจะได้เติบโตเป็นขุนนางใหญ่ในวังอ่ะคราวนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกเด็กๆทราบไหมว่าบัณฑิตรู้ได้อย่างไรว่ามัคคโทมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอุบายอะไรลูกอุบายก็คือตอนที่เขาบอกว่าให้หาทรัพย์สินมากองสูงท่วมหัวถูกไหมลูกด้วยความที่เขามีแค่30บาทเขาจึงคิดอุบายขึ้นมาการที่เขาคิดอุบายในการแก้ปัญหาณขนาดนั้นก็แสดงให้เห็นถึงไหวพริบและความเฉลียวฉลาดของมัคคโทนะคะเขาก็เลยทำนายให้มัคคโทนะลูกนะต่อไปเรามาดูลูกเพราะเหตุใดนะคะมัคคโทจึงเข้าไปอาศัยอยู่กับนายช้างเมื่อลูกค้านะคะทำการค้าขายนะคะที่เมืองสุโขทัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เดินทางกลับไปยังเมืองมอตมะนะคะแล้วเด็กๆทำไมมัคคโทจึงไม่เดินทางกลับไปด้วยแต่กลับไปขออาศัยอยู่กับนายช้างเพราะเหตุใดลูกเพราะเหตุใดคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเพราะเหตุใดลูกเพราะเหตุใดมัคคโทจึงไม่เลือกที่จะกลับไปยังเมืองมอตมะแต่กลับเลือกที่จะอยู่ที่เมืองสุโขทัยแล้วก็เข้าไปขออาศัยอยู่กับนายช้างเพราะอะไรเพราะว่าเขาเชื่อคำทำนายของใครลูกของบัณฑิตนั่นเองนะคะก็บัณฑิตทำนายว่าถ้าท่านไปอาศัยกับคนที่มีบุญนะคะบุญญาธิการแล้วขยันนะคะก็จะทำให้เจ้านายเกิดความรักความเอ็นดูนะคะแล้วต่อไปในภายภาคหน้าท่านก็จะได้เติบโตเป็นใหญ่มัคคโทก็เลือกที่จะเชื่อแล้วอยู่ที่เมืองสุโขทัยต่อไปอ่ะเหตุใดนายช้างจึงรักใคร่มัคคโทรักใคร่ในที่นี้หมายถึงเอ็นดูนะคะทำไมเขาถึงเอ็นดูมัคคโทนะทั้งที่ว่าเป็นคนต่างเมือง
1: มัคคโทมีความรักแข็งแรงแบบไม่เกีย
0: จคร้านมัคคโทไม่เกียจคร้านนะคะหรือมัคคโทมีความขยันงานอะไรก็ทำหมด ไม่เกี่ยงงานทำทุกอย่างที่ขวางหน้าเรียกง่ายๆว่าทำทุกอย่างที่ขวางหน้ามีงานอะไรทำหมดใครทำงานอะไรก็ขอเข้าไปช่วยนะคะทำให้เจ้านายเนี่ยเห็นนะคะนายช้างเนี่ยเห็นก็เลยเกิดความรักความเอ็นดูต่อมักกะโทนะคะต่อไปค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะก็มีอะไรเอ่ยมักกะโทพบกับสมเด็จพระร่วงเจ้าได้อย่างไรลูกเพราะสมเด็จพระร่วงเจ้าไปก็คือเสด็จไปที่โรงช้างใช่ไหมลูกก็คือไปดูช้างอ่ะหลังจากนั้นสมเด็จพระร่วงเจ้าก็เอ๊ะใครน่ะหน้าตาไม่คุ้นเลยก็ถามกับนายช้างนะคะว่ามักกะโทนั้นเป็นใครนายช้างก็ตอบไปนะคะรวมถึงที่ใส่ใจคอสมเด็จพระร่วงเจ้าก็รู้สึกถูกชะตาก็เลยฝากฝังกับนายช้างบอกว่าให้ดูแลมักกะโทให้ดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำถามถัดไปกันเลยนะคะคุณครูนะคะอยากจะฝากคำถามนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะร่วมการแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องราชาธิราชดังนี้ค่ะหลังจากที่นักเรียนอ่านคำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะคุณครูนะคะพูดคุยนะคะสรุปเหตุการณ์กับนักเรียนคร่าวๆราชาธิราชตอนกำเนิดมักกะโทค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ียนนะคะตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะทบทวนนะคะเกี่ยวกับชิ้นงานของตนเองนะคะก่อนที่จะส่งคุณครูประจำวิชาด้วยค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากวรรณคดีเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมกโธและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเอาละค่ะให้นักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยลิฟเวลาเรามีปัญหาใช่ไหมคะเราก็จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมไปถึงความเฉลียวฉลาดในการเลือกดำเนินชีวิตด้วยนะคะอ่ะต่อไปกลุ่มที่5ลูกมีใครจะอาสาตอบบ้างเอ่ย
1: ความขยันค่ะ
0: เกี่ยวกับความขยันนะคะนักเรียนให้ข้อคิดนะคะนักเรียนได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือความขยันสังเกตได้จากการกระทำของมกโธใช่ไหมคะไม่ว่ามกโธจะเป็นพ่อค้าหรือเป็นคนที่อาศัยอยู่กับนายช้างรวมไปถึงตอนที่เข้าไปอาศัยอยู่ในวังนะคะมกโธก็ใช้ความขยันหมั่นเพียรนี่แหละค่ะเอาชนะใจผู้เป็นนายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนายช้างหรือสมเด็จพระร่วงเจ้านะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่นักเรียนได้จากนักเรียนได้ข้อคิดจากเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมกโธค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่2เรื่องการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 2. ใบงานที่2เรื่องการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะมาใช้ในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้น

0: มาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่องไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีกึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้
4: ทีถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงกำหนด
5: รู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
5: โอเคขอบ
7: คุณค่ะ
5: ค่ะ
6: ค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
6: ครับดีค่ะ
5: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
6: ด้วย
8: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
9: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
6: ใช่

0: จะเล่นเครื่องเลย
1: เราว่าเล่นเครื่องนี้ก่อนดีกว่า
2: ใช่เราก็เห็นด้วย
3: พ่อก็

0: ใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
2: เ
0: ฮ้ยนั่งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกได้
3: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกฎกติกาจะจำไว้เลย
4: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
2: ค่ะ
4: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
5: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วในหน่วยที่2ในเรื่องของทศนิยมนะครับแต่ในหน่วยที่3นี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่กันนะครับอยู่ในหน่วยของสถิติและความน่าจะเป็นนะครับเรื่องแรกที่คุณครูจะยกมาสอนให้กับนักเรียนนั้นนะครับจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนก็พอที่จะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าแผนภูมิแท่งนั้นคืออะไรเพราะว่านักเรียนได้เคยเรียนมาแล้วแผนภูมิแท่งนะครับเป็นการแสดงข้อมูลในรูปแบบหนึ่งนะครับ6พฤษภาคม2566ครับและทั้ง2แบบนะครับก็ยังระบุที่มาด้วยนะครับว่ามาจากห้องสมุดโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคุณครูก็ได้นำข้อมูลจากตรงนี้มานั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครับว่าแผนภูมิแท่งมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับอันนี้เป็นการทบทวนจากที่นักเรียนเคยเรียนมาในระดับชั้นที่ผ่านมานั่นเองนะครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนตอบคุณครูบอกว่ามีชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูมินะครับเดี๋ยวครูจะชี้ให้นักเรียนดูอย่างแบบที่1นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนชื่อแผนภูมิใช่ไหมครับแบบที่2ก็เช่นเดียวกันครับอยู่ตรงนี้ครับชื่อแผนภูมิเนี่ยจะอยู่บริเวณส่วนบนนะครับของแผนภูมิและตัวของแผนภูมิครับตัวแผนภูมินะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะในส่วนของรายละเอียดในตัวแผนภูมิอีกทีนึงครับนี่นะครับและจริงๆแล้วเนี่ยในที่นี้นะครับก็ยังได้ระบุที่มาของข้อมูลไว้ด้วยนะครับที่มาของข้อมูลก็จะบ่งบอกให้เราทราบนะครับว่าข้อมูลนั้นมาจากที่ใดมีความเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนั่นเองครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำถามต่อไปชื่อแผนภูมิแสดงให้ทราบว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับเก่งมากๆเลยนะครับจากที่ได้อ่านชื่อของแผนภูมิเนี่ยแสดงให้ทราบว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนและชั้นที่เข้าใช้ห้องสมุดนั่นเอง

0: ครับครับสำหรับคำถามต่อไปครับตัวแผนภูมิประกอบด้วยอะไรบ้างครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบพร้อมๆกันเลยครับใช่แล้วครับนักเรียนนี่เลยนะครับสำหรับตัวแผนภูมิครับที่นักเรียนได้ตอบมานะครับถูกต้องเลยก็คือจะประกอบไปด้วยเส้นแสดงจำนวนครับเส้นแสดงรายการและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนของแต่ละรายการครับซึ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปต้องมีความกว้างเท่ากันเริ่มต้นจากระดับเดียวกันที่ศูนย์และระยะห่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปควรเท่ากันด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะชี้ให้นักเรียนดูไปทีละส่วนกันเลยนะครับในที่นี้เนี่ยอย่างแบบที่หนึ่งนะครับนักเรียนเห็นไหมครับที่ครูวงตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นนะครับอันนี้เป็นแผนภูมิแบบตั้งนะครับเส้นแนวตั้งก็จะแสดงจำนวนครับนักเรียนเห็นเส้นจำนวนไหมครับจะมีลูกศรอยู่ด้วยนะครับลูกศรนี้เพราะว่าเป็นจำนวนนะครับเราก็เลยจะต้องมีหัวลูกศรด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นที่เป็นแสดงรายการนะครับเส้นที่เป็นแนวนอตรงนี้นะครับจากแบบที่หนึ่งเส้นที่แสดงรายการไม่มีหัวลูกศรเพราะว่าเราทราบว่ามีชั้นตั้งแต่ป.1จนถึงป.6นะครับมีแค่6ปเพียงเท่านั้นนะครับและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับแสดงจำนวนของแต่ละรายการนี่เลยครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงจำนวนแต่ละรายการเลยนะครับก็จะบอกนะครับว่าอย่างป.1มีจำนวนเท่าใดนะครับเราสังเกตจากบนสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเขาได้ยังบอกต่อนะครับบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปเนี่ยจะต้องมีความกว้างครับความกว้างคือตรงนี้นะครับความกว้างที่เป็นไงกันครับที่เท่ากันนะครับนี่สังเกตได้เลยนะครับความกว้างจะต้องเท่ากันและระยะห่างควรจะต้องเท่ากันด้วยนะครับระยะห่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือส่วนนี้นั่นเองเห็นไหมครับควรที่จะเท่ากันด้วยเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็คนที่ได้มาศึกษานั้นก็จะมองภาพได้สะดวกด้วยนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นจากระดับเดียวกันที่ศูนย์ครับอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับจะเริ่มต้นที่ระดับเดียวกันครับคือเริ่มจากศูนย์เหมือนกันนั่นเองนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของตัวแผนภูมิครับคำถามต่อไปครับแผนภูมิแท่งในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับจากที่นักเรียนได้สังเกตดูมีจุดที่เหมือนกันไหมครับก็มีจุดที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเก่งมากๆเลยครับเป็นการแสดงข้อมูลเหมือนกันนะครับและก็ยังมีจุดที่ต่างกันด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะแผนภูมิที่หนึ่งเนี่ยนะครับในแบบที่หนึ่งเนี่ยนำเสนอในแนวตั้งครับนี่เห็นไหมครับนำเสนอในแนวตั้งแท่งเนี่ยจะเป็นแนวตั้งนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วก็ส่วนอีกแผนภูมินึงนะครับที่เป็นแบบที่สองนั้นจะแสดงนะครับนำเสนอแผนภูมิในแนวนอนนั่นเองนะครับสังเกตว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นเห็นไหมครับแท่งตรงนี้จะเป็นแนวนอนนั่นเองนะครับสังเกตได้จากตรงนี้เลยนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อไปเลยนะครับเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงอะไรครับแต่ละรูปแสดงอะไรเอ่ยเก่งมากครับแต่ละรูปนะครับแสดงจำนวนนักเรียนโดยให้ความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึง6โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองครับนี่เลยนะครับและก่อนที่นะครับเราจะไปเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับที่เราจะไปอ่านแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะกันนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งกันก่อนครับซึ่งแผนภูมิแท่งนะครับเป็นการนำเสนอข้อมูลที่แสดงด้วยแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากครับโดยใช้ความยาวหรือความสูงของแท่งแทนจำนวนหรือปริมาณข้อมูลซึ่งแท่งเหล่านี้อาจอยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้โดยให้ความกว้างของแท่งนะครับก็จะต้องเท่ากันด้วยครับทีนี้ครับแผนภูมิแท่งจะมีส่วนประกอบอยู่2อย่างนะครับก็คือมีชื่อของแผนภูมิครับแล้วก็มีตัวของแผนภูมินั่นเองเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวแผนภูมินะครับตัวแผนภูมินะครับจะประกอบไปด้วยเส้นแสดงจำนวนครับ เส้นแสดงรายการซึ่งเส้นทั้งสองเส้นนี้จะตั้งฉากกันนั่นเองครับและยังมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนของแต่ละรายการซึ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปจะต้องมีความกว้างที่เท่ากันนั่นเองครับโดยแผงภูมิแท่งนะครับเรานิยมใช้ในการนำเสนอเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลครับและในวันนี้ครับนักเรียนก็จะต้องอ่านและเลือกใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะในการตอบคำถามได้ด้วยครับต่อไปครับในวันนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนอาจจะต้องเรียนเนี่ยก็คือในเรื่องของแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะในตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการย่นระยะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราไปเจอข้อมูลนะครับแบบไหนในแผนภูมิแท่งที่ควรจะมีการย่นระยะหรืออาจจะไม่ต้องย่นระยะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ดังนั้นนักเรียนนะครับก็จะต้องอ่านและเลือกใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะในการตอบคำถามนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการอ่านแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะกันนี่เลยนะครับให้นักเรียนได้พิจารณาข้อมูลจากแผนภูมิแล้วตอบคำถามนะครับแผนภูมินี้นี่นะครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูพร้อมกันเลยครับ
1: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่166โรงเรียนอำเภอตำบลในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา2567
0: เก่งมากครับแผนภูมินี้นะครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึง600คนใช่ไหมครับเพราะว่าคุณครูได้ระบุไว้นะครับบนแท่งนี่ที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการนะครับว่ามีจำนวนนักเรียนเท่าไหร่ปรากฏว่าแต่ละชั้นเนี่ยมากกว่า100คนนั่นเองนะครับนี่อย่างที่นักเรียนได้ตอบมาเลยครับต่อไปครับจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นมีลักษณะอย่างไรครับดังๆพร้อมกันเลยครับใช่แล้วครับมีจำนวนนักเรียนที่ใกล้เคียงกันจะพบว่าจากที่ได้สังเกตนะครับนักเรียนก็จะมีมากกว่า100คนแต่ไม่เกินเท่าไหร่ครับต่ำกว่า120แล้วก็มากกว่า100นั่นเองข้อมูลจะอยู่ระหว่างนี้นะครับคำถามต่อไปครับถามนักเรียนว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเป็นอย่างไรครับจากที่ได้สังเกตมีความสูงหรือว่ามีความยาวที่ใกล้เคียงกันไหมครับ
1: ใกล
0: ้เคียงกันเลยนะครับใกล้เคียงกันเลยนี่เห็นไหมครับมีความยาวใกล้เคียงกันต่อไปครับนักเรียนคิดว่าถ้าคุณครูไม่ระบุนะครับอาจจะไม่ระบุนะว่าเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าจะสะดวกต่อการอ่านข้อมูลไหมครับ
1: ไม่
0: เพราะว่าแท่งของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมันมีความสูงที่เป็นไงกันเลยครับใกล้เคียงกันเลยดังนั้นมันก็อาจจะทำให้อ่านยากจนเกินไปนะครับดังนั้นคุณครูจะเสนอครับแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะเข้ามาช่วยให้นักเรียนได้อ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นหรือว่าสะดวกขึ้นนั่นเองนี่เลยนะครับคุณครูใช้ข้อมูลตัวเดิมเลยแต่เป็นการแสดงแผนภูมิแท่งที่ใช้การย่นระยะนั่นเองนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้สังเกตข้อมูลในแต่ละชุดนะครับสังเกตได้ง่ายและสะดวกขึ้นนั่นเองเป็นไงครับนักเรียนภาพดูสบายตาแล้วก็สังเกตได้ชัดเลยไหมครับว่าข้อมูลแต่ละรายการเนี่ยมีมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันอย่างไรถูกต้องไหมครับนี่สังเกตได้เลยนะครับก็เป็นการแสดงจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึง6นะครับโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา2566ครับถามนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมกันดังๆครับถามว่าเส้นที่เป็นแนวตั้งแสดงอะไรถ้าลองอ่านจากลองสังเกตจากแผนภูมินี้แสดงอะไรครับแสดงจำนวนใช่ไหมครับแสดงจำนวนนักเรียนต่อไปครับถามนักเรียนว่าเริ่มจากศูนย์นี่นะครับเขาเริ่มจากศูนย์แต่ใช้การย่นอะไรครับ

0: ใช้การย่นระยะนะครับจาก0จนไปถึงเท่าไหร่ครับ
1: จาก0ไป
0: 95นะครับแล้วก็นี่ระยะห่างนะครับเท่ากันด้วยเห็นไหมครับจาก95ไป100ห่างกันเท่าไหร่ครับ5 100ไป105ก็ห่างกัน5นะครับก็จะใช้ห่างกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับสังเกตบริเวณเส้นที่เป็นแนวนอนนะครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการแสดงข้อมูลชั้นประถมศึกษาชั้นปี1จนไปถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6นี่เลยนะครับอย่างคุณครูถามนักเรียนว่าถ้าเป็นป.1มีนักเรียนกี่คนครับมีนักเรียนกี่คนเอ่ย100เท่าไหร่เอ่ย113ใช่ไหมครับถ้าอย่างป.2นะครับ101คนนะครับต่อไปครับอย่างป.5อะไรครับ118คนนั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับและเขาได้ระบุที่มาด้วยครับที่มานี้ข้อมูลมาจากฝ่ายบุคคลนะครับโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งแล้วข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลจริงๆเลยนะครับที่คุณครูได้ไปขอตัวอย่างนะครับไปขอข้อมูลมาจากฝ่ายบุคคลของโรงเรียนวังไกลกังวลนั่นเองทีนี้ถามนักเรียนว่าจำนวนนักเรียนในชั้นใดมีมากที่สุดและชั้นใดมีน้อยที่สุดครับถามนักเรียนกับว่าชั้นที่มีมากที่สุดน่าจะเป็นปออะไรครับ
1: ป.5
0: ใช่ไหมครับมีกี่คนครับ118คนนะครับแล้วชั้นที่น้อยที่สุดล่ะครับ
1: ป.4
0: ป.2 มีกี่คนครับ101คนนะครับต่างกันกี่คนเอ่ยต่างกัน17คนเก่งมากเลยนะครับเราก็นำ118ลบด้วย101นะครับหรือ101นั่นเองเท่ากับ17นะครับเท่ากับ17ต่อไปครับจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นถามว่ามีกี่คนตอบได้ไหมครับ
1: ตอบได
0: ้ไล่ไปทีละปอเลยครับป.1มีกี่คนเอ่ย
1: 113
0: คนป.2แล้วครับ
1: 101
0: ครับป.3ครับ
1: 107
0: ป.4แล้วครับ111คนป.5แล้วครับ
1: 118
0: คนและป.6มี
1: 115
0: คนนั่นเองต่อไปครับจำนวนนักเรียนชั้นป.4มากกว่านักเรียนชั้นป.3กี่คน
1: 14
0: มากกว่ากี่คนครับ4คนใช่ไหมครับ4คนไม่เอ่ยถามก่อนว่านักเรียนชั้นป.4มีกี่คนครับ111คนแล้วป.3ล่ะครับ107คน111ลบด้วย107เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ4นะครับดังนั้นนักเรียนชั้นป.4มากกว่า4คนนั่นเองมากกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่3นะครับ4คนทีนี้เมื่อเรานะครับได้ลองเปรียบเทียบผลการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแบบที่1นะครับแผนภูมิแท่งแบบที่1และแบบที่2นั้นนักเรียนคิดว่าแผนภูมิแท่งแบบใดนะครับที่สามารถมองเห็นความแตกต่างของจำนวนนักเรียนได้ชัดเจนมากกว่าแผนภูมิแบบใดครับแบบที่1หรือแบบที่2
1: แบบ
0: ที่2ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยแบบที่2เนี่ยช่วยให้อ่านข้อมูลได้ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองสังเกตว่าแบบที่2มีการอะไรครับการย่นระยะนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับสรุปก็คือความเหมือนและความต่างของแผนภูมิทั้ง2แบบนะครับแผนภูมิแท่งทั้ง2แบบเนี่ยมีส่วนประกอบของแผนภูมิที่เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นแนวตั้งแนวนอนนะครับก็จะมีเส้นที่แสดงจำนวนแล้วก็เส้นที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการแล้วก็จะมีอะไรครับมีอะไรเอ่ยชื่อของแผนภูมิถูกไหมครับตัวของแผนภูมิอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับประกอบไปด้วยเส้นแสดงข้อมูลแต่ละรายการแล้วก็เส้นแสดงจำนวนและยังมีอะไรอีกครับ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนข้อมูลของแต่ละรายการ
2: นั่นเองทีนี้แต่แบบที่2เนี่ยนะครับมีระยะบนเส้นจำนวนแตกต่างจากแบบที่1นะครับซึ่งมีความละเอียดมากกว่าแบบที่1ทำให้อ่านและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อสังเกตจากแบบที่2เนี่ยแผ่นภูมิแท่งแบบที่2ครับเป็นแผ่นภูมิแท่งที่มีการย่นระยะจะใช้สัญลักษณ์นี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่ครูใช้สัญลักษณ์นี้เลยแสดงการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนเพื่อละการแสดงข้อมูลในช่วงนั้นเพราะว่าอะไรละการแสดงข้อมูลในช่วงนั้นหมายความว่ายังไงนักเรียนมาดูแบบที่1ก่อนแบบที่1เนี่ยข้อมูลน้อยที่สุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับ100เท่าไหร่เอ่ย101 101ใช่ไหมครับ101นะครับ101อ่ะทีนี้เมื่อเราจะใช้การย่นระยะนักเรียนครับจะใช้การย่นระยะเราก็มาสังเกตจากข้อมูลที่น้อยที่สุดนะข้อมูลที่น้อยที่สุดอย่างที่บอกไปเป็น101นะครับดังนั้นตั้งแต่0จนไปถึง100หรือว่า0จนไปถึง90เนี่ยก็อาจจะใช้การย่นระยะของข้อมูลได้นั่นเองนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนนี้ก็ถ้าแสดงไว้นะครับก็จะทำให้แท่งเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันอย่างแบบที่1นี้จะไม่เราสังเกตได้ยากนั่นเองทีนี้นะครับคุณครูจะมีแผนภูมินะครับมาให้นักเรียนได้ตอบคำถามนะครับโดยนักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มออกเป็นแก๊งออฟโฟร์ครับแล้วก็นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันตอบคำถามจากแผนภูมิที่กำหนดให้นะครับจะเป็นแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะนั่นเองครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตนะครับข้อมูลในแผนภูมิแท่งจากที่ครูได้กำหนดก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาดูคำถามกันทีนี้ให้นักเรียนได้สังเกตครับแผนภูมิแท่งนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ1คือชื่อแผนภูมินะครับ2คืออะไรเอ่ยตัวแผนภูมิชื่อแผนภูมิคืออะไรครับจํานวนประชากรทั่วราชอาณาจักรพ.ศ. 2561 ถึง 2565 นั่นเองนะครับและยังระบุที่มาด้วยนะครับว่ามาจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับและในตัวแผนภูมินะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีเส้นที่แสดงจำนวนนะครับแล้วก็เส้นที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการใช่ไหมครับในที่นี้เป็นเส้นแนวนอนนะครับเส้นจำนวนคือเส้นแนวตั้งมีการย่นระยะไหมครับมีการย่นระยะตั้งแต่0จนไปถึงเท่าไหร่ครับเก่งมากครับ65,900,000นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็จะมี
0: รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนข้อมูลของแต่ละรายการ
2: นั่นเองนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันนะครับข้อที่1ถามว่าปีใดมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดและจำนวนกี่คนข้อที่2ครับจำนวนประชากรในปี2562มากกว่าปี2561กี่คนและข้อที่3ครับพ.ศ. 2563กับพ.ศ. 2564มีจำนวนประชากรต่างกันกี่คนนะครับตอนนี้นักเรียนสามารถปรึกษากันภายในกลุ่มนะครับโจทย์ลงไปแล้วก็สังเกตแผนภูมิแท่งที่ครูกำหนดให้แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมกันครับลงมือด้วยเลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับทำโจทย์ที่ครูได้กำหนดไว้ให้นักเรียนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนั่นเองนะครับถามนักเรียนว่าข้อที่1ครับปีใดมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดและมีจำนวนกี่คนนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับปีใดเอ่ย
1: ป
0: ี2565ครับมีจำนวนประชากรกี่คนครับ66ล้าน 90,000 เก่งมากครับ66ล้าน 90,475 นั่นเองนะครับหน่วยเป็นคนนะครับต่อไปครับข้อที่2ครับจำนวนประชากรในปี2562มากกว่าปี2561ไหมครับมากกว่ากี่คนครับนำจำนวนใดมาลบกันเลยนำ66ล้าน 558,935 ใช่ไหมครับนี่เลยนี่นะครับปีของปี62มากกว่าปี61เท่าไหร่แล้วก็ลบด้วยจำนวนนี้ครับก็คือปี61มีจำนวนประชากรกี่คนครับ66ล้าน 413,975 คนนั่นเองนะครับนี่เลยลบกันได้เท่าไหร่ครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: 144,960
0: เก่งมากครับ 144,960 คนครับและข้อสุดท้ายครับพศ2563กับพศ2564มีจำนวนประชากรต่างกันกี่คนครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับต้องครูถามก่อนว่าปี2563มีกี่คน

0: เก่งมากครับ616,186,727 คนลบด้วยจำนวนประชากรในปีอะไรครับ2564ครับมีเท่าไหร่เอ่ย
1: 16,187,439
0: เก่งมากครับ 66,171,439 คนลบกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ15,280คนนั่นเองนะครับดังนั้นพ.ศ. 2563กับ2564นะครับมีจำนวนประชากรต่างกัน 15,280 คนครับนี่เลยนะครับดังนั้นคุณครูนะครับตอนนี้ได้เฉลยคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝากการบ้านในแบบฝึกหัดที่ 3.1 ให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนะครับนักเรียนครับให้สังเกตนิดนึงในการบ้านแบบฝึกหัดที่ 3.1 นักเรียนเห็นไอ้อย่างข้อที่1ครับเห็นเส้นแสดงจำนวนไหมครับนักเรียนดูพร้อมกันครับเส้นแสดงจำนวนวงเล็บเป็นอะไรครับเป็นคนดังนั้นหมายความว่าถ้าบนเส้นจำนวนนะครับ160ก็แสดงว่าเป็น160คนแต่อย่างข้อนี้ครับข้อที่2เส้นจำนวนมีวงเล็บไหมครับหลังคำว่าจำนวนมีวงเล็บอะไรเอ่ย
1: พ
0: ันคนหมายความว่าอย่างไรถ้า1ก็คือ 1,000 คนนะครับถ้า1บนเส้นจำนวนแสดง 1,000 คนถ้า10ล่ะครับก็แสดงเป็นเท่าไหร่ 10,000 คนแต่ถ้าสมมติว่านี่ครับมีการย่นระยะจนไปถึง 8,000 ถามนักเรียนว่าอย่าง 8,000 คิดเป็นกี่คนครับเติม0ต่อท้ายไปกี่ตัว 1,000 นะครับ3ตัวดังนั้น 8,000 บนเส้นจำนวนจริงๆแล้วคือเท่าไหร่ครับ8อะไรครับ
1: 8
0: เติม0ไป3ตัวเป็น8อะไรครับ
1: 8ล
0: ้
1: าน
0: นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้นักเรียนอย่าหลงนะครับอย่าใช้เป็น 8,000 นะเวลาไปตอบคำถามนะครับจะเป็น8ล้านคนนั่นเองนะครับอย่างถ้าเป็นกรุงเทพนี่ก็เป็น8ล้าน260,000คนนั่นเองนี่เลยนะครับ

0: ทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันก่อนนะครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของแผ่นภูมิแท่งใช่ไหมครับที่มีการย่นระยะนั่นเองนะครับเขาบอกว่าแผ่นภูมิแท่งเนี่ยเป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบหนึ่งครับโดยแผ่นภูมิแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียง1ชุดครับต่อไปครับแผ่นภูมิแท่งที่มีการย่นระยะเหมาะกับข้อมูลแต่ละรายการมีปริมาณมากๆหรือข้อมูลแต่ละรายการมีปริมาณใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับและการอ่านแผ่นภูมิแท่งที่มีการย่นระยะนั้นใช้วิธีเทียบส่วนปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปครับกับตัวเลขบนเส้นแสดงจำนวนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่ได้ในวันนี้สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.2 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างทางเลือกครั้งที่2ซึ่งคุณครูยังคงมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ออกแบบแล้วก็สร้างทางเลือกของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลายเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนแล้วก็กิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะได้แก่วิเคราะห์สถานการณ์รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างทางเลือกและสร้างแนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ในชีวิตประจำวันด้วยความละเอียดรอบคอบค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะสร้างแนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ในชีวิตประจำวันด้วยความละเอียดรอบคอบนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะครูมีคำถามมาถามนักเรียนในข้อแรกค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างเครื่องเขียนที่จำเป็นในการเรียนในปัจจุบันนี้การเรียนการสอนของเราทุกครั้งเลยนักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์ในการเรียนถูกไหมคะทีนี้ครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันยกตัวอย่างก่อนว่าอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนมีอยู่หรือว่าเคยซื้อหรือทุกวันนี้ที่ซื้อกันอยู่นะคะมีอะไรบ้างขอตัวแทนคนแรกค่ะขอเป็นผู้หญิงคนนี้ก่อนกลุ่มที่3นะคะอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนได้เลือกซื้อหรือที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างลูกลองยกตัวอย่างมาค่ะ
2: ลิควิดไม้บรรทัดยางลบกับดินสอค่ะ
1: มีทั้งปากกาลบคอมพิวต์ใช่ไหมคะแล้วก็ไม้บรรทัดยางลบดินสอใช่ไหมลูกเก่งมากๆนะคะขอบคุณค่ะมีใครที่มีอุปกรณ์การเรียนนอกเหนือจากเพื่อนอีกไหมลูกนอกจากปากกาลบคอมพิวต์ไม้บรรทัดดินสอยางลบมีอีกไหมคะมีไหมลูกขออีกสักหนึ่งคนค่ะตัวแทนอีกสักหนึ่งคนด้านหน้ากลุ่มที่หนึ่งค่ะอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนมีอยู่มีอะไรบ้างคะ
3: ปากกากับสีไม้ครับ
1: มีปากกากับสีไม้เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับคำตอบของนักเรียนทั้งสองคนเลยนักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนได้ยกตัวอย่างมานะคะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่นักเรียนหลายๆคนมีอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีอุปกรณ์การเรียนอะไรบ้างที่นักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอนปัจจุบันกันบ้างนักเรียนสามารถยกตัวอย่างออกมาได้เลยนะคะจากที่นักเรียนได้ตอบมามีทั้งสีไม้ใช่ไหมลูกมีปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดหลากหลายมากมายเลยนะคะเก่งมากๆทุกคนเรามาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่านะคะในส่วนนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะมีทั้งสมุดปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดรวมไปถึงสีไม้ที่นักเรียนได้ยกตัวอย่างมาด้วยนะคะอย่างที่นักเรียนได้เห็นกันแล้วครูมีคำถามข้อที่2มาถามเพิ่มเติมอีกว่าเครื่องเขียนแต่ละอย่างมีแบบเดียวหรือไม่อย่างไรและนักเรียนเลือกใช้แบบไหนจากคำถามข้อนี้อุปกรณ์ที่นักเรียนได้นำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดนักเรียนคิดว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีแบบเดียวหรือไม่อย่างไรแล้วนักเรียนจะมีวิธีการเลือกใช้อย่างไรบ้างขอตัวแทนค่ะกลุ่มที่3ใช่ไหมลูกคำถามแรกเลยเครื่องเขียนแต่ละอย่างมีแบบเดียวหรือไม่นักเรียนคิดว่ามีแบบเดียวไหมคะ
3: ไม่ครับ
1: ไม่ได้มีเพียงแบบเดียวใช่ไหมแล้วที่บอกว่าไม่ได้มีเพียงแบบเดียวลองยกตัวอย่างเครื่องเขียนที่ไม่ได้มีแบบเดียวได้ไหมคะ
3: ได้ครับดินสอมีดินสอไม้กับดินสอกดค
1: ่
3: ะ
1: มีทั้งดินสอไม้และดินสอกดใช่ไหมคะแล้วระหว่างดินสอไม้และดินสอกดนักเรียนมีวิธีการเลือกใช้อย่างไร
3: ใช้ดินสอไม้ครับ
1: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าสะดวกกว่าดินสอกด
1: ก็คือดินสอไม้สะดวกกว่าใช่ไหมลูกอาจจะต้องมีการเหลาบ้างแต่เมื่อนักเรียนใช้งานแล้วรู้สึกว่าสะดวกกว่าใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนได้ไหมลูกอีกสักหนึ่งคนลองยกตัวอย่างนอกเหนือจากเพื่อนที่บอกว่ามีดินสอกดและดินสอไม้ยังมีเครื่องเขียนอื่นไหมคะที่ไม่ได้มีเพียงแบบเดียวมีไหมลูกสักหนึ่งคนขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่สี่ก็ได้ค่ะขอกลุ่มที่4สัก1คนค่ะลองยกตัวอย่างเครื่องเขียนที่ไม่ได้มีเพียงแบบเดียวเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบมาแล้วว่าเครื่องเขียนมีหลายแบบเลยนะคะ แล้วก็ได้ยกตัวอย่างเป็นดินสอขอตัวแทนกลุ่มที่4ลองยกตัวอย่างเครื่องเขียนอย่างอื่นที่ไม่ได้มีเพียงแบบเดียวได้ไหมลูก
2: มีลิควิดน้ำแล้วก็ลิควิดแบบเทปค่ะ
1: ก็คือเป็นปากกาลบคำผิดที่เป็นทั้งแบบน้ำแล้วก็แบบที่เป็นเทปใช่ไหมลูกแล้วทั้งสองแบบนี้หนูมีวิธีการเลือกใช้อย่างไรถ้าเป็นหนูจะเลือกใช้แบบไหนลูก
2: แบบเทปค่ะ
1: แบบเทปเหตุผลคืออะไรคะ
2: ใช้สะดวกกว่าค
1: ่
2: ะ
1: ก็คือแบบเทปใช้สะดวกไม่เลอะมือใช่ไหมลูกเพราะว่าถ้าหนูใช้แบบน้ำจะต้องรอจนกว่าน้ำจะแห้งใช่ไหมคะเมื่อหากว่าเราต้องการรีบใช้เนี่ยกว่าน้ำจะแห้งก็ไม่ทันใช่ไหมลูกก็เลยเลือกใช้แบบเทปเพราะว่าสะดวกต่อการใช้งานมากกว่าใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนแต่ละคนที่ได้ตอบมาก่อนหน้านี้ค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ช่วยกันตอบแล้วก็คำตอบของนักเรียนเนี่ยถือว่าชัดเจนแล้วก็ถูกต้องทุกคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะมีแนวทางในการเลือกใช้เครื่องเขียนอย่างไรที่เครื่องเขียนได้บ้างที่มี2แบบหรือว่า3แบบก็ได้นักเรียนยกตัวอย่างมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะว่านักเรียนจะต้องบอกวิธีการในการเลือกใช้ด้วยว่าทำไมถึงเลือกใช้แบบไหนที่สะดวกกว่ากันนะคะเอาล่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ตอบไปแล้วนี่ก็คือแนวคำตอบของคุณครูนะคะคุณครูใช้เป็นดินสอนะคะเลือกเป็นดินสอเหมือนของเพื่อนคนแรกเลยโดยดินสอมีหลายแบบนะคะเช่นดินสอไม้ดินสอกดและเลือกใช้แบบดินสอไม้เพราะไม่ต้องเติมไส้ดินสอนะคะเพราะว่าหากถ้าเราเลือกใช้ดินสอกดนักเรียนหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเมื่อไส้หมดต้องคอยเติมอยู่ตลอดใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นดินสอไม้เราสามารถใช้กบเหลาในการเหลาได้แล้วก็อาจจะมีระยะเวลาในการใช้เนี่ยนานกว่าดินสอกดนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบของคำถามทั้งสองข้อนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนได้ตอบคำถามกันไปแล้วนะคะครูขอนำเสนอในส่วนของการพิจารณาสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหานะคะในส่วนนี้ให้นักเรียนช่วยกันอ่านเสียงดังๆไปพร้อมๆกันเลยว่าการพิจารณาสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาควรทำอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

ถูกต้องแล้วนะคะการพิจารณาสร้างทางเลือกอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องพิจารณาในส่วนของเงื่อนไขก่อนว่าเงื่อนไขให้มีอะไรบ้างหลังจากนั้นนักเรียนก็จะต้องช่วยการอภิปรายร่วมกันเพื่อที่จะสร้างทางเลือกขึ้นมานะคะไม่ว่าจะมีกี่ทางเลือกก็แล้วแต่อาจจะมี3ทางเลือก5ทางเลือกหรือเป็น10ทางเลือกก็ได้หลังจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับปัญหาที่เราเจอรวมไปถึงคำนึงถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นทางเลือกเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเครื่องเขียนเมื่อสักครู่นี้หากครูกำหนดให้นักเรียนเลือกเครื่องเขียนเพียงแค่2อย่างโดยทั้ง2อย่างนี้จะต้องมีวงเงินไม่เกิน20บาทเห็นไหมคะนักเรียนก็อาจจะสร้างทางเลือกขึ้นมา3ทางเลือกก่อนก็ได้ใน20บาทนี้อุปกรณ์เครื่องเขียนทั้ง2อย่างอาจจะเป็นดินสอกับยางลบหรือบางคนอาจจะเลือกเป็นดินสอไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาเห็นไหมคะแต่วงเงินไม่เกิน20บาทหลังจากนั้นนักเรียนก็ร่วมกันอภิปรายว่าในทางเลือกที่สร้างมานั้นมีทางเลือกใดที่ครบแล้วก็เหมาะสมที่สุดบ้างนะคะนักเรียนอาจจะเลือกทางเลือกที่ใช้เงิน20บาทแล้วก็ได้อุปกรณ์การเรียนเยอะที่สุดก็ได้ถูกไหมคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการสร้างทางเลือกที่คำนึงถึงเงื่อนไขรวมไปถึงเลือกทางเลือกที่เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับปัญหาที่เราได้พบเจอนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ตอบคำถามกันไปแล้วรวมไปถึงได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างทางเลือกกันไปนะคะวันนี้ครูมีใบงานมาให้นักเรียนทำอีกเช่นเคยใบงานของครูก็คือใบงานที่2เครื่องเขียนของฉันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ใบงานนะคะครูขอ

ใจในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 4-6 คนร่วมกันทำใบงานที่2เครื่องเขียนของฉันกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่2เครื่องเขียนของฉันค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนเปิดใบงานที่2ขึ้นมาได้เลยเรามาชมหน้าตาของใบงานไปพร้อมๆกันนะคะว่าในใบงานนี้มีอะไรกันบ้างนะคะในใบงานส่วนแรกนะคะวันนี้เราจะทำด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะใบงานของเรามี3ข้อโดยในส่วนแรกครูจะให้นักเรียนลงมือทำในข้อที่1ก่อนนะคะนี่คือหน้าตาของใบงานที่2เครื่องเขียนของฉันนะคะโดยมีสถานการณ์ดังนี้เลยนะคะสถานการณ์มีอยู่ว่าก่อนวันเปิดภาคเรียนผู้ปกครองพานักเรียนไปเลือกซื้อเครื่องเขียนใหม่โดยมีเงื่อนไขในการซื้อเครื่องเขียนดังนี้ในสถานการณ์นะคะมีเงื่อนไขระบุมาให้ด้วยเอาละค่ะนักเรียนคะช่วยกันอ่านเงื่อนไขทั้ง3ข้อเสียงดังๆหน่อยว่าเงื่อนไขในสถานการณ์นี้มีอะไรบ้างเริ่มจากข้อที่1เลยลูกพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มค่ะ

0: ข้อที่2ล่ะคะเงื่อนไขข้อสุดท้ายข้อที่3ค่ะ
1: ถ้าซื้อดิน2ไม้หรือ4ไม้ต้องซื้อกบกับดิน2
0: ทั้งเงื่อนไข3ข้อนี้ระบุอย่างชัดเจนเลยว่านักเรียนจะต้องซื้อปากกาดินสอไม้บรรทัดแล้วก็ดินสอสีโดยดินสอสีนี้จะเป็นสีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะคะโดยที่ซื้อไม่เกินวงเงินกี่บาทลูก100บาทนะคะแล้วก็เงื่อนไขข้อที่2ได้ระบุไว้แล้วว่าถ้าซื้อดินสอที่ไม่มียางลบนักเรียนจะต้องซื้อยางลบเพิ่มมาด้วยแล้วก็สุดท้ายถ้าซื้อดินสอไม้หรือสีไม้จะต้องมีการซื้อกบเหล่าเพิ่มนี่คือในส่วนที่เป็นเงื่อนไขเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วนะอย่าลืมพิจารณาคำนึงถึงเงื่อนไขด้วยในการสร้างทางเลือกนะคะอ่ะหลังจากที่เราได้ชมเงื่อนไขกันไปแล้วเรามาดูโจทย์ในใบงานกันดีกว่าว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะนี่คือข้อที่1ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้ารายการสินค้าที่เลือกซื้อเพราะฉะนั้นนะคะทางด้านขวามือของคุณครูนะคะจะเป็นรูปภาพของรายการสินค้าทั้งหมดนะคะโดยจะมีตั้งแต่ปากกาลูกลื่นถูกไหมลูกมีดินสอไม้ไม่มียางลบดินสอไม้มียางลบดินสอกดมียางลบกบเหล่าดินสอยางลบไม้บรรทัด4ไม้และ4เทียนโดยรายการสินค้าทั้งหมดนะคะก็จะมีราคาระบุไว้ให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเงื่อนไขทั้ง3ข้อของเราอย่าลืมนะนำมาพิจารณาในการเลือกซื้อสินค้าตรงส่วนนี้ด้วยโดยนักเรียนจะต้องทำเครื่องหมายถูกนะคะลงในวงกลมหน้าสินค้าของตนเองนะคะหลังจากนั้นในโจทย์ข้อที่1นะคะยังมีข้อย่อย 1.1 เพิ่มมาอีกว่ารายการเครื่องเขียนที่นักเรียนเลือกได้แก่อะไรบ้างหลังจากที่นักเรียนทำเครื่องหมายถูกเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องนำเครื่องเขียนเหล่านั้นมาเขียนอธิบายว่ามีอะไรบ้างนะคะอาจจะเขียนราคาลงไปด้วยก็ได้หรือจะเขียนแค่รายการเครื่องเขียนอย่างเดียวก็ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีในข้อ 1.2 เพิ่มเติมมาอีกนะคะโดยข้อ 1.2 รายการเครื่องเขียนที่นักเรียนเลือกเป็นไปตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดหรือไม่ถ้าเป็นนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกหน้าคำว่าเป็นนะคะแต่ถ้าไม่เป็นนักเรียนจะต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่ารายการเครื่องเขียนที่นักเรียนเลือกใหม่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดได้แก่อะไรบ้างนะคะกรณีที่นักเรียนเลือกเครื่องเขียนมาแล้วไม่ตรงกับเงื่อนไขนักเรียนก็เลือกคำว่าไม่เป็นหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องทำการเลือกเครื่องเขียนใหม่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขนะคะนี่คือส่วนในข้อที่2และข้อที่ 1.3 นะคะข้อสุดท้ายของข้อที่1ก็คือราคาเครื่องเขียนที่นักเรียนเลือกนะคะเท่ากับรวมเป็นเงินกี่บาทนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้คุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในข้อที่1กันก่อนนะคะโดยการเลือกเครื่องเขียนที่นักเรียนต้องการจะซื้อโดยพิจารณาจากเงื่อนไขทั้ง3ข้อหลังจากนั้นเขียนรายการเครื่องเขียนในข้อที่ 1.1 นะคะแล้วก็ข้อที่ 1.2 ตรวจสอบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ถ้าเป็นก็เลือกว่าเป็น

้าไม่เป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าซื้อเครื่องเขียนใดมาเพิ่มเติมให้ตรงกับเงื่อนไขแล้วก็ 1.3 ก็คือทำการรวมเงินของจำนวนเครื่องเขียนที่ซื้อมานะคะในส่วนของข้อที่1มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมก่อนไหมคะไม่มีนะคะตอนนี้นักเรียนเริ่มที่จะเลือกเครื่องเขียนของตัวเองกันแล้วเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในข้อที่1กันก่อนแล้วก็หลังจากนี้นะคะจะให้ตัวแทนนำเสนอคำตอบของแต่ละกลุ่มว่าได้ผลลัพธ์อย่างไรกันบ้างนะคะลงมือปฏิบัติในข้อที่1ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทำการบันทึกคำตอบในข้อแรกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปจะให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอดูว่าการเลือกเครื่องเขียนของนักเรียนนะคะนักเรียนได้เลือกซื้ออะไรบ้างโดยมีเงื่อนไขทั้ง3ข้อที่กำหนดนี้นะคะขอตัวแทนกลุ่มแรกค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่1นำเสนอคำตอบก่อนเลยว่านักเรียนได้มีการเลือกเครื่องเขียนอะไรบ้างนะคะตรงตามเงื่อนไขหรือไม่แล้วก็มีจำนวนเงินเท่าไหร่บ้างพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
1: 1.1 รายการเครื่องเขียนที่นักเรียนเลือกได้แก่ปากกาลูกลื่นดินสอไม้มียางลบกบเหล่าดินสอไม้บรรทัดแล้วก็สีไม้ครับ
0: แล้วจากรายการเครื่องเขียนเป็นไปตามเงื่อนไขไหมลูกในข้อที่ 1.2
1: เป็นครับ
0: เป็นใช่ไหมคะก็คือเมื่อไม่เกิน100บาทใช่ไหมคะถ้าซื้ออย่างดินสอที่ไม่มียางลบต้องซื้อยางลบเพิ่มแล้วก็ถ้าเป็นสีไม้หรือดินสอไม้ต้องมีกบเหลาใช่ไหมลูกข้อที่3ค่ะที่เป็นการรวมเงินเครื่องเขียนของนักเรียนรวมแล้วได้กี่บาทคะ
1: 71บาทครับ
0: 71บาทยังไม่ถึง100แสดงว่ามีเงินเหลือด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะต่อไปขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะเรามาดูคำตอบของกลุ่มที่2กันว่ามีการเลือกเครื่องเขียนอะไรอย่างไรบ้างโดยที่อย่าลืมว่าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะคะถ้าไม่เป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยอ่ะเริ่มเลยค่ะเครื่องเขียนของนักเรียนมีอะไรบ้างในข้อที่ 1.1 ค่ะ
2: รายการเครื่องเขียนที่นักเรียนเลือกได้แก่ 1. ปากกาลูกลื่น 2. ดินสอกดมียางลบ 3. ไม้บรรทัด 4. กบเหลาดินสอ 5. สีไม้ค่ะ
0: ก็คือในข้อนี้ก็มีการอธิบายรายการที่เลือกซื้ออย่างชัดเจนใช่ไหมคะข้อที่ 1.2 เป็นไปตามเงื่อนไขไหมลูก
2: เป็นค่ะ
0: เป็นสอดคล้องทั้ง3ข้อเลยใช่ไหมคะแล้ว 1.3 ล่ะคะใช้วงเงินรวมเป็นเท่าไหร่คะ
2: 78บาท
0: 78บาทเยอะกว่ากลุ่มที่1นิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังไม่เกิน100บาทเก่งมากๆขอบคุณนะคะต่อไปกลุ่มที่3ตัวแทน1คนนำเสนอรายการสินค้าที่นักเรียนได้เลือกซื้อเกี่ยวกับเครื่องเขียนในข้อที่ 1.1 เริ่มเลยค่ะ
1: ปากกาลูกลื่นยีสอไม้มียางลบกบเหล่ายีสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้ค่ะ
0: ในข้อนี้มีการซื้อทั้งดินสอที่มียางลบแล้วก็มีการซื้อยางลบเพิ่มใช่ไหมลูกเพราะว่าอาจจะต้องการใช้ยางลบมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วข้อที่ 1.2 สรุปแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขไหมลูก
1: เป็นค่ะ
0: เป็นไปตามเงื่อนไขเหมือนกันเพราะว่ามีการซื้อสีไม้แล้วก็กบเหลาด้วยใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายข้อที่ 1.3 รวมเงินแล้วเป็นเท่าไหร่คะ
1: 68บาทค่ะ
0: 68บาทก็ใกล้เคียงกับกลุ่มที่1ใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะตอนนี้ทั้ง3กลุ่มนำเสนอไปแล้วนักเรียนจะเห็นว่ามีความหลากหลายในเรื่องของเครื่องเขียนแล้วก็ราคายังไม่เกิน100บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมกลุ่มต่อไปกันเลยเหลืออีก2กลุ่มนะคะกลุ่มที่4ค่ะขอตัวแทนนำเสนอในส่วนของรายการเครื่องเขียนที่นักเรียนได้เลือกซื้อว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่รวมไปถึงเป็นเงินเท่าไหร่นะคะขอตัวแทนกลุ่มที่4 1คนค่ะ
3: สิ่งที่เลือกคือปากกาลูกลื่นดินสอไม่มียางลบดินสอมียางลบครับดินสอกดเหยะครับมียางลบกบเหล่าดินสอครับยางลบครับไม้บรรทัดครับสีไม้ครับ
0: อันนี้คือรายการที่นักเรียนเลือกซื้อใช่ไหมคะซึ่งมีจำนวนเยอะกว่าหลายๆกลุ่มที่นำเสนอมาเลยใช่ไหมคะข้อต่อไปข้อที่ 1.2 เป็นไปตามเงื่อนไขไหมลูก
3: เป็นครับ
0: เป็นไปตามเงื่อนไขใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่นักเรียนซื้อมาเนี่ยรายการสินค้าเยอะมากเลยครูอยากทราบว่าจำนวนเงินรวมเป็นเท่าไหร่คะ
3: 96บาทคร
0: ับ96บาทเลยเกือบจะครบ100บาทแสดงว่าใช้เงินได้คุ้มค่ามากเลยนะคะขอบคุณนะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ขอตัวแทน1คนนำเสนอรายการสินค้าที่นักเรียนได้เลือกซื้อเกี่ยวกับเครื่องเขียนค่ะถ้าพร้อมแล้วข้อที่ 1.1 มีอะไรบ้างคะ
1: ปากกาลูกลื่นดินสอไม่มียางลบยางลบกบเหล่าดินสอสีไม้ไม้บรรทัดค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นรายการเครื่องเขียนที่หลากหลายเช่นเดียวกันใช่ไหมลูกแล้วในข้อที่ 1.2 เป็นไปตามเงื่อนไขไหมคะ
1: เป็นค่ะ
0: เป็นเหมือนกันรวมเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะ
1: 73บาท
0: 73บาทเลยก็ใกล้เคียงกับกลุ่มที่2ใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวเองทุกคนเลยปรบมือเสียงดัง

ดังเลยค่ะในส่วนของข้อที่1 นะคะนักเรียนก็ได้นำเสนอกันมาแล้วจะเห็นว่ามีกลุ่มที่4นะคะที่ซื้อเครื่องเขียนได้เยอะที่สุดแล้วก็ใช้เงินได้คุ้มเกือบหมด100บาทเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในแต่ละกลุ่มมีการเลือกเครื่องเขียนที่แตกต่างกันเลยบางคนก็เลือกที่จำเป็นบางคนก็เลือกให้คุ้มที่สุดเลยนะคะนี่คือการสร้างทางเลือกอีก1แบบนะคะหลังจากนี้ค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอไปแล้วคุณครูจะยังไม่เฉลยนะคะเพราะว่าในการบันทึกคำตอบหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็ความต้องการของนักเรียนแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขทั้ง3ข้อที่ได้กำหนดไว้ด้วยก็คือวงเงิน100บาทไม่เกินนั้นนะคะซื้อดินสอซื้ออะไรบ้างตามนั้นเลยแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเป็นดินสอไม้หรือสีไม้ต้องซื้อกบเหลาและหากซื้อดินสอที่ไม่มียางลบต้องซื้อยางลบเพิ่มด้วยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่ทำข้อที่1ไปแล้วต่อไปจะเป็นข้อที่2และ3อย่าลืมนะเรามีใบงานทั้งหมด3ข้อนะคะเรามาชมโจทย์ในข้อที่2กันดีกว่านะคะในข้อที่2นะคะให้นักเรียนบันทึกข้อมูลรายการเครื่องเขียนของสมาชิกในกลุ่มให้ครบทุกคนในข้อนี้หลังจากที่นักเรียนได้เลือกเครื่องเขียนของตัวเองแล้วในข้อที่2นักเรียนจะต้องสำรวจรายการเครื่องเขียนของเพื่อนในกลุ่มนะคะโดยในใบงานจะให้นักเรียนบันทึกทั้งหมด4คนอย่าลืมนะสอบถามในกลุ่มตนเองเลยว่าเพื่อนเลือกซื้ออะไรบ้างราคาสินค้ารวมเป็นเท่าไหร่นะคะอย่าลืมว่าจะต้องบันทึกคำตอบให้สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้ง3ข้อด้วยนะคะในข้อที่2มีด้วยกันทั้งหมด4คนตรงส่วนนี้สอบถามเพื่อนในกลุ่มได้เลยแล้วอย่างที่บอกค่ะเรายังมีข้อที่3เพิ่มเติมมาอีกนะคะในข้อที่3นะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตจากในข้อที่2ว่าคนที่ใช้เงินในการซื้อเครื่องเขียนน้อยที่สุดและเป็นไปตามเงื่อนไขคือนักเรียนคนที่เท่าไหร่ใช้เงินในการซื้อเครื่องเขียนจำนวนกี่บาทเพราะฉะนั้นในข้อที่2และ3นักเรียนจะต้องทำการสำรวจรายการเครื่องเขียนของเพื่อนในกลุ่มหลังจากนั้นให้นักเรียนเลือกเพื่อนที่ซื้อเครื่องเขียนได้จำนวนเงินน้อยที่สุดนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นคนที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของใบงานข้อที่2และ3มีใครอยากจะถามเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนหลายๆคนเริ่มสอบถามรายการเครื่องเขียนกับเพื่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติบันทึกคำตอบในข้อที่2และ3ต่อกันเลยนักเรียนปลายทางหากเกิดข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมในขณะบันทึกคำตอบนะคะให้นักเรียนยกมือถามกับครูปลายทางได้เลยแล้วอย่าลืมนะคะว่าในการบันทึกคำตอบทั้งหมดนี้จะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขทั้ง3ข้อในตอนแรกด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะลงมือปฏิบัติใบงานในข้อที่2และ3ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่ให้นักเรียนบันทึกคำตอบในข้อที่2ที่ได้ทำการสอบถามเพื่อนๆในกลุ่มนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ได้บันทึกคำตอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนเกือบทุกกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะให้นักเรียนตัวแทนนะคะกลุ่มที่2และ3ออกมานำเสนอคำตอบในข้อ2แล้วก็ข้อที่3ว่าในกลุ่มของนักเรียนนะคะมีจำนวนรายการเครื่องเขียนรวมไปถึงราคารวมเท่าไหร่บ้างแล้วก็มีใครในกลุ่มของตนเองที่ซื้อเครื่องเขียนได้ราคาน้อยที่สุดนะคะนักเรียนปลายทางสามารถออกมานำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอาจจะเป็นตัวแทนกลุ่มหรือทุกกลุ่มเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนทั้ง2กลุ่มกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ทางด้านหน้าห้องเลยค่ะนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะด้านหน้าเลยลูกถือชุดกิจกรรมมาด้วยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากใครก่อนดีอาจจะเราก่อนนะอันดับแรกแนะนำตัวก่อนแล้วก็บอกว่ามาจากกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เริ่มนำเสนอในข้อที่2ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมเด็กชายสรวิทย์โรจน์วุฒิมงคลตัวแทนมาจากกลุ่มที่3ค่ะ
0: ตัวแทนจากกลุ่มที่3ในส่วนของข้อที่2ลูกที่ได้ทำการสอบถามจากเพื่อนในกลุ่มทั้ง4คนเริ่มจากคนแรกเลยค่ะได้ซื้ออะไรบ้างคะ
1: 1ปากกาลูกคลื่น10บาท2ดินสอไม้ไม่มียางลบ5บาทลบ5บาท4กบเหลาดินสอ5บาท5 4ไม้40บาทสินราคาสินค้ารวมกันได้65บาทครับ
0: คนที่2ล่ะคะ
1: 1ดินสอไม้มียางลบ8บาท2ปากกาลูกคลื่น10บาท3 4ไม้40บาทราคาสินค้ารวมกันได้58บาทครับ
0: 58บาทต่อไปคนที่3ค่ะรายการสินค้ามีอะไรบ้างลูก
1: ปากกาลูกลื่น10บาทดินสอไม้ไม่มีย
0: าง
1: ลบ5บาทกบเหลาดินสอ5บาทยางลบ5บาทไม้บรรทัด8บาท4ไม้40บาท
0: รวมเป็นเงินเท่าไหร่ลูก
1: 73บาท
0: 73บาทและสุดท้ายค่ะคนที่4มีรายการเครื่องเขียนอะไรบ้างคะ
1: 1ปากกาลูกลื่น10บาท2ดินสอไม้ไม่มียางลบ5บาท3กบเหลา5บาท4ไม้40บาทราคาสินค้ารวมกันได้60บาทครับ
0: นี่ก็คือรายการของเพื่อนทั้ง4คนในกลุ่มเราใช่ไหมลูกมีทั้งตั้งแต่ราคา58บาทไปจนถึง73บาทเลยทีนี้ในข้อที่3ค่ะจากข้อที่2ใครใช้เงินน้อยที่สุดเพื่อนคนที่เท่าไหร่คะ
1: เพื่อนคนที่2ครับ
0: เป็นเพื่อนคนที่2ใช้เงินในการซื้อเครื่องเขียนเท่าไหร่คะ
1: 58บาทครับ
0: 58บาทน้อยกว่าเพื่อนเลยนะคะนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่3ขอบคุณนะคะต่อไปจะเป็นของกลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่2จะแตกต่างจากกลุ่มที่3อย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าแต่ละคนสามารถเลือกซื้อเครื่องเขียนที่แตกต่างกันแล้วก็หลากหลายได้นะคะอันดับแรกแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณนิชาทรัพย์สงตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะ
0: ตัวแทนจากกลุ่มที่2เริ่มจากข้อที่2เลยที่นักเรียนได้ทำการสอบถามเพื่อนในกลุ่มของตนเองทั้ง4คนคนแรกมีรายการเครื่องเขียนอะไรบ้างคะ
2: 1ปากกาลูกลื่น2ดินสอไม้ไม่มียางลบ3กบเหล่าดินสอ4ยางลบ5ไม้บรรทัด6 4ไม้
0: หลากหลายรายการเลยนะคะรวมเป็นเงินเท่าไหร่คะ
2: 73บาทค่ะ
0: 73บาทคนที่2ค่ะมีรายการเครื่องเขียนอะไรบ้างลูก
2: 1ปากกาลูกลื่น2ดินสอไม้ไม่มียางลบ3กบเหล่าดินสอ4ยางลบ5 4ไม้6ไม้บรรทัด
0: รวมเป็นเงินเท่าไหร่คะ
2: 73บาทค่ะ
0: 73บาทอ้าวรายการไม่เหมือนกันแต่ราคาเท่ากันใช่ไหมคะถือว่าหลากหลายแตกต่างกันนะคะต่อไปคนที่3ค่ะรายการเครื่องเขียนมีอะไรบ้างลูก
2: 1ปากกาลูกลื่น2ดินสอไม้มียางลบ3กบเหล่าดินสอ4ไม้บรรทัด5 4ไม้ราคาสินค้ารวม71บาทค่ะ
0: 71บาทนะคะแล้วก็คนสุดท้ายคนที่4ค่ะรายการเครื่องเขียนมีอะไรบ้างลูก
2: 1ปากกาลูกลื่น2ดินสอไม้ไม่มียางลบ3กบเหล่าดินสอ4ไม้บรรทัด5ยางลบ6 4ไม้
0: รวมเป็นเงินเท่าไหร่คะ
2: 73บาทค่ะ
0: ในกลุ่มของกลุ่มที่2จะเห็นว่ารายการสินค้าเครื่องเขียนเนี่ยแตกต่างกันแต่มี3คนที่ รวมเงินแล้วเท่ากันเลยใช่ไหมลูกอาจจะเห็นว่าเครื่องเขียนอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่วงเงินเท่ากันเห็นไหมคะว่าในราคาเท่านี้สามารถซื้อได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะสุดท้ายข้อที่3ค่ะจากข้อที่2เมื่อสักครู่นี้นักเรียนคนที่เท่าไหร่ใช้เงินน้อยที่สุดคะ
2: คนที่3ค่ะ
0: คนที่3ใช้เงินเท่าไหร่คะ
2: 71บาท
0: 71บาทเห็นไหมคะในกลุ่มที่2นี้จะใช้วงเงินอยู่ในประมาณ70กว่าบาทขึ้นไปนะคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนทั้ง2กลุ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอกันไปแล้วนะคะจะเห็นว่ารายการเครื่องมีความหลากหลายมากเลยใช่ไหมคะรวมไปถึงราคาก็ไม่เกิน100บาทเห็นไหมคะว่านักเรียนเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนนำเสนอคำตอบกันไปแล้วครูมีเฉลยหรือแนวคำตอบเพิ่มเติมมาให้นะคะในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูนะคะจะเป็นเพียงแนวทางในการตอบเพียงเท่านั้นอย่างที่บอกนะคะในการเลือกสินค้านักเรียนสามารถเลือกตามความเหมาะสมหรือความชอบของตนเองโดยที่คำนึงจากเงื่อนไขค่ะในข้อที่1 นะคะที่นักเรียนได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แนวคำตอบของครูก็ประมาณนี้เลยครูจะเลือกปากกาลูกลื่นนะคะดินสอมียางลบไม้บรรทัดแล้วก็สีเทียนนะคะโดยรายการสินค้าก็ตามนี้เลยนะคะมีปากกาลูกลื่นดินสอกดมียางลบไม้บรรทัดแล้วก็สีเทียนนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะรายการเครื่องเขียนของครูถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขเลยนะคะของนักเรียนก็ส่วนใหญ่เป็นไปตามเงื่อนไขเหมือนกันนะคะ 1.3 ค่ะราคาของเครื่องเขียนที่ครูได้ซื้อรวมเป็นเงินทั้งหมด78บาทครูซื้อใกล้เคียงกับใครบ้างอย่าลืมตรวจสอบดูนะคะหลังจากนั้นในข้อที่2ที่ได้สอบถามกับสมาชิกในกลุ่มนะคะครูก็ได้ถามเพื่อนๆทั้ง4คนของครูนะคะรายการเครื่องเขียนก็ตามนี้เลยนะคะคนที่1รวมเงิน78บาทคนที่2 71บาทโดยมีรายการเครื่องเขียนที่หลากหลายแตกต่างกันไปนะคะตามในตารางเลยต่อไปคนที่3นะคะใช้เงิน73บาทและคนที่4 78บาทเยอะกว่าเพื่อนเลยโดยที่รายการเครื่องเขียนของคนที่3เนี่ยเยอะกว่าคนที่4ด้วย3แต่ราคาถูกกว่าเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าในทางเลือกของที่ครูได้สอบถามมามีความหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยโดยที่ราคาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าจำนวนเงินน้อยก็สามารถซื้อเครื่องเขียนได้เยอะนะคะและสุดท้ายในข้อที่3ค่ะนักเรียนที่ใช้เงินน้อยที่สุดจากที่ครูสอบถามมาก็คือคนที่2นะคะโดยใช้จำนวนเงินในการซื้อทั้งหมด71บาทนั่นเองโดยเหตุผลที่ครูให้เพิ่มเติมก็คือเป็นราคารวมที่ถูกที่สุดนะคะนี่ก็คือแนวคำตอบของคุณครูอย่างที่บอกไปแล้วของนักเรียนอาจจะได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็ความชอบของนักเรียนโดยที่คำนึงถึงเงื่อนไขทั้ง3ข้อนั่นเองนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะสุดท้ายแล้วในส่วนของสรุปบทเรียนนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหากิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาค่ะขอตัวแทน1คนสรุปให้คุณครูฟังหน่อยว่าวันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรหรือทํากิจกรรมอะไรไปบ้างขอตัวแทนสัก1คนค่ะทางด้านหน้ากลุ่มที่3เชิญเลยค่ะสรุปจากใบงานก็ได้กิจกรรมวันนี้เราทำอะไรคะ
1: เลือกทางเลือกในการเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนครับ
0: ก็คือมีการสร้างทางเลือกแล้วก็เลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการเลือกซื้อเครื่องเขียนใช่ไหมคะโดยมีเงื่อนไขทั้ง3ข้อจากกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: นำไปเลือกทางเลือกอย่างเช่นการเลือกซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆค
0: ่
1: ะ
0: โดยใช้ในการเลือกซื้อสินค้าก็ได้ใช่ไหมลูกถ้าสมมติคุณแม่มีเงิน500บาทใช่ไหมคะจะสามารถเลือกซื้ออะไรได้บ้างตามความชอบหรือว่าเงื่อนไขที่คุณแม่กำหนดใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะจากที่นักเรียนได้ตอบมาถือว่าครบถ้วนเลยนะคะการสร้างทางเลือกสามารถสร้างได้หลากหลายโดยคำนึงถึงเงื่อนไขที่กำหนดแล้วนอกจากนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้ออาหารเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกสร้างทางเลือกในการเดินทางก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นักเรียนนะคะในส่วนของสรุปเพิ่มเติมวันนี้ค่ะ เมื่อพบปัญหาต้องมีการตัดสินใจต้องรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาก่อนแล้วกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาหลายๆทางเลือกจากนั้นเลือกแนวทางที่คิดว่าเหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุดสรุปง่ายๆนะคะทุกครั้งที่นักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรก็ตามแต่ให้นักเรียนสร้างทางเลือกที่หลากหลายแล้วก็พิจารณาเงื่อนไขว่าควรจะเลือกเงื่อนไขหรือทางเลือกใดที่เหมาะสมกับปัญหานั้นมากที่สุดนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเรามาชมกันดีกว่าว่าในครั้งหน้าเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะโดยบทเรียนในครั้งถัดไปค่ะจะเรียนในเรื่องของการสร้างทางเลือกครั้งที่3นะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงานที่3เรื่องท่องไปในสวนสนุกค่ะใบงานที่4เรื่องแบบฝึกหัดเรื่องการสร้างทางเลือกนะคะซึ่งเอกสารทั้ง2ชุดนี้นะคะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ค่ะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะคุณครู

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากตัวร่องมรสุมนะคะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกค่ะในขณะที่ตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนน้อยลงค่ะแต่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจึงทำให้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยและทางด้านภาคใต้ค่ะและสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะคะจะมีทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะซึ่งฝนตกหนักมากจะมีได้ทางด้านภาคกลางด้านตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปรวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่9เราไปประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในวันที่20กันยายนนี้นะคะส่วนใหญ่จะยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคใต้ตอนบนและชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-31 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไว
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
0: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
3: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
5: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
4: ครับ
5: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
6: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
5: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
6: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
5: ครูใหญ่ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
7: พร้อมหร
5: ือ
7: ยังคะ
5: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
6: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
8: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
0: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
0: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปลูกผีด้วยใช่ไหมไม่ปลูกผีแล้วพวกเราจะอะไรกี้อ่ะ
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: เจ็บใจนักเจ้าสองคนนี้รู้ความกี่กันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ย
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ข้าน
1: ี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริงๆ
3: ไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
3: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
4: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
9: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
0: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา

0: ชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่4รู้รักสามัคคี

0: นึงงานกลุ่มเขายังไม่เสร็จอยากช่วยเขาแต่ไม่รู้จะแนะนำยังไงอะค่ะ
1: อ๋อมีสิในเรื่องการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสในเรื่องรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องละตลอดรัชสมัยของพระองค์น่ะความสำคัญของหลักการทรงงานข้อนี้เห็นได้จากถนนห้วยมงคลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบทโครงการแรกของประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างของหลักการทรงงานรู้รักสามัคคีได้เป็นอย่างดีในครั้งนั้นนะรถยนต์พระที่นั่งติดลมด้วยสภาพถนนที่เป็นเพียงทางเกวียนเมื่อข้าราชการผู้ตามเสด็จและชาวบ้านช่วยกันนำรถยนต์พระที่นั่งออกจากลมได้สำเร็จพระองค์มีพระราชดำรัสซักถามทุกสุขของชาวบ้านจึงได้ทรงทราบถึงปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านนี้คือไม่มีถนนจากนั้นไม่นานพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถแท็กเตอร์ให้กับตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาดำเนินการถางทางรกและสร้างถนนสัญจรเข้าหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านละแวกนั้นช่วยกันสร้างและให้ความช่วยเหลือเพียงแค่หนึ่งเดือนถนนก็เสร็จสร้างประโยชน์สุขตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเพราะความรู้รักสามัคคี
2: ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างนี้ถนนห้วยมงคลนี้ต้องเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะหลานทีนี้เป็นสุขก็อย่าลืมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าการมีความสามัคคีผลที่ได้น่ะจะเป็นยังไง
0: ดีจังค่ะรู้รักสามัคคีแล้วเป็นสุขจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ
1: ดีมากเลยหลานยายรู้รักสามัคคีกันไว้ทำอะไรก็สำเร็จจ้ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อูค่ะเพียงแค่ครูพี่อูนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อัวค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ํา
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่มั้ยคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อูค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าคุณครูคะแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะ ซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
1: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็ก
1: ๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๊ดแล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
0: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
1: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
0: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
1: พี่อูคะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
0: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
1: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
0: แล้วคุณครูพี่สีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
1: นี่เลยค่ะครูพี่อูเห็นวงล้อไหมคะ
0: เห็นค่ะ
1: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
0: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
1: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อูคะ
0: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
1: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
0: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
1: สีนี้ค่ะเรียกว่า
0: สตรอเบอรี่ค่ะนะ
1: คะตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
0: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือ
0: องุ่นค่ะ
1: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่น

0: คะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะเดี๋ยวครูพี่สีเดีย
1: ครูพี่อุจับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเดียนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายไหมนะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี่จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้พี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะ
1: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่ยูคะ
1: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊บเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
1: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อุนะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อุจะได้รับกี่แต้มคะ
1: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
0: ครูพี่เย็นคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อุได้1คะแนนนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
0: ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อุนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อุได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
1: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
0: ต่อไปค
1: ่
0: ะ
1: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
0: ๆองุ่นนะ
1: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีครามออกมาเรียกว่าครามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อครามเป็นตะกอนข้นเหนียว
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
1: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
0: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
1: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
0: ๆเย้
1: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความรองที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
0: คุณครูพี่โอยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
1: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
0: แต้มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
1: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
0: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊ก
1: ตักได้8แต้มนะคะ
0: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
1: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุ

0: ียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
1: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
1: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
0: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
1: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุคะ
1: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
0: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
1: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
0: ก็อยู่ตรงกลางนะคะ
1: 12พอดีค่ะครูพี่
0: มุนใหม่ไหมคะอยู่ตรงกลาง
1: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
0: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อูได้12นะคะ
1: ดีใจไหมคะเด็ก
0: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
1: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
0: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
1: ่
0: ะ
1: ถูกไหมคะทีมครูพี่อุใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
0: แน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่หมดแล้วค่ะ
1: เอาสัก12เลยค่ะ
0: ข้อนี้เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะหมุนเก่งมากๆเลย
1: ได้12อีกแล้วค่ะเด็กๆร่วมกันเลยค่ะใครชนะเอ่ย
0: เดี๋ยวครูพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อูนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
1: คะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อูไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัด

0: เองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
1: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็ก
1: ๆแต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
0: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็ก
1: ๆ
0: ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
1: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
0: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าผลความนั่นเองนะคะ
0: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆ เราเรียนกันมาแล้วนะคะ
1: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

กลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ดีค่ะเด็กๆทุกคนท่านผู้ชมทุกท่าน
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้ครูเป็ดและ
1: เชสก้า
0: เราอยู่กันที่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2: บ้านคลอง2ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: พวกเรามาทำอะไรกันที่นี่คะ
0: เราจะมาช่วยคุณยายทำขนมกันค่ะ
1: ขนมอะไรเหรอคะครู
0: ขนมที่มีส่วนประกอบของข้าวเหนียวกล้วยและใบตองค่ะทายสิว่าคืออะไร
1: ข้าวต้มมัดค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
3: ข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดภูมิปัญญาด้านอาหารของคนไทยนำข้าวเหนียวไปผัดกับกะทิแล้วห่อด้วยใบตองหรือใบมะพร้าวแล้วสอดไส้ด้วยกล้วยน้ำว้าหรือไม่ใส่นิยมทำกินกันในครัวเรือนและใช้ทำบุญในงานเทศกาลประเพณีเช่นเข้าพรรษาและออกพรรษา

0: ัสดีค่ะคุณยายอี
1: สวัสดีค่ะ
2: น้ำใบเตยของคุณยายคุณยายต้มกับมือเลยนะใบเตยของเรา
0: ขอบคุณค่ะ
2: สด
0: ๆ
2: หอมชื่นใจหอมไหมคะนะใบเตยหอมมาก
3: สดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่คือขนมอะไรเหรอคะ
2: ขนมต้มจ้ะ
3: ลองชิมเลยค่ะ
2: นะไปถึงไส้เลยนะเห็นไหมไส
3: ้นะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
1: มีรสหวานแล้วมันผสมกันค่ะแล้วกลิ่นมะพร้าวหอมมากเลยค่ะ
2: จ้าน
3: ะแล้วรู้ไหมคะว่าไส้ข้างในเนี่ยทำจากอะไร
1: ไม่รู้ค่ะทำมาจากอะไรเหรอคะ
2: มะพร้าวกวนกับน้ำตาลหวานห่อห่อด้วยแป้งข้างนอกแล้วก็คลุกมะพร้าวทึบๆตอนนี้ที่สวนมีมะพร้าวเยอะเลยค่ะเลยทำขนมกันเด
3: ี๋
2: ยวคุณยาจะชวนขูดมะพร้าวเราจะทำข้าวต้มมัดเราต้องขูดมะพร้าว
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวขอเรียนทำข้าวต้มมัดกับคุณยายนะคะ
2: เนี่ยกระต่ายร้อยปีแล้วนะไม่ใช่กระต่ายธรรมดานะเนี่ย
1: มันคืออะไรเหรอคะ
2: มันกระต่ายก็คือเป็นที่ขูดมะพร้าวแล้วเขาก็เรียกกระต่ายก็ทำรูปร่างมันให้มันเป็นตัวกระต่าย
3: เหมือนแบบฟันกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อน
2: มีฟันคมๆเนี่ยแล้วก็ขูด
3: แล้วส่วนประกอบของข้าวต้มมัดนี่มีอะไรอีกคะนอกจาก
2: มีมะพร้าวแล้วแต่เป็นกะทินะคะแล้วก็ข้าวเหนียวน้ำตาลเกลือกล้วย
1: ใบตองนี้สำหรับห่อใช่ไหมคะ
2: จ้ะใบตองเนี่ยวัตถุสำคัญเลยที่เราจะต้องใช้ห่อข้าวต้มมัด
3: แล้วทำยังไงให้มันนิ่มอะคะ
2: เราต้องตัดแล้วตากแดดสักพักนึงเสร็จแรงๆก็แป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เหี่ยวแล้วเนี่ยต
3: ้
2: องเหี่ยวถ้าตัดใหม่ๆใช้ไม่ได้เราจะมาห่อข้าวอย่างนี้มัดพันไม่ได้แต่
3: แล้วคุณยายกับเชฟทราบไหมคะว่านอกจากใบตองเนี่ยยังมีใบมะพร้าวแล้วก็ใบจากที่สามารถนำมาทำข้าวต้มมัดได้ด้วยนะคะ
2: ไม่เคยเห็นเลยจ้ะ
3: ขึ้นอยู่กับของที่มีในแต่ละท้องถิ่นค่ะและที่สำคัญนะคะชื่อของข้าวต้มมัดเนี่ยก็มีการเรียกแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้นะคะแล้วก็ไส้ด้วยค่ะไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันดีกว่านะคะเป็นคลิปที่ทำข้าวต้มมัดจากใบจากค่
2: ะ
3: งั้นเราไปชม

0: คลิปนี้กันค่ะ
1: ช่วงห้องเรียนสว.วันนี้นะครับขอนำเสนอวิชาการทำข้าวต้มมัดอาจจะฟังดูธรรมดาแต่ความพิเศษในวันนี้อยู่ตรงที่นำใบจากมาห่อแทนใบตอง
2: ห่อข้าวต้ม
1: และผู้ที่จะมาสอนเราก็คือป้าสะอาดโกศลคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือความสามารถครับและส่วนผสมในการทำข้าวต้มมัดประกอบด้วยกล้วยน้ำว้ามะพร้าวขูดสำหรับคั้นทำหัวกะทิข้าวสารข้าวเหนียวและหัวใจของเมนูนี้ก็คือใบอ่อนของต้นจาครับเมื่อคุณป้าพร้อมวัตถุดิบพร้อมผมก็พร้อมที่จะชิมพร้อมที่จะเรียนรู้และทำกันแล้วล่ะครับ
2: เริ่มทำก็ต้องขูดมะพร้าวนะข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวมาก็แช่ก่อนแต่แช่น้ำไว้ก่อนสักประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้แล้วก็ขูดมะพร้าวก็คั้นกะทิคั้นกะทิก็เอากะทิไปเคี่ยว

0: นี่แหละครับเคล็ดลับความอร่อยต้องทำไปชิมไปอย่างป้าอาจถือว่าโอเค
1: พอได้ทีหวานเค็มแค่ไหนแล้วก็ข้าวเหนียวไปผัดคือผัดให้มันแห้งให้ข้าวเหนียวมันสุกหน่อยแล้วก็ผัดให้มันแห้งถ้าจะให้ดีก็ต้องใส่ถั่วดำหน่อยแต่นี่เราไม่ได้ใส่ใส่ถั่วดำหน่อยแล้วก็ผัดเต็มมันแห้งแล้วก็เอาขึ้นมาห่อเล็กมานั่งตรงนี
0: ้แม่สงสัยว่าป้าอาจถ้าจะนั่งทำคนเดียวคงจะเหงาเลยชวนเพื่อนมาช่วยกันทำซะเลยเอาช่วยกันหั่นช่วยกันห่อช่วยกันมัดรับรองไม่นานได้ชิมพร้อมกันทั่วประเทศไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมจะบอกว่าจะได้ชมวิธีการทำพร้อมกันทั่วประเทศเลยครับ
1: ถ้ากล้วยกล้วยก็ต้องให้งอมงอมหน่อยมันก็จะหวานไปในขนมกล้วยน้ำว้าเรื่องอื่นก็ใช้ได้แต่ก็เขาก็ไม่นิยมกันคือเขานิยมแต่กล้วยน้ำว้ารสชาติมันไม่เหมือนกันกล้วยสุกเนี่ยพอเรานึ่งเข้าไปแล้วข้าวเหนียวมันจะแดงข้างกล้วยนะข้าวเหนียวจะแดงก็จะมีรสหวานกล้วยอันนี้หอมใบตองก็ใช้ได้แต่คือมันหอมคนละอย่างใบตองเขาก็มาห่อใช้ได้เหมือนกันแต่มันคนละแบบใช้ใบจากยอดจากต้องใบมาขดก่อนแล้วก็ม้วนให้เป็นลูกข้าวต้มแล้วก็เอาข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวใส่แล้วก็กล้วยใส่แล้วก็ข้าวเหนียวใส่ทับจริงแล้วก็ผูกผูกก็คือใช้ก้านนี่แหละผูกก้านต่อที่เราขีดออกเนี่ยผูก

0: ลังจากที่นึ่งข้าวต้มมัดจนสีของใบจากเปลี่ยนไปและข้าวเหนียวก็น่าจะสุกนิ่มพร้อมเสิร์ฟก็ตักขึ้นพักไว้รอให้เย็นและเกาะตัวอีกสักหน่อยครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้าวต้มมัดกลิ่นหอมรสหวานไว้รับประทานง่ายๆที่บ้านแล้วล่ะครับ
1: จากนี้คลิปถ้าใช้ใบจากห่อก็จะหอมคนละแบบกับใบตองนะคะคุณยายคุณยายสะอาดเนี่ยเก่งเหมือนกับคุณยายอีทเลยนะคะ
2: แหมมายอกันได้เดี๋ยวคุณยายจะสอนขูดมะพร้าวแล้วก็จะผัดข้าวต้มมัดกันเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเอาเลยค่
2: ะนี่กระต่ายร้อยปีของคุณยาย
1: ทำยังไงบ้างคะ

0: ชอบกระต่ายนะคะมะพร้าวนะคะการขูดมะพร้าวต้องขูดตะแคงข้างขูดข้างๆแล้วก็หมุนมือไปหมุนหมุนหมุนเรื่อยไปขยับต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆขูดแล้วมะพร้าวก็เราจะขูดปืดปืดกดเอามีแรงเท่าไหร่ขยมไม่ได้มะพร้าวจะออกมาเป็นชิ้นเบลอเบลอก็คั้นไม่ได้กะทิ
1: แบบนี้
0: จ้านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละปืด
2: เด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ากระต่ายเนี่ยมีฟันที่คมมากนะคะ
0: แล้วก็
2: ทำอย่างนี้ก็คือต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต่ลองฝึกได้ค่ะ
0: ลองฝึกได้แล้วเราก็ขยับมือเป็นทีละนิดเห็นไหมเพลินไหมเห็นไหมไม่ยากเลยเห็นไหม
3: ข้าวต้มมัดเป็นขนมพื้นบ้านที่มีคุณค่าด้านโภชนาการทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและแร่ธาตุพกพาสะดวกเหมาะเป็นเสบียงอาหารสำหรับการเดินทางและยามภัยพิบัติที่อาหารหลักขาดแคลนเข้าถึงยากแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่แยบยลของคนโบราณโดดเด่นและมีเอกลักษณ์และในปีพุทธศักราช2557กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเป็นหนึ่งในความภูมิใจและเป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่พวกเราต้องรักษาไว้สืบต่อไปค่ะ
2: คุณยายคะแค่เรามีกล้วยมะพร้าวนะคะข้าวเหนียวแล้วก็น้ำตาลนะคะก็ทำอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะ
0: ก็ถ้าทำได้ทั้งคาวทั้งหวานแล้วแต่เราจะดัดแปลงแล้วแต่ภูมิภาคของใครทำขนม
2: คุณยายกับเชสรู้จักชาวปากาเกยอไหมคะ
1: ไม่รู้จัก
0: เลย
2: ชาวปากากะยอเป็นชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงนะคะที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะเขามีขนมอยู่ชนิดหนึ่งนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับข้าวต้มมัดค่ะมีชื่อเรียกว่าเมตอซูค่ะเมตอซูนี้นะคะใช้ผลไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเตอร์สีเกอมอโดมาแทนการห่อค่ะเราลองออกเสียงกันไหมคะเกอสีเตอมอโด
1: เกอเดอสีมอโด
2: คุณยายลองไหมคะ
0: เกอสีเตอมอโด
2: ยอดเยี่ยมเลยค่ะ
1: ยากยากจังเลยค่ะแล้วรสชาติมันเหมือนกันไหมคะ
2: กับข้าวต้มมัดเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ครูก็ยังไม่เคยชิมเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการทำในคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปชมกันเลยค่ะ
4: โอ้ยหิว
5: มาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากพี่ชิเพาะและน้องแพงพอมาร่วมทำเมนูอาหารว่างหรือที่เรียกว่าเมตอซูเริ่มต้นนำเตอร์สีเกอร์มอโดไปตัดส่วนท้ายบริเวณที่ติดกับขั้วโดยจะใช้ไม้ไผ่แย่คว้านเข้าไปภายในเพื่อล้วงเอารากที่ติดกับเศษดินเศษทรายออกมาจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดจนกว่าจะสะอาดเกลี้ยงเปล่าขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเตรียมเครื่องได้เรื่องน้องแพงพอนำพาน้ำตาลทรายย้ายลงกะละมังคลุกรุกต่อเติมราดด้วยน้ำกะทิจัดการกวนชวนให้ละลายส่วนพี่ชิเพาะคว้าได้จึงรีบปอกกล้วยฉวยจับผ่าแบ่งไว้เป็นชิ้นด้านสตางรับอาสาทดสอบรสชาติกล้วยน้ำว้าครับนี่คือข้าวเหนียวดอยที่ผ่านการแช่น้ำมา1คืนจัดการตักใส่กรอกลงไปในเตอร์สีเกอร์มอโดแล้วตามไปคือชิ้นกล้วยก่อนจะกลบด้วยข้าวเหนียวอีกรอบจนเต็มจากนั้นจึงหยอดเติมเพิ่มความหวานประสานน้ำตาลที่ละลายผสมกับน้ำกะทิเมื่อฟืนลุกติดไฟค่อยๆมอดไปกลายเป็นถ่านแดงจึงจัดแจงนำลงไปปิ้งคล้ายๆกับการหมกไฟสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าตอนนี้ข้าวเหนียวจะค่อยๆกลายเป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีที่อยู่ภายในเตอร์สีเกอร์มอโดนั่นเองครับปล่อย

0: ไอ้ปิ้งหมกไปอยู่ในฐานไฟอีกไม่นานเมตอซูก็ได้การเสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูนี้คล้ายๆข้าวต้มมัดบวกกับข้าวหลามซึ่งข้าวเหนียวก็นุ่มชุ่มไปด้วยความหวานจากน้ำตาลและกะทิและน่ากินขึ้นอีกด้วยเมื่อเจอกล้วยน้ำว้าน้องแพงพอบอกว่าหากเราใส่เฉพาะข้าวเหนียวอย่างเดียวแบบต้นฉบับดั้งเดิมจะทำให้ข้าวเหนียวมีรสขมหน่อย
1: อยากลองชิมเมตอซูไหมคะ
2: อยากค่ะอยากลองชิมมากเลย
1: ถ้าครูแปมมีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะหามาให้ลองชิมกันนะคะ
2: ผมอยากลองมากเลย
1: ก็ค่ะอ่ะงั้นเรามาห่อข้าวต้มมัดกันต่อเลยนะคะ
2: นี่ดูจัดอย่างนี้จะเลี้ยงหาเงินเอาเนื้อเขาน้อยๆไม่ต้องวางเยอะหอมไหมหอม

0: เนี่ยเราจับมุมขึ้นมามุมนี้มุมนี้เนี่ยไปชนมุมโน้นเนี่ยหนูตุ๊บผ่อนมานิดนึงแล้วก็พับตรงนี้นี่พับลงไปอย่างนี้แล้วหนูก็ตบนี้นี่อันนี้นิ้วนี้ในดันนี้ดันเนี่ยเขาเรียกทำตูดกบนะ
1: คุณยายกับน้องเชฟทราบไหมคะว่าที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขามีการทำข้าวต้มมัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะคะ
0: ไม่เคยเห็นคุณยายไม่เคยเห็นเลยค่ะ
2: เหมือนกันค
1: ่ะเขาเพิ่มมูลค่าข้าวต้มมัดธรรมดาเนี่ยค่ะด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวยังไงลองไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แ
3: ม่จ
0: ิ๋
3: มค
0: ่
3: ะแล้วทำไมเราไม่ใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวเลยล่ะคะ
4: ถ้าเราใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวเนี่ยข้าวจะไม่จับก้อนกันนะคะต้องเอาข้าวเหนียวมาช่วยนิดนึงอะค่ะถ้าเราไม่ใช้เลยเนี่ยมันจะทำให้มันร่วนซุยไปเลยแล้วก็จะห่อไม่เป็นรูปร่างเนาะ
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าไหมคะ
5: ได้เลยค
4: ่
5: ะ
4: ใครจะเป็นคนขูดมะพร้าวดีเอ่ย
3: น้องนนท์ขูดด้วยไหมครับ
6: ขูดด้วย
3: ขูดด้วยค่ะ
5: ได้ค่ะ
3: ให้งั้นเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยน้องๆขูดด้วย
7: เดี๋ยวพี่เฟย์เอามือแมวขูดก็ได้ค่ะ
3: นี่ค่ะ
4: มะพร้าวที่เราใช้ทำข้าวต้มเนี่ยต้องเป็นมะพร้าวทึนทึกนะจ๊ะเด็กๆรู้ไหมจ๊ะว่าเพราะอะไร
3: เพราะว่ามะพร้าวทึนทึกเนี่ยนะคะก็จะเป็นมะพร้าวที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปเวลาได้กะทิแล้วเนี่ยมันก็จะมันๆ
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็หอมมากด้วยค่ะเราก็เลยต้องใช้มะพร้าวทึนทึกนะคะได้แล้วงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราคั้นกะทิกันได้
4: ใช่แล้วจ้ะส่วนผสมก็เริ่มจากน้ำก่อนเลยนะจ๊
3: ะ
4: ต้องใช้เป็นหัวจ้ะ
3: หัวกะทินะคะ
4: จ้ะเอา
3: ต
4: ้องใช่
3: ขย
4: ำ
3: ค่ะค่อยๆใส่นั่นแหละ
2: น้ำกะท
3: ิ
2: ออกเยอะมากเลย
3: น้องนนท์เคยคั้นแบบนี้ไหมครับ
6: ไม่เคยเลย
3: ไม่เคยเลยงั้นน้องนนท์ลองทำดูไหม
6: คร
3: ับ ได้ครับผมพี่ฮายาช่วยสอนด้วยนะคะ
2: ทำขึ้นมาแล้วก็บีบเลย
4: ได
3: ้
4: แล้วค
3: ่
4: ะ
3: ได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากรองใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจ้ะ
3: มีนะคะเวลาเราจะกรองอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นผ้าขาวบ้างแต่ว่าถ้าที่บ้านไม่มีนะคะก็ใช้เป็นกระชอนก็ได้ใช่ค่ะแล้วพอเสร็จแล้วได้น้ำกะทิแล้วเราทำอะไร
4: เราก็จะไปเริ่มผัด
3: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมมาผัดเข้ากันให้หมดเลยนะคะ
5: ได้ค่ะ
4: อย่างแรกเลยเริ่ม
3: ก็จะมีกะทิ
4: กะทิค่ะ
3: กะทิค่ะนี่กะทิใส่ในกระทะนะคะใส่หมดเลยหรือเปล่าคะ
4: ค่ะเสร็จแล้วก็เกลือค่ะติดไฟได้เลยค่ะ
3: เสร็จแล้วก็เปิดไฟได้เลยนะคะ
4: ไม่ต้องแรงมากนะคะ
3: ใช้ไฟประมาณ
5: ปานกลาง
3: ใช่ไหมคะ
4: คนไปทาง
3: เดียวกันนะคะคนไปทางเดียวกันนะคะ
2: คุณป้าจิ๋มคะแล้วเราต้องคนไปตลอดใช่ไหมคะไม่ให้กะทิเป็นฝักอะคะ
4: ใช่จ้ะ
3: ใช่ค่ะเป็นฝักเนี่ยนะคะก็คือจับตัวกันเป็นก้อน
2: ข้าวเหนียวนี่ต้องแช่ค้างคืนไว้ด้วย
4: ใช่จ้ะข้าวเหนียวต้องแช่ไว้1คืนนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็แช่เหมือนกันนะคะ
3: ทำไมถึงต้องแช่ด้วยคะ
4: เพื่อให้ความนุ่มนุ่มตัวค่ะ
3: แช่เตรียมเอาไว้นะคะเวลาอยากกินก็แล้วทำดีกว่าเอาข้าวเหนียวออกมาเลย
5: ใช่ค่ะ
3: นี่นะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ลงไปในน้ำกะทิที่เดือดนะคะ
5: ค่ะ
3: แล้วก
4: ็คนแล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายก็คือน้ำตาลทราย
3: ไม่
4: ต้องใช้ไฟแรงมากเท่าไหร่

0: คะ
1: เทเลยค่ะคนไปคนไปเลยค่ะตอนนี้เราก็ต้องเคี่ยวจนกว่ามันจะงวดขึ้นค่ะ
2: น้าจิ๋มคะแล้วยังไงถึงจะใช้ได้คะต้องดูยังไง
1: ก็เรากวนให้มันงวดขึ้นนะคะ
2: ให้เหนียว
1: ใช่ให้เหนียวเหนียวเลยค่ะระหว่างรอน้องฮาย่านะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกล้วยกันก่อนเนาะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ขอแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะเด็กๆใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ยกลงนะคะแล้วก็เอาน้ำตั้งไว้เดี๋ยวเราจะได้นึ่งข้าวเหนียวกัน
0: ได้
1: ค
0: ่ะ
1: นี่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันเนาะตอนแรกเลยเราก็ตักข้าวเหนียวขึ้นมาไม่ต้องเยอะนะคะ
0: ค่ะวันนี้ข้าวเหนียวมันตักแบบน่ารักมากเลย
1: ค่ะกดๆนิดนึงนะคะแล้วก็กล้วยค่ะ
0: กล้วย
1: วางตรงนี้นะคะ
0: กล้วยเราคว่ำในลักษณะแบบนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เอาข้าวต้มข้าวต้มผัดอีกรอบนึงนะคะ
1: ค่ะแล้วเราก็เอาใบตองกดนิดนึงนะคะ
0: ให้มันแน่นๆน
1: ี้ใช่ให้มันแน่นๆแล้วเราก็เอาห่อให้แน่นนะคะ
0: แล้วก็ม้วน
1: แล้วก็ม้วนนี่นะคะ
0: ม้วนแล้วทีนี้ก้มม้วนปลายนิดนึงนะคะแล้วก็พับเก
1: ็บต้องทำอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะมาประกบคู่กันนะคะ
0: อ๋อใช่ค่ะใช่เพราะเขาต้มมันนี่ต้องอยู่
1: อันนี้เราก็วางทับไปก่อนเน
0: า
1: ะม้วนไปเลย

0: ี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะนะจิ๊
1: เสร็จแล้วเราก็เอาใส่ซึ้งนึ่งได้เลยค่ะตั้งแบบนี้เพราะว่ามันจะได้สุก
2: มันร้อน
1: ถึงกันหมดเลย
0: นี่นะคะแล้วจับอย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่โดนมือนะคะโอ้พอดีเลยค่ะ
2: พอดีเลยค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะเอาฝาปิด
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วก็รอเวลาให้เขาต้มสุก
0: ค่ะนี่นะคะสังเกตว่าตรงนี้จะมีช่องว่าง
3: ใช
0: ่ให้ความร้อนผ่านขึ้นมาได
3: ้เ
0: ลยน่ากินมากมากเลยนะคะ
4: ใช่
0: กลิ่นหอมไหมคะ
5: นี่ครับน้อง
6: ดูสองจานหอมอ่ะ
0: หน้าตาพอจะใช้ได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้นัดจิ๋มลองชิมก่อนเลยค่ะ
1: ว่
0: ารสชาติเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างคะสู้ของนัดจิ๋มได้หรือเปล่า
1: ต้องอร่อยอยู่แล้วค่ะเพราะเด็กๆช่วยกันทำอะค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีคนสอนเก่งๆแบบนี้ด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: มาคราวนี้ตาพวกเราชิมบ้างค่ะ
3: ไม่เป็นน้ำลายไหลแล้ว
7: การทำข้าวต้มมัดไรซ์เบอร์รี่เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นอาหารค่ะหลังจากที่ครูและน้องเชสก้าได้ลองห่อข้าวต้มมัดด้วยใบตองและตอนนี้ข้าวต้มมัดก็ได้นึ่งจนสุกแล้วเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไร
8: ข้าวต้มมัดไรซ์เบอร์รี่เป็นสีม่วงของเราจะเป็นสีอะไรคะ
9: งั้นเราลองแกะดูเลยดีไหมคะพร้อมแล้วค่ะของเราก็สุกแล้วนะคะสุกใหม่ๆเลยค่ะระวังร้อนนะคะ เลยระวังนะคะ หยิบออกมาเลยไหมคะ หยิบต้องหยิบหนวด
0: หนวด
9: แกะแกะเลยแกะเลยว่าของเราจะเป็นสีอะไรหน้าตาเป็นยังไง แกะเลย แกะระวังร้อนนะคะ ระวังให้ดีๆค่ะเปิดดูที่หน้าตาเป็นอย่างไร เลยเปิดดูเลยดูไส้เลยว้าวม่วงไม่ม่วงก ัน ช้อนเดี๋ยวช้อนตักเลยลองกินเลยค่ะ กินเลยตักให้ถึงไส้กล้วยเลยกินไม่ถึงกล้วยเลย
0: ลองช
9: ิ
0: มเลย
9: เปิดเลย

0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อยมากเลยค่ะ
0: ขอลองกินเลยแล้วกันนะคะ
2: กินเลยกินเลย
0: นี่ค่ะ
2: ชิมไม่ถึงไส้เลยเป็นไงคะรสชาติ
3: อร่อย
0: อร่อยมากเลย

0: ในรายการวันนี้เด็กๆจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าขนมประเภทเดียวกันเมื่อต่างพื้นที่ก็มีการปรับรูปแบบของวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆและเมื่อมีการสืบต่อกันมาในระยะเวลาที่ยาวนานก็กลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะและในตอนต่อไปครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนได้ความรู้และประสบการณ์อะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะสำหรับวันนี้ครูเป็ดและ
1: เชสกา
0: ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าเป็นภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี

0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
0: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ๊ย
0: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
7: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
4: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
5: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัย

0: ตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมาอย่างทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่
2: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
4: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกบางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคทและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ในบรรดาปราสาทแบบเขมรโบราณที่พบในประเทศไทยนั้นปราสาทหินพิมายนับว่ามีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งปราสาทหินพิมายสร้างขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่16ถึง17และต่อมาภายหลังได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในพุทธศตวรรษที่18ถึงแม้ว่าปราสาทหินพิมายจะเป็นพุทธสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายานก็ตามแต่การตกแต่งด้วยภาพสลักบนหน้าบันและทับหลังของปราสาทส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นภาพที่นิยมกันในระยะเวลานั้นนั่นคือภาพเกี่ยวกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูทั้งพระศิวะพระวิษณุและเรื่องราวที่เป็นที่นิยมมากอีกเรื่องหนึ่งคือภาพสลักเรื่องรามายณะภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะที่ปราสาทหินพิมายปรากฏอยู่ทั้งบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทประธานเกือบทุกด้านยกเว้นทางด้านทิศใต้ด้านหน้าของปราสาทหลังนี้ที่หน้าบันเป็นภาพศิวะนาตราชหรือพระศิวะทรงฟ้อนรำทางด้านทิศตะวันตกหน้าบันและทับหลังของสองส่วนมุกด้านล่างเป็นภาพเล่าเรื่องที่ต่อเนื่องกันทับหลังเป็นภาพเล่าเรื่องตอนพระรามและพระลักษณ์ต้องสอนนาคบาทแวดล้อมด้วยฝูงลิงที่มีกิริยาท่าทางโศกเศร้าเสียใจส่วนภาพที่หน้าบันนั้นจะเห็นพญาครุฑกำลังเหาะลงมาช่วยประตูมุกของเรือนท่าทิศตะวันตกสลักเป็นภาพรามายณะตอนยกทัพเข้าต่อสู้ส่วนทัพหลังเป็นภาพตอนพระรามจองถนนมีฝูงลิงกำลังแบกก้อนหินทุ่มลงในน้ำประกอบด้วยสัตว์น้ำต่างๆทางด้านทิศเหนือหน้าบันเป็นภาพในการรบอีกเช่นกันแต่ทัพหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์สี่กรส่วนประตูมุกเรือนธาตุด้านทิศตะวันออกที่หน้าบันเป็นภาพเท้ามาลีวราชกำลังเสด็จลงมาว่าความระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ส่วนทับหลังเป็นภาพพระรามกำลังฆ่ายักษ์ชื่อวิราช
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ต้นฉบับตัวเขียนเรื่องรามเกียรติ์เป็นฉบับขับคำภาคในหอสมุดแห่งชาติมีอยู่2ชุดคือชุดที่เป็นฉบับคำภาคคำฉันท์และชุดที่เป็นคำภาคภาษาเขมรต้นฉบับคำภาคคำฉันท์มีจำนวนรวมทั้งสิ้น9เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นหรดานทุกเล่มส่วนที่เป็นสันด้านขวางของต้นฉบับทั้งด้านซ้ายและขวาเขียนชื่อหนังสือกำกับไว้ว่าเป็นคำภาคเล่ม1จนถึงเล่ม9บนปกของหนังสือเขียนชื่อเรื่องและตอนกำกับไว้เพียง3เล่มโดยเรียกชื่อสมุดแตกต่างกันว่าสมุดรามเกียรติ์คำฉันท์และพระสมุดรามเกียรติ์คำฉันท์ส่วนฉบับที่ไม่ได้เขียนชื่อเรื่องและตอนกำกับไว้บนปกจะเขียนชื่อตอนของแต่ละเล่มด้วยเส้นดินสอขาวกำกับไว้ในหน้าต้นที่1 2หรือ3ก็ได้เช่นเล่ม4เขียนชื่อตอนกำกับไว้ว่าสัมภาทีเล่ม5เผาลงกาเล่ม6เบญจกายเป็นต้นสำหรับต้นฉบับคำภาคที่เป็นภาษาเขมรมีจำนวนเพียง3เล่มเท่านั้นและทุกเล่มอยู่ในสภาพชำรุดมากทั้ง3เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวหน้าละ2บรรทัดโดยมีคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทยโยงแทรกไว้ระหว่างบรรทัดด้วยนอกจากนั้นยังมีคำภาคที่เป็นฉบับพลัดอีก1เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหาเป็นตอนพระรามยกทัพบันทึกข้อความในเล่มเพียงหน้าละ3บรรทัดสภาพต้นฉบับชำรุดมากบนปกไม่มีชื่อเรื่องและชื่อตอนกำกับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงมาเป็นพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปเจ้าพนักงานราชพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนาสาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรพระทรงสดับปกรณ์ทรงปฏิบัติจนครบ3เที่ยวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้กลับมาทรงงานด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และโอกาสแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.

ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวาระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costumeซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและทรงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จัก

0: การรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่นำภูมิปัญญาผ้าทอดั้งเดิมมาตีความใหม่ผสมผสานงานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสการะล้านนาจากนั้นทรงเป็นประทับแต่งกายหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้พระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและไหมไทยผ่านการตัดเย็บระดับโอกูตูทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่า
1: เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมะวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่

เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 นวัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกรรมคัตสื่ออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครอบครัวบุพภาชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรพิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรยาสมาคมวัดดอนกระเบื้องวัดห้วยสายทองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดบางปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวอรวรรณยาวิชัยลักษณ์พร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามจังหวัดกาญจนบุรีสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติจังหวัดกาญจนบุรีและจิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดโสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 ครอบครัวนันทชัยพรและครอบครัวนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบนิฟินจำกัดนายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหทัยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไป

กราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเลารัตสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวนาไทยพิรมสารและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 14:00 นณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของ

รักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านบลูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะ10สมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกชุบฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอิลฮัมนางเงาะสมาชิกเอกครูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานสูดิงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ฝึกอ่านทำนองสนอง
1: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
0: โอ้ยปูว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ
0: ้
2: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
0: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
1: โอ้ย
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: อะไร
10: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
1: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้รีเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
0: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
0: อ้าวได้สิ
1: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยาย

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: เป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกับ

0: กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักหุกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของหุกุมปากัดซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการสถานศึกษาแกนนำในหลักหุกุมปากัดครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
3: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

0: มน้อยหรือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักฮุกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการฮุกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองฟันปันสุข
1: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆ มาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
3: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
2: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
3: ไหนเอ่ยไหนๆๆครับที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
3: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
3: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้น้องเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
3: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
3: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
4: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
3: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
4: ไม่มีอีกค่ะ
3: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึก
4: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
4: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับสำหรับการนำหลัก9ดีของฮุกมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการฮุกมปากัดครับผม
0: การขับเคลื่อนหลักฮุกมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุลน้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
6: แกนนำ
0: ของอะไรเอ่ย
6: ของฮุกมปากัด
0: หลักฮุกมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
6: ดี
0: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
6: ดีหนึ่ง
3: ดีหนึ่งคือ
6: เป็นคนดี
3: เป็นคนดีเป็นคนดีต้องทำอะไรเอ่ย
6: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
3: แล้วก
6: ็กวาด
3: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
3: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
6: ไม่ยาก
3: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหม
0: ทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม
7: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
1: หมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคำนวณจากทิศทาง

0: เราก็เลยนำหลักการนำหลักการอุปมประกัด9ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักคุกุมปากัด9ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
1: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูทิพสาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
2: ครับอุปมปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะ

0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, mahai riuri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu ni si, man kue arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: Geng kai geng pla, sama mak prau.
1: Gulai telur, gulai ikan, sambal kelapa.
0: Kluk kau somu, kau jau kau niew.
1: Gau nasi berlatih tangan, nasi putih, nasi pulut.
0: King ka takrai, semun prai nana.
1: Halia, lengkuas, serai, pelbagai herba.
0: Ahan ni na, nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dage, make pagi.
1: Nasi dagang.Makan pagi.
0: Ya lan selfie. Chuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie. Mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di. Nam jai lai rin.
1: Musa budak baik. Kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin. Kin fin sedak we.
1: Berkongsi makanan tempatan. Makan seronok.Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางงูดุดุงอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่อง

0: ำคัญของไทยสร้างรายได้ให้ผู้พอเลี้ยงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุน
1: ในส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยบูรณาการ

การศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากทางสวก.ซึ่งประกอบธุรกิจพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าประกอบธุรกิจพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเราจะคัดเลือกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับคุณสมบัตินึงที่เราอยากได้ก็คือต้องการปรับปรุงต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการพัฒนาในธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ด้วยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีอันนี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความต้องการแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรที่ทำตามๆกันแต่เป็นเกษตรกรที่คิดค้นแล้วก็ริเริ่มนะครับแล้วในอนาคตเราหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้ที่เราคัดเลือกเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้และปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของเราถ้าจะสรุปสั้นๆก็หัวไวใจสู้โครงการของเราเนี่ยนักวิจัยไม่ใช่เป็นพระเอกเกษตรกรต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ในชื่อโครงการเนี่ยก็บอกว่าเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใครที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเกษตรกรการที่จะสอบถามเขาว่าเขามีความต้องการอะไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับที่จะต้องสอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรเรามาในฐานะผู้แก้หรือผู้ช่วยเราจะต้องถามว่าให้เราช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาลงพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาจริงเนี่ยมันดีที่สุดและมันแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ผมไม่รู้จักได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำความรู้จักเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกปัญหาว่าเขามีอะไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่เราก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีความสามารถในแก้ปัญหานั้นไหมด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้ผมว่าเป็นใจหลักของการทำงานส่งเสริมแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเข้าถึงปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อเอามาเป็นโจทย์วิจัยทำในสิ่งที่เกษตรกรประเทศชาติต้องการมากกว่าสิ่งที่นักวิจัยต้องการต้องไปหาโจทย์จริงมาแก้ปัญหานะครับแล้วโจทย์ตรงนี้มันสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนวิธีคิดที่เราจะลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเราสามารถเอาไปใช้เล่าให้ลูกศิษย์ของเราฟังได้เวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดได้บางครั้งก็มองอีกมุมนึงก็ได้นะว่าเกษตรกรบางทีไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรนะครับนี่อาจจะลองฟังแล้วสับสนนิดนึงบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรนักวิจัยที่มาจากต่างถิ่นจากพื้นที่อาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ขาดทางแก้ปัญหาต่างหากนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรไทยถามเขาเถอะครับเขารู้แต่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่รู้จะหาคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างไรเราคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรปลากระชังก็ต้องตามแม่น้ำอยู่แล้วก็จะมีนครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็สกลนครทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นกระชังในแม่น้ํา5รายแล้วก็เป็นบ่อดินรายหนึ่งนะครับหลักๆ ก็คือที่เราเลือกเกษตรกรที่เป็นกระชังในแม่น้ําเนี่ยเพราะว่าเขามีความเสียหายที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเกษตรกรที่ลงทุนสูงกระชังแต่ละกระชังใช้เวลาลงทุนกับใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกเป็นแนวธุรกิจไม่ได้ออกเป็นแนวทางเลี้ยงเพื่อกินอยู่ตามบ้านเรือนเขาเลี้ยงเพื่อค้าขายธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกเกษตรกรปลากระชังและอีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิเขตสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในการที่มาเป็นเครือข่ายก็เป็นผู้ร่วมโครงการในการที่จะร่วมทำโครงการนี้หลักๆแล้วเวลาเราทำโครงการประเภทนี้ก็จะมีการตรวจวัดช่างวัดเป็นประจำปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังทำการช่างวัดกันอยู่ก็เราก็จะได้ข้อมูลเรื่องความยาวน้ำหนักอัตรารอดอัตราแรกเนื้อเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันโรคปรสิตภายนอกอะไรต่างๆซึ่งตอนเนี้ยเราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเราทำเรื่องวัคซีนนะครับก็คือเราเอาปลาที่ฉีดวัคซีนกับปลาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเลี้ยงร่วมกันก็เห็นผลว่าปลาวัคซีนกับปลาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นณฤดูนี้ไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ปลาวัคซีนในการเลี้ยงช่วงหน้าหนาวนะครับเฟสต่อไปเนี่ยเราสนใจที่อยากจะดูเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงที่โรคระบาดอยู่แล้วโรคระบาดจริงๆคือช่วงหน้าร้อนเฟสต่อไปเราเลยอยากจะดูว่ามันมีผลแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนว่าระหว่างปลาวัคซีนกับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงที่ดูโรคระบาดครับก็เรากำลังวางแผนกำลังจะเลี้ยงครอบต่อไปกันอยู่ครับก็หลักๆ ก็ได้ประมาณนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ช่วยทำการทดลอง

0: องให้เราบางครั้งเก็บข้อมูลให้เราแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันประสบผลสำเร็จได้ข้อมูลออกมาจริงเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้
1: เนื่องจากเราเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับในแม่น้ำโขงนะครับมีการเลี้ยงปลาในกระชังค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่เป็นปลานิลแปลงเพศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ในทั้งในแม่น้ำโขงทั้งในลุ่มน้ำสาขาจำนวนมากแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะครับจะประสบปัญหาเรื่องของการตายจำนวนมากนะครับอาจจะมีบางรายเนี่ยตายยกกระชังจนหมดเนื้อหมดตัวจากโรคระบาด ที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสภาวะของโรคที่มันเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดปัญหาตรงนี้เราควรจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นประเด็นของโครงการวิจัยนี้ก็เลยเริ่มขึ้นจากการว่าถ้าปลาเรามันมีสุขภาพที่ดีมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับมีการจัดทำวัคซีนที่ป้องกันโรคโดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าที่จะช่วยลดภาวะเสี่ยงของเกษตรกรได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรปล่อยปลาเนี่ยกระชังนึงไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวนะฮะต่อกระชังนะครับถ้าเป็นผลผลิตคิดแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1,000 กิโล 1,000 กิโลกิโลละ75บาทนี่ก็เป็นเงินจำนวนมากนะครับถ้าเกิดความเสียหาย1รายเนี่ยมี10กระชัง20กระชังมันจะเกิดความเสียหายจำนวนมากเพราะนั้นเราก็เลยคิดโครงการวิจัยที่จะพัฒนากระบวนการเลี้ยงโดยใช้ปลาที่เป็นปลานิลวัคซีนจากบริษัทมานิเจนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำวัคซีนปลานิลแปลงเพศมาใช้ในการลดปัญหาภาวะเสี่ยงในจุดนี้เพื่อทดสอบในพื้นที่จริงนะครับในแม่น้ำโขงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาและอยากจะทดสอบว่ามันใช้ได้จริงไหมกับสภาวะการเลี้ยงในปัจจุบันครับคือเรากับบริษัทมานิฟาร์มนะครับมานิเจเนติกก็เป็นรุ่นพี่ที่เกษตรนะครับก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีความร่วมมือกันทางบริษัทก็อยากจะทดสอบปลาของบริษัทเช่นเดียวกันบริษัทพัฒนาปลาตัวนี้จริงๆแล้วปลาที่ทำวัคซีนนะครับจะมีราคาแตกต่างกับปลาที่จำหน่ายปกติอยู่ประมาณตัวละ1บาท50สตางค์เป็นอย่างน้อยนะครับเวลาปล่อยปลาในกระชังเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยปลาที่ขนาดประมาณ30ตัวต่อกิโลนะครับประมาณตัวละประมาณ6บาทแต่ว่าถ้าเป็นปลาวัคซีนอาจจะอยู่ที่7บาทกว่า7บาท50ซึ่งมันมีต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นกระบวนการเลี้ยงกระบวนการใช้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าเรามีการทดสอบดูความคุ้มทุนดูว่าระยะไหนที่มันเหมาะควรจะใช้ปลาที่เป็นปลาทำวัคซีนในพื้นที่เลี้ยงช่วงไหนควรจะเป็นปลาปกติก็ได้ไม่เกิดภาวะเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการจะทดสอบแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรว่าช่วงไหนมันควรจะเลี้ยงปลาวัคซีนเพื่อลดปัญหาในการเลี้ยงนะครับช่วงปล่อยปลาของโครงการนี้นะครับเป็นช่วงเราปล่อยปลาช่วงข้ามหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกานะครับตอนนี้ก็กุมภามันก็จะอยู่ในช่วงที่หนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนนะครับในช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบาดของสเตรปพวกนี้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคเนี่ยเราจะได้ข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเจริญเติบโตการเลี้ยงเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลไปแล้วในส่วนของปลานิลปกติกับปลานิลที่เป็นปลาวัคซีนเนี่ยทางสถิตินะครับทดสอบแล้วไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่อนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่ร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันแล้วก็ตายยกกระชังเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมาเพราะนั้นเราจะเห็นแนวโน้ม เรื่องของอัตรารอดการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปริมาณผลผลิต productivity ของแต่ละกระชังของพี่น้องเกษตรกรแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลหลังจากช่วงเปลี่ยนฤดูกาลไปอีกข้อมูลนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเห็นว่าปลาที่เราใช้ที่เป็นปลาวัคซีนกับปลาปกติที่เป็นปลานิลแปลงเพศเนี่ยช่วงข้ามหนาวมันมีผลกระทบอะไรไหมนะครับจริงๆถ้าผมมองนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการเลี้ยงปลาปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรจะไม่เลี้ยงปลาหน้าหนาวจะไม่ปล่อยปลาในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทานอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยเจริญเติบโตช้าระยะเวลาการเลี้ยงนานต้นทุนมันอาจจะยืดยาวออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากดูว่าถ้าเราเลี้ยงปลาทั้งปีเนี่ยถ้าเราปล่อยปลาหน้าหนาวไปคาบเกี่ยวไปจับผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการผลผลิตชุดนี้จะไปออกช่วงเมษาก็คือสงกรานต์นะฮะช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ราคาปลาดีที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและสามารถจำหน่ายได้ปริมาณจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแต่โดยปกติพี่น้องจะเลี้ยงช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อลดสภาวะการเลี้ยงจากหน้าหนาวที่ปลาโตช้าทานอาหารน้อยลงนะครับแต่ว่าผลจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกและในอนาคตงานวิจัยก็ควรจะทำทุกช่วงฤดูกาลนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปลาที่ทำวัคซีนมาแล้วเลี้ยงผ่านทุกช่วงฤดูมีผลกระทบอะไรไหมเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่ได้ทำวัคซีนเป็นปลาปกติมันสามารถที่จะอธิบายพี่น้องเกษตรกรได้ว่าช่วงไหน

0: ควรจะใช้ปลาแบบไหนช่วงไหนควรลดต้นทุนไม่ต้องซื้อปลาวัคซีนลดไป1.50 บาทเลยใช้ปลาปกติไม่มีผลกระทบอันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เราจะได้ในอนาคตอีสานนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราไกลทะเลนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้บริโภคปลาทะเลสดๆเนี่ยเป็นไปได้ยากปลาน้ำจืดปลานิลนะครับพวกปลาน้ำโขงเนี่ยเป็นโปรตีนหลักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับความยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความยากจนด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายรายนะครับที่ไม่มีพื้นที่ทำกินบนพื้นดินพื้นแผ่นดินนะครับก็มาขอพื้นที่ในการเลี้ยงในแม่น้ำโขงก็สามารถที่จะไปได้นะครับยกระดับอาชีพในจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
1: ความสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการทดลองเลี้ยงนั่นก็คือบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดค่ะการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ของบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดเริ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกณฑ์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทย

0: คือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นเจดีย์รายระเบียงคดกำแพงแก้วและวิหารพระพุทธไสยาสน์เป็นต้น

ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญคู่กับสังคมไทยมาช้านานในสมัยอยุธยาช้างเป็นทั้งพาหนะของชนชั้นสูงสำหรับพระราชดำเนินทางบกและเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกยิ่งถ้าเป็นช้างเผือกสิ่งมงคลคู่บ้านคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาเลี้ยงและประดับยศให้ด้วยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยาจึงมีการจับช้างเพื่อนำมาฝึกใช้งานโดยสถานที่จับช้างมีชื่อเรียกว่าพเนียดแต่เดิมพเนียดคล้องช้างของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณวัดซองด้านทิศเหนือของพระราชวังจันทร์เกษมครั้นถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดให้ย้ายพเนียดไปตั้งที่ตำบลทะเลย่าพเนียดมีลักษณะเป็นข้อขนาดใหญ่2ชั้นชั้นนอกก่ออิฐเป็นเชิงเทินสูงชั้นในฝังเสาไม้เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีช่องให้ช้างเดินผ่านได้ทีละตัวตรงกลางพเนียดมีหอประดิษฐานพระพิคเนศด้านนอกจะมีเสาปักเรียงกันโดยจะปักเสาให้สอบจากกว้างสุดมาแคบสุด

0: หรือคล้องช้างเผือกเพื่อประดับพระเกียรติยศแล้วยังเป็นมหรสพอย่างหนึ่งที่จะทอดพระเนตรเพื่อความสำราญพระราชหฤทัยด้วย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสักเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

คุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางงามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานศาลเจ้าที่เสกสรรบันดาลขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4

ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียน1เล่มพร้อมด้วยเครื่องไทยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดสุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี้ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีนและหากเราเดินจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนสุดถนนสายนางามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงคระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ3ชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ภายในเมืองใหญ่ไพศาลแห่งย่านปากใต้เมืองโบราณที่ผู้คนต่างเรียกขานในยุคปัจจุบันว่าเมืองสงขลา

สงขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารย์จารึกอยู่ในจดหมายเหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสาแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงคระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอร์แซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่มีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลา

0: ในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโคลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขรซึ่งสันนิษฐานกันว่าเรียกตามลักษณะเมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันเมืองสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตะโมกองชาวมุสลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตะโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตะโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตั้งตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือนหลงเหลือไว้แต่เพียงแผ่นดินเท่านั้นครั้นต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2318ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจนผู้คนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกันดารไม่สามารถตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรีเทียนเซ่งผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยางเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่พร้อมทั้งพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นเพราะลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ดาโตะโมกอลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเขาเขียวซึ่งเป็นภูเขาที่ต่อกันมากับ

0: ขาแดงอันเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาส่วนที่เป็นพื้นราบลงมาเหมือนกับเป็นแหลมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกบ้านแหลมสนมาตั้งแต่เดิมสงขลาฝั่งแหลมสนนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครยุคแรกๆของการตั้งเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนก็ล้วนแต่เป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนที่พอจะมีอยู่ในสมัยนั้นรวมทั้งที่สาธารณะก็ล้วนแต่เป็นศิลปะแนวจีนทั้งสิ้นและที่สำคัญเจ้าเมืองศรัทธาในพระพุทธศาสนาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของวัดจึงมีอย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามากันเข้ามาอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี่ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
1: นี่คือกำแพงเมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะ อยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่เป็นถนนใหญ่เหมือนอย่างปัจจุบันนะคะจะเป็นทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหลนเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญจรไปมาได้ถนนนครนอกใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะแล้วก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

บริเวณตรงนี้คือศาลาจารึก3ภาษาเหตุที่เรียกว่าศาลาจารึก3ภาษาเนี่ยเนื่องจากว่าในศาลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี่จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับอย่างเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษาไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่3กลุ่มและที่สำคัญก็คือการที่คน3กลุ่มมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลด้วยกันนี่แสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเสื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า3หลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลา

หนึ่งในถนนเก่าการที่เรียกขานกันว่าถนนไซบุรีภูมิสถานที่ตั้งอยู่คู่ขนานกับถนนนางามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

0: วัดมชิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางในปีพุทธศักราช2431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นวชิรยานวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์หรือวัดกลางเป็นวัดมชิมาวาดและได้รับการปฏิสังขรเรื่อยมาโดยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สมเด็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2394เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่าง10หมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมืองสงขลาผสานพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมชิมาวาดวรวิหารคือพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนประทับนั่งปางสมาธิพุทธลักษณะแบบไทยผสมจีนประดิษฐานอยู่ในบุตรสบกลักษณะคล้ายบุตรสบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขนาดย่อส่วนสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระอุโบสถวัดมชิมาวาดนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแห่งหนึ่งของภาคใต้
1: โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมชิมาวาสนั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่าของที่อื่นๆเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยเปิดเผยหมดเปิดกว้างจะไม่มีเพดานนะเพราะฉะนั้นเราสามารถดูความอลังการของเครื่องไม้ทั้งหมดพอลงมาที่ผนังของอุโบสถเห็นว่าทั้งทุกด้านของฝาผนังเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะตอนบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทวดานั่งประทับนั่งพนมมือมุ่งตรงไปที่พระประธานเป็นการนมัสการทำความเคารพต่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในยุคที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

วัดมัชฌิมาวาสโบราณสถานที่ผสมผสานงานทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นเป็นสง่าล้ำค่าเคียงคู่ถิ่นฐานย่านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านานอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกเป็นภาษาจีนถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสงขลาให้เห็นเป็นประจักษ์สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอยู่บนกำแพงแก้วของพระอุโบสถทั้ง4ทิศดังที่เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสองค์ที่12พระราชศีลสังวรได้เรียบเรียงแปลไว้อยู่ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใ

0: ดังนี้เจ้าพระยาผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลโง่ตั้งจิตสร้างกุศลปกครองราษฎรนิกรรักความเป็นธรรมขึ้นชื่อลือเกียรติงามเป็นคนสุจริตไม่พูดเท็จมีมนุษยธรรมกุศลทานน้ำใจงามไม่เลวมีพรสวรรค์ยึดหลักเป็นกลางเมืองสงขลาเป็นสุขสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมีเป็นเมืองขึ้นชื่อลือนามทั้ง4ทิศถึงแม้ถูกราวีร้อยครั้งก็ยังยืนยงถาวรตลอดไปกษัตริย์เสด็จสงขลาประทานพรแก่ราษฎรนิกรดังประทีปสาดส่องไปทั่วราษฎรด้วยเมตตาธรรมจากจารึกบนเสาหินแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองคนจีนบรรพชนต้นตระกูลณสงขลาผู้จงรักภักดีและปกครองบ้านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านาน
1: บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีเกียรติประวัติอันเกรียงไกรของตระกูลณสงขลาบรรพชนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตสถิตติดอยู่ภายในอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานโดยมีผู้ที่เป็นต้นตระกูลคือในเหยียงแซ่เฮาชาวจีนเจียงจิ้วหูตำบลบ้านแซ่หินเหนือเมืองแอมุยมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนได้อพยพเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลาเก่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งเขาแดงจนเติบโตเป็นคหบดีราษฎรต่างเรียกขานว่าตัวแปะต่อมาได้เริ่มรับราชการเป็นนายอากรทำอากรรังนกเกาะ4เกาะ5ถวายเงินปีละ50ชั่งจนได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งให้เป็นพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและเป็นผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่1ซึ่งต่อมามีการสืบเชื้อสายโดยลูกหลานให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามาหลายชั่วอายุคนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความเจริญสืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงเมืองสงขลาและหัวเมืองมาลายู7หัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยายมราชเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียรคีรีเป็นจางวางกำกับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318ครั้งสมัยกรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น126ปีหลังจากนั้นพระยาพฤกษาพิรมบุตรชายพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8ได้ทำคุณงามความชอบไว้อย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2456เป็นลำดับที่108ของสยามนับเป็นสิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บรรพชนคนสงขลาภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามมายาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งอุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: นี่คือสุสานของพระยาสุวรรณคีรีสมบัติเหยียงแซ่เฮาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลณสงขลาและเป็นต้นสกุลณสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสกุลณสงขลาทุกสายสกุลก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำพิธีคารวะบรรพบุรุษในเทศกาลเชงเม้งบรรพบุรุษของเราได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นห่วงซุยเนื่องจาก

คฤหาสน์หลังนี้นะครับเป็นของท่านเนตรณสงขลานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้ค่อนข้างจะนิ่มนวล นะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปแล้วก็ทางจีนผสมกันนะครับอาคารหลังนี้ตอนหลังท่านเนตรณสงขลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ขายให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นศาลากลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างไปเวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525ซึ่งปีครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์พอดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบัน

0: การเวลาผ่านมาจนถึงพ.ศ.นี้บ้านเมืองอันเรืองนามที่มีประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนจีนรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเรื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานานจนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟั่งตั้งอยู่บนถนนนางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3ของตระกูลข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลำจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปากใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหารบอกผ่านกันไปทั่วให้รู้ว่าร่อยจังฮู
1: ้ประวัติความเป็นมาของข้าวสตูคือกงเขาเล่าต่อๆกันมาบางเมืองไทยนี้ที่นี่ยังมีมะพร้าวก็เลยลองมาทำทานดูแล้วก็คนข้างบ้านแล้วก็ชอบว่าให้ทำขายเลยร้านนี้ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีแล้วก็เลยติดปากตั้งแต่รุ่นโกงมาถึงรุ่นหลานนี่รุ่นที่3แล้วค่ะ
2: สตูนี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของไทยเราที่คนจีนทำเนี่ยใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มและครับรสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็ม
3: ผมทำที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วรุ่นพ่อเขาแล้วรุ่นลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังเลยมาคือมากินประจำแล้วก็ถ้าแขกไปพวกมาเยี่ยมก็จะพามากินที่นี่ถ้ามาสงขลาต้องมากินที่นี่ถึงจะถึงสงขลา
0: นี่คือหนึ่งในหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันการันตีได้ว่านักราแห่งนี้ท่วมท้นจนล้นปลีไปด้วยนานาอารยะวัฒนธรรมอันก่อร่างสร้างจากวิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานของบ้านเมืองเรืองรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่ของเมืองสงขลาชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขลาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาต่างกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาต่างกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครราและยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วเราก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์สุดหมอกหรือพระเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้าง
1: จนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียรคีรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะสร้างเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดเขาตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวันตกพื้นภูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าหัวเขาแดง
1: ผมจะพาผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นภูมิของผู้คนชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโต๊ะโมกอลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้ง
0: ณสถานที่แห่งนี้สู่รุ่นลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา
2: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโต๊ะโมกอลผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้าง

0: ืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับเมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2230ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดงประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อมทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุลต่านสุไลมานไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชุยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมาลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมาลายูผู้นี้ได้ทำป้อมคูประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้กลับมาทุกคราวหลังจากนั้นแขกมาลายูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาหลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ได้ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงเข้มแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการสึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง
1: ป้อมปืนแห่งนี้เป็น1ใน14ป้อมของเมืองสิงขรนครเมื่อครั้งที่เมืองสิงขรนครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนใจเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากว่ามีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินอันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาตอนปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัววีอย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่องร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองคูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝั่งเขาแดง
2: ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่ใช่เพราะคนไทยพุทธไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนเพราะก็ให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดผมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาชนบริเวณนี้

ล่วงการผ่านสมัยเชื้อสายชาวมุสลิมยังคงเป็นหนึ่งในชนชาติสำคัญของแผ่นดินสองทะเลโดยอาศัยกระจายอยู่ตามชุมชนในจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น

การอยู่ร่วมกันของ3เชื้อชาติ3วัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในเขตตัวเมืองสงขลายุคปัจจุบันณมัสยิดอุษาสนะอิสลามหรือที่ผู้คนในชุมชนต่างเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชชิมาวาดวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือนายช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: อกจากนี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปนิยมชมชอบนั่นก็คือข้าวมันแกงไก่อาหารที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของคนทั้ง3ชนชาติในด้านวัฒนธรรมการกิน
1: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยประกอบด้วยข้าวที่หุงด้วยกะทิกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับนะหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ผัดเครื่องปรุงที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุกจึงเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่นะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติ
2: ข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครได้เริ่มทำแต่ก็เป็นอาหารหลักที่นิยมทานกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็แม้ทั้งคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมทานกัน
0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกลียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน3ชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนักราแห่งนี้แม้บันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความ

0: ทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสารเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
1: การผสมผสานวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
2: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าดินแดนแห่งนี้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต
0: นี่คือโอกาสอันดีที่อนุชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณเพื่อย้ำเตือนสติให้เราได้รำลึกว่าอะไรคือรากเหง้าของตัวเราอย่างแท้จริงสวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินถึง238ปี
1: เจเจเจเจ
2: เอ้ยเอเจเมย์ตะโกนอะไรมีอะไร
1: ตะลองสวัสดีครับ
2: สวัสดีลูกตะโกนหาเจเจมีอะไรเหรอ
1: ก็เจเจน่ะสิครับไม่รู้หายไปไหนเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ำมาแล้วบอกให้ยืนรออยู่ตรงนี้พอผมออกมาก็หายไปแล้วครับมือถือก็ติดต่อไม่ได
2: ้โอ้เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะไปไปรีบไปตามหากันทะลุไป
1: ได้ได้ครับ
2: โอ้โหเจเจเอ้ยนี่มานั่งทำอะไรอยู่เนี่ยฮะ
1: ผมรู้ซึ่งในรัฐธรรมแล้วครับ
2: เฮ้ย
1: ผมจะปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งขัดครับ
3: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บเดียวทำไมดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยเนี่ย
2: มันก็ไม่น่าแปลกอะไรหรอกเพราะว่าที่วัดระฆังแห่งเนี้ยเป็นศาสนสถานที่เก่าแก่และก็ยังมีปูชนียสถานหลายสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ภายในวัดแห่งนี้แหละ
1: โอ้จริงเหรอครับเนี่ย
2: จริงสิวัดระฆังโคสิต

0: ตารามวรมหาวิหารเนี่ยเดิมชื่อวัดบางว่าใหญ่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็สมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงโปรดเกล้าให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเลยทีเดียวนะแล้วต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีการขุดพบระฆังในวัดนี่แหละก็น่าจะเป็นเหตุที่ทำให้เรียกชื่อใหม่ว่าวัดระฆังตอนนั้นก็น่าจะรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็เลยโปรดเกล้าให้นำระฆังที่ขุดได้เนี่ยไปไว้ที่หอระฆังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วแล้วจึงโปรดเกล้าให้สร้างหอระฆังและสร้างระฆังขึ้นอีก5ใบมาถวายแขวนไว้แทนเมื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่แล้วเสร็จจึงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดระฆังโคสิตารามและพระองค์ยังทรงสร้างพระปรางถวายนะซึ่งถือว่าเป็นพระปรางที่สร้างถูกแบบที่สุดนับว่าเป็นพระปรางต้นแบบของกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีสวดทรงงดงามมากเลยทีเดียวและสิ่งที่จะทำให้พวกเราว้าวที่สุดในวัดระฆังแห่งนี้ก็น่าจะเป็นหอพระไตรปิฎกเดิมเป็นพระตำหนักของรัชกาลที่1ครั้งสมัยรับราชการอยู่กรุงธนบุรีลักษณะก็เป็นตำหนัก3หลังแฝดและภายในนั้นยังมีตู้พระไตรปิฎกขนาดใหญ่อยู่หอละตู้เนี่ยนะนี่ยังไม่หมดนะภายในวัดแห่งนี้ยังมีพระวิหารสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งท่านเป็นสังฆราชองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็วิหารฝั่งตรงข้ามนั่นก็จะเป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารแห่งนี้ในสมัยรัชกาลที่4ที่5ก็ถือว่าท่านเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่มีผู้คนนับถืออย่างมากในประเทศไทย
1: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5พระนามของท่านเนี่ยก็ยังคงเป็นที่กล่าวถึงในสมัยนี้เลยนะครับ
0: ใช่นอกจากนี้ที่วัดระฆังแห่งนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะ
1: ถึงแม้ว่าประเทศไทยเรานะครับจะเป็นประเทศที่นับถือศาสนาได้อย่างหลากหลายแต่มีสิ่งนึงเลยครับที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือศาสนาพุทธที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนั่นเองครับและวัดแห่งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสุดยอดศาสนสถานของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับและในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
4: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านาน

ความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต้

0: นี่เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
2: คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเคลื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเคลื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านห้องสี่ใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บาทผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก้ครัวมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก้มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509

0: เกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลขันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยยกออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
1: ยายมาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเหงื่ออยู่พุ่นเอาเหงื่อไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
0: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับน้องเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในให้ในนาเขานะครับเพราะท่านได้เห็นในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้ไม่สร้างประโยชน์เลยนะก็เลยมาเห็ดเป็นร่องเห็ดเบิ้งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบ้านก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพอใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตอนนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่ตอนนี้มาครับ
0: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั่งปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเข้าบางเทื่อจนดึงบ่ออก

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดูเจาะให้เป็นให้มันรอดใหม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: ิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทานนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ำผมรอผมก็หมดรอมาได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวพอตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: yerine bak.
1: บางครั้งหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฟังเขากับลงไปดำน้ำมึงครับว่าใหม่ตัวนี้เขาพอซื้อซำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซำไหนนะครับเพราะว่าเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก่นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินน่ะนะเพิ่นเก่งเพิ่นว่าเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นจังซี่นะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเหลือยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันกระทรวงท่านยังเพิ่งสนับสนุนครับคือว่านุ่นเป็นท่องเที่ยวเขาก็จะจัดกิจกรรมมันก็จะมีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังสี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่
2: ระวังเตี๋ยขาบ่อนไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทํางานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สําคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทํากินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิ

0: บ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
1: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you.
1: Yes.
0: Kapun ka.
1: Oh. How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประทังศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

จุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชวาเลียเดอโชมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่2เข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกสาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง

ากจะพูดถึงสถานที่ที่เป็นตัวแทนแห่งความรักที่แฝงเรื่องราวเอาไว้มากมายมิ้นเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยพบเคยเห็นกันมาบ้างซึ่งส่วนมากเป็นสถานที่ในต่างประเทศแต่ถ้าพูดถึงในประเทศไทยของเราล่ะคะเรามีสถานที่ที่เป็นตัวแทนของความรักแบบนี้อยู่บ้างหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยากพาคุณผู้ชมมาคลายสงวนเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความรักตอนนี้เนี่ยมินยืนอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยค่ะและข้างหลังมินนี่ก็คือห้องสมุดนิวสันเฮแต่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรักยังไงแล้วจะเป็นตัวแทนความรักด้วยหรือเปล่าต้องเข้าไปหาคำตอบข้างในกับมินค่ะ

ที่มินเดินสำรวจมาคร่าวๆเนี่ยที่นี่นี่มีแต่หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะมีทั้งนวนิยายมีวรรณกรรมแล้วก็มีเรื่องราวที่อิงประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์อังกฤษทิเบตมีทุกที่เลยต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ของนักอ่านเหมือนกันใครชอบอ่านหนังสือพวกวรรณกรรมเก่าๆมาที่นี่ได้เลยนี่มีหลายเล่มเลยนะคะเนี่ยที่อยากอ่านแต่ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันดีกว่าค่ะว่าห้องสมุดแห่งความรักที่นี่เนี่ยมีอะไรให้มินค้นอีกบ้างประวัติของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้จดทะเบียนขึ้นเป็นสมาคมห้องสมุดเมื่อวันที่25มกราคมพ.ศ. 2412โดยสมาชิกสมาคมสตรีหรือ The Ladies Bazaar Association ซึ่งประกอบไปด้วยสตรีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพขณะนั้นค่ะโดยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพในระยะแรกถูกเรียกว่าสมาคมห้องสมุดสตรีกรุงเทพและในพ.ศ. 2454จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นสมาคมห้องสมุดกรุงเทพตามในสมัยนั้นตัวห้องสมุดไม่ได้มีอาคารเป็นหลักเป็นแหล่งมีรูปร่างสวยงามแบบที่เห็นในปัจจุบันค่ะจะใช้สถานที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามบ้านของสมาชิกแต่ละคนที่จะสามารถอนุเคราะห์หรือถ้าจะให้นึกภาพก็เหมือนการมารวมตัวการอ่านหนังสือนั่นแหละค่ะที่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยนะคะรู้ไหมว่ามีอายุกว่า150ปีแล้วนะคะและนี่เลยในตู้นี้นี่เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงอายุของที่นี่ได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามีตั้งแต่หนังสือรุ่นแรกๆรุ่นร้อยกว่าปีที่ตั้งห้องสมุดแห่งนี้มาเลยนี่คุณผู้ชมดูสภาพหนังสือนี่บ่งบอกถึงความเก่าแล้วก็เรื่องราวได้เลยนะคะเนี่ยว่ามีอายุจริงๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าห้องสมุดที่ต้องบอกว่าอยู่กลางเมืองนะคะเนี่ยจะอยู่มาได้ถึงกว่า150ปีขนาดนี้ดูตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมคะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องสมุดแห่งนี้เลยนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้เลยตรามหาวชิราวุธซึ่งก็เป็นตราประจำของรัชกาลที่6และนี่ค่ะตรงนี้เนี่ยมีพระบรมฉายาลักษณ์รวมถึงมีข้อความด้วยเขียนว่า A gift from King Rama VI ของขวัญจากรัชกาลที่6ค่ะทรงพระราชทานไว้ปี1925คิดเป็นพุทธศักราชก็2468ตั้งแต่ปี2468ดูเผินๆแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นโต๊ะธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นเลยว่านี่เป็นของพระราชทานจากกษัตริย์ซึ่งก็คือรัชกาลที่6นั่นเองแต่ที่สำคัญค่ะถ้าใครมาดูไฮไลท์ตรงนี้ขอบอกขอย้ำเลยนะว่านี่เป็นชุดสุดท้ายแล้วจริงๆคือตอนท่านทรงพระราชทานมาเนี่ยมีหลายชุดเหมือนกันนะตอนนี้วันนี้ปี2558เหลือแค่ชุดนี้ชุดเดียวเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ชื่นชมด้วยความระมัดระวังนะคะเอาล่ะพาชมไฮไลท์ไปแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนแล้วสักทีว่าทำไมห้องสมุดแห่งนี้ถึงได้เป็นห้องสมุดแห่งความรักตามมาเลยจากที่มินได้พาคุณผู้ชมเดินชมความสวยงามโดยรอบของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้ไปแล้วก็อดที่จะเล่าถึงผู้ที่ออกแบบอาคารแห่งนี้ไม่ได้ค่ะซึ่งผู้ที่ออกแบบอาคารที่สวยงามแห่งนี้ก็คือมาริโอตามันโยสถาปนิกเอกแห่งยุครัชกาลที่5ชาวอิตาเลียนผู้เดียวกันกับที่ออกแบบโบสถ์ซานตาครูซและพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเอกลักษณ์การออกแบบของตามันโยอย่างหนึ่งก็คือรูปทรงแบบนีโอคลาสสิกตามสไตล์ยุโรปที่มีลวดลายโค้งเว้าอ่อนช้อยสละสลวยและมีโดมที่โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวอาคารนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่เนี่ยที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะว่าจริงๆแล้วบริเวณตรงนี้เป็นทางเข้าเดิมของห้องสมุดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ไปแล้วเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูเลยก็คือป้ายนี้เนี่ยแหละค่ะที่เป็นจารึกแล้วก็เป็นคำตอบว่าทำไมที่นี่ถึงได้เป็นอนุสรณ์สถานแทนความรักเพราะว่าดร.โทมัสเฮเวิร์ดเฮสนะคะสร้างห้องสมุดแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงให้แล้วก็เป็นอนุสรณ์สถานให้กับภรรยาสุดที่รักคือเจนนี่เนลสันเฮสค่ะห้องสมุดแห่งนี้เป็นสถานที่ตัวแทนของความรักยังไงJenny Nelson Hayes Library. This building was erected in 1921 by Dr. T. or Thomas Hayward Hayes as a memorial to his wife, Jenny Nelson Hayes, who for 25 years, 1895 to 1920, was the inspiration and mainstay of the Bangkok Library Association organized in 1869.ซึ่งเจนนี่เนี่ยถือว่ามีคุณูปการเกี่ยวกับห้องสมุดในกรุงเทพเป็นอย่างมากเพราะว่าได้อุทิศตัวทำงานเกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวกับห้องสมุดในกรุงเทพนานถึง25ปี
ตัวอาคารของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้เป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่เจนนี่เนลสันเฮภรรยาผู้ล่วงลับของคุณหมอโทมัสฮาวาร์ดเฮที่อุทิศตนแด่งานอันเป็นที่รักของเธอคือการเป็นบรรณารักษ์ตลอดระยะเวลา25ปีจนวาระสุดท้ายของชีวิตอาคารแห่งนี้จึงกลายเป็นที่ตั้งของสมาคมห้องสมุดกรุงเทพตั้งแต่นั้นมาและได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นห้องสมุดเนลสันเฮเพื่อเป็นการระลึกถึงเจนนี่เนลสันเฮและความรักของเธอนั่นเองค่ะพอดร.โทมัสรู้ว่าภรรยารักอะไรชอบอะไรสิ่งที่เขาทำได้เพื่อระลึกถึงภรรยาที่จากไปคือการสร้างสิ่งที่เธอรักซึ่งคือห้องสมุดแห่งนี้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ระลึกถึงแล้วรวมถึงให้คนอื่นๆเนี่ยได้รู้ถึงความรักที่เขามีให้กับภรรยาด้วยโอ้ยโรแมนติกมากๆปกติได้ยินแต่ความรู้คู่วิชาการคราวนี้ความรักก็มาคู่วิชาการเหมือนกันค่ะนี่แค่สถานที่แรกนะคะที่เป็นอนุสรณ์สถานแทนความรักมินไม่พามาแค่ที่เดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นไปดูที่ที่2กันต่อเลยค่ะน้ำตกพลิ้วหรืออุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีเพียงแค่14กิโลเมตรบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มินก็มาอยู่ที่น้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแล้วคุณผู้ชมดูข้างหลังนี้สิน้ำตกสวยมากเลยอะเห็นแล้วอยากจะหยุดความสงบเอาไว้ตรงนี้แล้วก็กระโดดลงน้ำไปเลยแต่ไม่ได้ค่ะภารกิจยังมีหน้าที่ยังต้องทำต้องคลายสิ่งของให้คุณผู้ชมแล้วก็ตัวเองให้เสร็จก่อนมองไปนี่ก็ตรงนี้ก็ป่าข้างหลังก็น้ำตกยังไม่เห็นเลยว่าอนุสรณ์สถานแห่งความรักมันอยู่ตรงไหนสงสัยต้องไปหาคนมาช่วยพาไปดูแล้วล่ะค่ะว่าอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรักของที่นี่อยู่ตรงไหนตามไปกัน

0: ชัยคะนี่หรือเปล่าคะที่เป็นอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรัก
1: อันนี้ยังไม่ใช่นะครับ อันนี้ก็คือเป็นอลังกรเจดีย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเคยเสด็จมาประพาสที่เมืองจันทบุรีพร้อมกับพระนางเจ้าสุนันทาก็คือพระนางเรือร่มคือครั้งนั้นพระองค์เคยเสด็จมาประพาสพร้อมกันเมื่อปี2416นะครับทรงมีพระราชดำรัสให้สร้างอลังกรเจดีย์ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงว่าพระองค์เคยเสด็จมาประพาสพร้อมกันจริงๆแล้วก็คือเสด็จพ่อร5ของเรานะฮะคือเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีถึง7ครั้งด้วยกันนะครับใน7ครั้งคือ3ครั้งที่พระองค์ได้มีโอกาสได้แวะมาเที่ยวชมน้ำตกทิวทีนี้ว่าที่พระองค์สร้างก็คือให้รับรู้ว่าคือ1พระองค์คือเคยเสด็จมาพร้อมกันนะครับพระองค์ทรงโปรดปรานกับน้ำตกทิวมากนะครับเพื่อความสวยงามตามธรรมชาติของที่ทิวแห่งนี้ครับซึ่งมีชื่อเสียงระดับของจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วเมื่อก่อนหน้านั้นก็คืออุทยานยังไม่ได้สร้างนะครับก็ยังเป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับพระองค์เสด็จพาดทรงม้ามาทรงเห็นความสวยงามมากนะครับตามธรรมชาติพระองค์ก็เลยทรงให้ข้าหลวงในยุคนั้นนะครับสร้างขึ้นมานะครับเมื่อปีพ.ศ.2419นะครับ
0: พี่ธนชัยคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอนุสรณ์สถานแห่งความรักนี่อยู่ตรงไหนคะ
1: ก็อยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวจะนำลงไปนะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เลยประมาณ50เมตรท่านเอง
0: โอ้คุณผู้ชมไปกัน
1: ครับขอเชิญครับ
0: นี่ค่ะ

0: นี่ก็คือพีระมิดนะครับพีระมิดพระนางระล่มนะครับหรือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับซึ่งภายในก็บรรจุพระอังคารหรือพระอัฐิส่วนหนึ่งของพระองค์ไว้นะครับตามประวัติก็คือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับทรงเป็นพระมเหสีนะครับองค์แรกของเสด็จพ่อร.5นะครับ
1: พระมเหสีองค์แรก
0: ใช่ครับพระองค์เคยเสด็จประพาสมาที่น้ำตกพิ้วพร้อมกันตามที่พูดไว้ใช่ใช่ครับเมื่อปี2416นะครับตามประวัติศาสตร์ก็คือเสด็จพ่อร.5ของเราเนี่ยคือท่านเสด็จไปประพาสทางประเทศยุโรปแล้วก็ทางอียิปต์ในยุคนั้นนะครับซึ่งพระองค์คงจะเล็งถึงเห็นถึงความคงทนถาวรนะครับเพราะว่าพีระมิดนั้นในประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นทะเลทรายนะครับมันก็นะฮะคงทนถาวรเช่นใดนะฮะเมื่อมาอยู่ตรงนี้กลางป่าเขาซึ่งไม่มีใครมาดูแลมากมายในยุคนั้นนะครับก็เป็นป่าธรรมชาติถ้าได้ตั้งอยู่ตรงนี้สร้างอยู่ตรงนี้ก็คงทนถาวรเช่นนั้นนะครับ
1: ก็เลือกรูปทรงพีระมิดเพื่อที่จะให้อนุสรณ์สถานแห่งความรักนี้คงทนแล้วก็อยู่ตลอดไปด้านหน้านี่มีป้ายเขียนไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเขียนว่าพีระมิดพระนางเรือล่มที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อัครมเหสีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากเสด็จที่วงคตแล้วที่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือพระประเทียบล่มสร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นพระสวามีจอสอจุลศักราชนะคะ1243หรือว่าพศพุทธศักราช2424
2: นอกจากที่อนุสรณ์สถานที่น้ำตกพลิ้วแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ไว้อีก2ที่ด้วยกันที่แรกก็คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ซึ่งอยู่ภายในสวนสรานรมด้านข้างพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเป็นพระราชอุทยานของพระราชวังสรานรมพระราชวังที่รัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับตัวอนุสาวรีย์นั้นสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2426ณบริเวณที่สมเด็จพระนางเจ้าเคยทรงพระสำราญเมื่อครั้งยังทรงมีพระชนชีพอยู่ตัวอนุสาวรีย์ทำด้วยหินอ่อนสีขาวมียอดเป็นปรางเป็นที่บรรจุพระอัฐและมีคำจารึกแสดงความทุกโทมนัสของพระองค์บนแผ่นหินอ่อนบอกไว้ว่าระลึกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากนาพรเพชรรัตน์โสภางทัศนียลักษณ์อัคควรราชกุมารีอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยพระราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ในจุลศักราช1242และอีกที่หนึ่งก็คือภายในพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยหลังจากที่รัชกาลที่5ได้มีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้าและพระราชธิดาแล้วก็ได้ทรงโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์หินอ่อนขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยความอาลัยรักพร้อมทั้งจารึกคำไว้อาลัยที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นด้วยพระองค์เองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่อนุสาวรีย์นั้นด้วยโดยมีข้อความดังนี้ที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีอัคคมเหสีอันเสด็จที่วงคตแล้วซึ่งเธอเคยมาอยู่ในสวนนี้โดยความสุขสบายและเป็นที่เบิกบานใจพร้อมด้วยผู้ซึ่งเป็นที่รักและที่สนิทอย่างยิ่งของเธออนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นสามีอันได้รับความเศร้าโศกเพราะความทุกข์อันแรงกล้าในเวลานั้นแทบจะถึงแก่ชีวิตถึงกระนั้นก็ยังมิได้หักหายจุลศักราช1243
1: โอ้เป็นไงคะคุณผู้ชมอนุสรณ์สถานความรักของบ้านเรานี่ต้องบอกว่าโรแมนติกแล้วก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความรักไม่ได้แพ้กับชาติไหนๆในโลกเลยมีการคำนึงถึงเรื่องความคงอยู่ความคงทนแล้วก็ได้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักความทรงจำแล้วก็ความสุขที่รัชกาลที่5ได้เคยเสด็จประพาสมาที่นี่พร้อมกับอัครมเหสีองค์แรกของพระองค์ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ทั้งสวยงามอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เต็มไปด้วยความรักจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ธนชัยมากๆนะคะไปมาแล้วตั้ง2ที่นะคะถึงอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีทั้งความหมายความทรงจำแล้วก็ความสุขช่วงหน้าไปคลายสงวนเรื่องอนุสรณ์สถานความรักกับอาจารย์เผ่าทองกันต่อดีกว่าค่ะ
3: หม่อมราชวงศ์น่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่อง เรือนหอบางยี่ขันอนุสรณ์แห่งความรักในสมัยรัชกาลที่5หลวงชลภูมิพาณิชย์เข้ารับราชการวันหนึ่งหลวงชลภูมิพาณิชย์ได้บังเอิญไปพบกับนางสาวส่วนทำให้เกิดมีใจรักตั้งแต่แรกพบแต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปสนทนาทำความรู้จักเมื่อถึงเวลาพักหลวงชลภูมิพาณิชย์เป็นอันต้องไปดักรอดูนางสาวส่วนจนวันหนึ่งเรื่องความรักก็ได้ทราบไปถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทรัชกาลที่5พระองค์จึงปรึกษากับสมเด็จพระบรมราชินีนาถว่าให้ทั้งคู่ได้ลองทำความรู้จักคบหากันในเวลาต่อมาด้วยความรักนี้หลวงชลภูมิพาณิชย์จึงสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อสร้างเรือนหอริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้แก่หญิงผู้เป็นที่รักซึ่งต่อมาเรียกว่าบ้านบางยี่ขันโดยมีโจทย์ในการออกแบบคือความรัก

0: การหรือบรรยากาศดูดีดีเนาะ
1: ดีก็แหมมาจนถึงอยุธยา มาจนถึงโอ้โหศาลาไทยสวยงามเนี่ยมาเที่ยวเล่นกันเนี่ยกระเริกไม่ชอบเหรอ
0: ชอบมากค่ะชอบมากทีนี้เรื่องที่จะคุยกับอาจารย์วันนี้ก็คือว่าหนูเนี่ยได้ไปอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรักมามีทั้งห้องสมุดเนลสันเฮแล้วก็มี
1: แอบทราบมาแล้วเนี่ยไปเนลสันเฮแล้วไปไหนอีก
0: ไปน้ำตกพริ้ว
1: น้ำตกพริ้วมันไส้ที่สุด ไม่ชวนกันเลย
0: นี่ไงก็ชวนอาจารย์มาที่นี่ไงเพราะว่าที่นี่เนี่ยสวยงามแล้วก็ดูดีมีสกุลรสชาติเหมาะกับจานที่สุดเลย
1: โป้ง
0: อ้าวดีกันนะ
1: โอเคโอเค
0: น่ารักที่สุดทีนี้หนูก็เลยไปรู้มาถึงเรื่องอนุสรณ์สถานแห่งความรักว่าเขามีเรื่องราวมีเรื่องเล่ายังไงบ้างแต่ว่าอยากรู้เพิ่มเติมค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าแล้วในอดีตในสมัยก่อนเนี่ยยังมีพวกอนุสรณ์สถานที่เรียกว่าเป็นตัวแทนความรักแบบนี้อีกบ้างไหมคะ
1: อนุสรณ์สถานตัวแทนของความรักกันเหรอแหมจะพูดว่าถ้าเป็นอนุสรณ์สถานของหนูนี่ก็จะต้องหมายถึงว่าเป็นสถาปัตยกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาคารสถานที่ก็มีนะจริงๆมันไม่ได้มีแค่สถาปัตยกรรมหรืออาคารสถานที่นะมันจะมีไปถึงข้าวของเครื่องใช้หรือเครื่องประดับด้วยซ้ำเอาเรื่องอาคารสถานที่ก่อนนะก็จะมีเช่นนะพระตำหนักสิริยาลัย
0: โอ้มาเป็นตำหนักเลยเหรอคะ
1: อยุธยานี่แหละเป็นตัวแทนของความรักเพราะว่าพระตำหนักนี้เนี่ยนะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับวัดชัยวัฒนารามนะเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดซื้อที่ดินด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานเป็นของขวัญในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครบ60พรรษา
0: อ๋อเป็นของขวัญ
1: ของขวัญพระเจ้าอยู่หัวครบ60ของพระราชินีแล้วก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารของเราเนี่ยนะก็ได้ทรงพระกรุณาขอพระราชทานสร้างบ้านสร้างพระตำหนักนี่แหละที่ประทับถวายเป็นของขวัญบนที่ดินแปลงนี้เท่ากับพระเจ้าอยู่หัวซื้อที่พระราชทานสมเด็จพระบรมปลูกบ้านถวายน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอ
0: ันนี้เป็นความรักแบบในครอบครัวเลย
1: ความรักในครอบครัวจริงๆแล้วก็เป็นจะบอกว่าไงอะนอกจากจะเป็นความรักในครอบครัวแล้วมันยังเป็นอะไรที่นะแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจพระสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านโปรดในเรื่องกับกิจการของพระศาสนาวัดวาอารามแล้วก็เสด็จพระชำเนินไปที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยอย่างสม่ำเสม
0: อ
1: ก็เลยซื้อปลูกพระตำหนักตรงข้ามวัดชัยวัฒนารามเลยจะได้ทอดพระเนตรตลอดอันนี้นี่คือเรื่องของสถาปัตยกรรมส่วนเรื่องของข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเยอะนะแต่ที่ประทับใจผมมากๆเลยนะก็คือเรื่องของกำทอง
0: กำไร
1: กำไรไม่มีขาดทุนเข้าใจปะ
0: เป็นทองด้วยช่วงนี้ทองขึ้น
1: อันแน่นอน แน่นอนขายไปซะแล้ว
0: มีแต่คนพูดประโยคนี้ว่าเพิ่งขาย
1: เพิ่งขาย
0: กลับมากำไรก่อน
1: กำไรทองเนี่ยนะเป็นกำไรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะโปรดเกล้าให้ทำขึ้นนะแล้วก็พระราชทานนะครับให้กับเจ้าจอมสดับเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับอยู่ในสกุลลดาวัน
0: ที่เป็นคนคิดคนน้ำพริกลงเรือ
1: ใช่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะฮะท่านอยู่กับสมเด็จพระวิมาดาเธอนี่แหละแล้วก็เป็นเจ้าจอมรุ่นสุดท้ายหรือคนสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เลยก็ว่าได้เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะฮะท่านก็เกิดขึ้นในราวประมาณพ.ศ.2433นะหม่อมราชวงศ์สดับก็ถวายตัวตอนอายุ16นะ
0: 16
1: ตอนนั้นก็ตรงกับประมาณปีพุทธศักราช2449นะกล่าวกันว่ารัชกาลที่5เนี่ยโปรดปรานมากเหลือเกินนะครับ

0: โปรดปรานมากเหลือเกินคือหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยเป็นคนฉลาดมีไหวพริบเข้าอกเข้าใจแม้ว่าอายุจะต่างกันแบบพ่อลูกเลยนะฮะแต่กันนั้นก็ตามเนี่ยก็รู้จักที่จะพูดจะคุยจะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่พอพระราชหฤทัยมากอย่าลืมนะรัชกาลที่5เนี่ยมีพระมเหสีเทวีมีเจ้าจอมมารดาสิริรวมแล้วเนี่ย30กว่าพระองค์และคนก็คือเจ้าพระมเหสีเทวีเป็นพระองค์เจ้าจอมเจ้าจอมมารดาเนี่ยเป็นคนเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ย่อมที่จะเป็นที่ถูกคอมเมนต์ถูกอิจฉาริษยาจากล้าต่อหลายบุคคลเรามีประวัติศาสตร์ตอนนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าก็คือเล่าต่อกันมาภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าoral history ก็คือประวัติศาสตร์บอกเล่าปากต่อปากใช่เยอะเลยบอกว่าหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยโดนคอมเมนต์โดนนิติชิงนินทาโดนกลั่นแกล้งสารพัดนะเพราะว่าท่านก็ถือว่าเป็นเด็กสาวอ่ะโหเด็กอายุ16 17
1: เหมือนแบบเด็กด้วยแล้วก็เป็นที่โปรดปรานก
0: ็
1: เลยเหมือนกับมีการอิจฉากัน
0: ความอิจฉาริษยาของคนในราชสำนักเนี่ยมันถึงปี๊ดแตกกันตอนที่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยอยู่ได้ปีเดียวเนี่ยนะตั้งเป็นพระสนมเอกเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่2449เนี่ยก็จะมีงานเฉลิมพระที่นั่งอยู่พระองค์ที่หนึ่งในงานนั้นน่ะพระจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็ขึ้นเฝ้าด้วยนะฮะรัชกาลที่5ก็กวักมือเรียกมาแล้วจากนั้นก็ได้พระราชทานกำไลทองคำ
1: ต่อหน้าทุกคนเหรอคะ
0: มันก็คงได้เห็นกันทั่วหน้าละมันก็ต้องเห็นกันนะพระมหากษัตริย์เนี่ยนะจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำลับๆล่อๆกำไรทองคำเนี่ยนะทำเป็นรูปตะปู2ดอกนะเดี๋ยวเอารูปให้ดูตะปู2ดอกหัวตะปูเนี่ยมันจะเกี่ยวไขว้กันบรรจบกันนะห
1: ั
0: วตะปูเนี่ยมาบรรจบกัน
1: มานี่
0: น้ำหนักทองเนี่ย4บาทแล้วไม่ใช่ทองที่ไหนนะทองมาจากบางสะพานคือทองบางสะพานเนี่ยนะเป็นบ่อแร่ทองที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทองที่บางสะพานเนี่ยนะมันเป็นทองคำที่ถือว่าเป็นทองเนื้อก้าวอ่ะม
1: ัน
0: เป็นทองเนื้อบริสุทธิ์ที่สุดเลยมันเป็นบ่อที่เป็นมงคลคนโบราณเนี่ยนะถ้าเผื่อเขาให้ของขวัญกันเนี่ยเขาให้ทองบางสะพานเนี่ยนะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดเลยนะผมเองเนี่ยได้รับมรดกตกทอดก็เป็นทองบางสะพานแต่เป็นทองแบบธรรมชาติเลยที่มันเป็นเหมือนป๊อปคอร์นเลย
1: คือมันหงิกงอไม่ได้แบบว่าตีมาย
0: ังไม่ได้ยังเลยนั่น
1: น
0: ่ะเป็นหงิกงองอ
1: โอ้ย
0: ส
1: วย
0: ม
1: ั้ยอาจารย์
0: สวยสิเนื้อมันเป็นทองอัมไพ
1: อยากเห็นเนาะ
0: ก็เห็นเนี่ยเห็นเผ่าทองไงล่ะ
1: โอ้ยผ่องอัมไพ
0: มั้ยจ๊ะก็หม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะรับพระราชทานกำไลรัชกาลที่5เนี่ยนะสีให้พระราชทานสวมให้
1: ด้วย
0: แล้วยังบีบนี่บีบกำไลด้วยพระหัตถ์ปกติกำไลเนี่ยมันต้องใช้เครื่องบีบ
1: อ๋อเหรอคะ
0: เออบีบกดให้แนบด้วยพระหัตถ์เลยนะคือออกแรงกดด้วยพระหัตถ์วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะโปรดสมณะโปรดเกล้าให้กรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจนี้เสด็จชวดผมเองก็มาลุ้นสัพพศาสุภกิจท่านเป็นช่างทองหลวงด้วยก
1: ็
0: เสด็จชวดนี่แหละนำช่างฝรั่งชื่อมิสเตอร์แกลเลตมิสเตอร์แกลเลตเนี่ยมาเอาเครื่องมือมาบีบกับอีกครั้งหนึ่
1: ง
0: แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยรัชกาลที่5พระราชทานบีบด้วยพระหัตถ์เองแต่ไม่มีอะไรเด็ดขาดเท่ากับที่กำไลนั้นท้องกำไลข้างใน
1: ข้างในด้าน
0: ในข้างในท้องกำไลมีจารึกเป็นกลอนพระราชนิพนธ์รัชกาลที่5โอ้โหมิ้นมหัศจรรย์กำไลมาศชาตินพพคุณแท้ไม่ปรวนแปรเป็นอื่นยั่งยืนสีเหมือนใจตรงคงคำร่ำพาทีจะร้ายดีขอให้เป็นเช่นเสียงทายนี่ตะปูทอง2ดอกตอกสลักแทนความรักรัดไว้อย่าให้หายแม้นรักร่วมสวมใส่ไว้ข้างกายเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย
1: โรแมนติกเนาะอ
0: ยากร้องไห้ด้วยความโรแมนติก
1: ตาจะไหลคือหู
0: เราไม่ได้รับ
1: หนูอยากวิ่งไปอิจฉาที่ดาวอังคารเลยตอนเนี้ย
0: เมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ยมิ้นเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย
1: ชีวิตนี้มีไหมโอกาสเนี่ยมีไหม
0: หม่อมราชวงศ์สดับนะปราบปลื้มกับกำไลชิ้นนี้มากเหลือเกินนะ ใส่เอาไว้พอ2450เนี่ยเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยนะปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยท่านถูกขัดแข้งขัดขาจนกระทั่งไม่ได้ตามเสด็จ
1: ไม
0: ่ได้ไปเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็เสียใจไปครั้งหนึ่งแล้วเวลาที่เสด็จไปเนี่ยก็มีพระราชหัตถเลขาตอบกลับถึงหม่อมราชวงศ์สดับก็มีพระราชหัตถเลขามาทุกสัปดาห์หม่อมราชวงศ์สดับนี่จะดีใจ

0: หม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยในช่วงเวลาถวายงานรับใช้แค่4ปีเสด็จสวรรคต2453 4ปีนี่ได้เครื่องเพชรเป็นถาดๆระหว่างนั้นเนี่ยนะก็มีคนพูดจาเสียดสีส่อเสียดอยู่ตลอดเวลาเลยนะทันทีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเนี่ยหม่อมราชวงศ์สดับรดาวันต้องพูดคำว่าตกกระป๋องล่องจุนไปทันทีเจ้านายต่างๆพระมเหสีเทวีคนอื่นๆทั้งหลายก็เก็ตออกไปประวัติของหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็ได้ถวายเครื่องเพชรที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคืนให้กับสมเด็จพระพันปีแต่ในประวัติศาสตร์บอกเล่าก็กล่าวกันว่าสมเด็จพระพันปีเนี่ยก็รับสั่งบอกว่าเครื่องเพชรเหล่านี้เนี่ยนะฮะถ้าอยู่กับหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็จะเป็นอันตรายเพราะว่ายังสาวก็อายุแค่21เท่านั้นแล้วก็มีข้าราชสำนักของรัชกาลที่6ซึ่งเป็นผู้ชายมาพูดคุยอาจจะทำให้ลุกลามกลายไปเป็นเนื้อคู่ติดตาต้องใจแล้วก็เกิดรักใคร่แต่งงานกันไปก็จะเสื่อมพระเกียรติยศเพราะเคยเป็นถึงเจ้าจอมในรัชกาลที่5นะฮะก็ไม่ควรจะแต่งงานอีกพูดง่ายๆเลยนะคนที่ถวายตัวกับเจ้านายแล้วเนี่ยนะฮะไม่ควรจะไปเสกสมรสกับผู้ใดอีกเลยก็เรียกคืนเครื่องเพชรเครื่องเพชรที่เรียกคืนเนี่ยก็ผมได้พระพันปีโปรดให้ขายคืนกลับไปที่ร้านเดิมที่ประเทศอังกฤษได้เงินมาก้อนใหญ่นำให้หม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1: ์
0: อันนี้ก็สำคัญมากส่วนกำไรเนี่ยนะไม่ได้เรียกคืนว่าพระราชทานขาดให้สวมกับข้อมือเองสวมข้อมือพระราชทานทรงบีบพระราชทานแล้วตัวกำไรเนี่ยมันบิดเป็นตะปู2ดอกเนี่ยมันบิดกันเป็นเกลียวไขว้ถ้าดูให้ดีก็เป็นเหมือนอักษร S ดูอีกทีก็เหมือนอักษร
1: C
0: S ก็คือสดับ C คือจุฬาลงกรณ์เก๋ไหม
1: ยอด
0: คิดได้เห็นไหมคิดได้ยังไงเก่งจริงๆคนโบราณเนี่ยนะความโรแมนติกก็คิดได้หมดเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยหลังจากรัชกาลที่5สวรรคตเมื่อ2453แล้วมีอายุยืนยาวมาอีก94ปีถึงได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อถึงแก่อนิจกรรมได้ทำพินัยกรรมใหถอดกำไรนี้ออกจากร่างเพราะไม่เคยถอดเลยจนกระทั่งตายถึงกับอนิจจกรรมขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกำไรนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคิดดูสิทุกวันนี้ก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิมานเมฆตอนนี้เก็บแล้วเพราะว่าของมีค่ามาก
1: มันคงล่อตาล่อใจเนาะอาจารย์ทองบริสุทธิ์
0: ก็มหัศจรรย์คิดดูสิถวายคืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: สุดยอดอะกำไรอันเล็กๆนี่ความรักแบบว่าอัดแน่นเต็มเปี่ยมมากประทับใจงั้นเดี๋ยวเรามาโรแมนติกกันบ้างดีไหมอาจารย์คุณผู้ชมคะงั้นตอนนี้ขอมิ้งกับอาจารย์โรแมนติกทานข้าวแช่กันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายสนวนกันต่อค่ะนี่

0: พอเรือพลิก
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องตำนานรักสะพานสารสินสะพานสารสินเป็นสะพานที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตโดยสะพานนี้มีตำนานอยู่ว่าฝ่ายหญิงชื่ออิ๋วเป็นครูส่วนฝ่ายชายชื่อโกไข่เป็นเพียงคนขับรถสองแถวและรับจ้างกรีดยางทั้งสองถูกกีดกันจากกันผู้เป็นพ่อพยายามจะคลุมถุงชนลูกสาวให้แต่งงานกับชายหนุ่มที่มีฐานะดีในที่สุดเมื่อความรักถึงทางตันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2516โกไข่ในหัวรถสองแถวและครูอิ๋วก็ได้ตัดสินใจเอาผ้าขาวม้าผูกมัดตัวทั้งสองติดกันแล้วกระโดดจากกลางสะพานลงสู่พื้นน้ำทิ้งเรื่องราวความรักที่เป็นอมตะและเป็นบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาและเข้าใจความหมายของคำว่ารักที่แท้จริง

0: ารย์ตบมือทำไม
1: ดีใจได้มานั่งริมน้ำไง
0: ร
1: ู
0: ้ไหมทำไมหนูชวนอาจารย์มานั่งริมน้ำ
1: ก็จะมาสวีทอะไรกับฉันแก่แล้ว
0: ใช่
1: เดี๋ยวเขาก็เซ็นเซอร์หรอก
0: อ้าวเหรอแล้วไม่ได้เหรอ
1: ได้ไดเป็นไรไปไ
0: หนูจะถามเรื่อง
1: พ่อกับลูก
0: พระนางเรือล่มที่หนูไปที
1: ่ในหนองทองจะไปไหน
0: ไม่ใช่อ่ะ
1: แล้วอะไรอ่ะ
0: หนูไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

0: แล้วก็ที่นั่นเนี่ยมีอนุสรณ์สถานของพระนางเรือล่ม
1: ไปน้ำตกพริ้วโอเค
0: ใช่หรือว่า
1: พระนางเรือล่มพระนามว่า
0: สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน
1: ์
0: เป็นสมเด็จพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่5
1: โอเครีบพูดเลยจะได้ลืมได
0: ้อยากรู้เรื่องของพระนางเรือล่มมากกว่านี้จ้ะเดี๋ยวหนูเลยพามาริมน้ำเผื่อเราจะล่มบ้าง
1: สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยนะเป็นพระราชธิดานะพระองค์โตจริงๆท่านก็มีพระเชษฐามีพี่ชายนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าท่านเป็นลูกสาวคนแรกของรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาเปี่ยมจริงๆแล้วเนี่ยท่านประสูติออกมาเนี่ยเจ้าจอมมันดาเปี่ยมเป็นสามัญชนเพราะฉะนั้นเมื่อแรกประสูติเนี่ยนะฮะก็จะมีฐานันดรศักดิ์เป็นแค่พระองค์เจ้าก็คือพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน
0: ์
1: นะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาแล้วก็พระองค์เจ้าสาวภาผ่องศรีชื่อเล่นแม่ใหญ่แม่กลางแม่เล็ก
0: อ๋อง่ายๆเลย
1: และต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็โปรดสถาปนาน้องสาวต่างมารดาเนี่ย3คนเนี่ยเป็นน้องหมดจริงไหมแต่คนละแม
0: ่
1: รัชกาลที่5ประสูติจากสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสส่วนน้องสาวทั้ง3คนเนี่ยประสูติจากเจ้าจอมมารดาเปี่ยมเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยเจ้านายเนี่ยเจ้าพี่เจ้าน้องนี่จะต้องแต่งงานกันเองการแต่งงานกันเองในสมัยโบราณเนี่ยก็จะเรียกกันว่าสกะสังวาสก็คือการแต่งงานกันเองในหมู่พี่น้องเพื่อรักษาสายเลือดสีน้ำเงินอันบริสุทธิ์เข้มข้นให้ดำรงคงไว
0: ้
1: อันนี้เป็นเรื่องปกติมากเลยนะมิ้น
0: ทั่วโลกเลย
1: ทั่วโล
0: ก
1: ฝรั่งก็แต่งงานกันในทวีปเอเชียในภูมิภาคเอเชียพี่น้องต้องแต่งงานกันเองสกุลเดียวกันวงเดียวกันอาจจะแค่ต่างมารดานะฮะแต่ร่วมบิดาทั้งนั้นเพราะว่าสายเลือดสีน้ำเงินเนี่ยเราจะสืบทางสายบิดานะครับก็ไม่ใช่เรื่องผิดประหลาดมหัศจรรย์อะไรเลยคนปัจจุบันนี้จะลองวีดไว้กระตู้วูพี่น้องแต่งงานกันเองแต่ในสมัยโบราณเป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะก็ทั้ง3พระองค์เนี่ยเวลาจะเสด็จพระราชดำเนินไปไหนมาไหนก็โปรดเกล้าให้ตามเสด็จทั้ง3พระองค์ทีนี้มีวันหนึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่พระราชวังบางปะอินจะเสด็จพระดำเนินไปรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จพระดำเนินก่อนนะฮะล่วงหน้าไปก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยพอถึงวันที่จะเสด็จพร้อมกันทั้ง3พระองค์เนี่ยก็จะมีข้าราชบริพารนางกำนันนางสนมอะไรต่างๆตามกันไปหมดปรากฏว่านะก็เสด็จพระดำเนินไปคนละลำเรือ
0: พระองค์ละลำเรือไป
1: เออเป็นเรือกลไฟสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีประสูติการแล้วถวายพระราชธิดาออกมาแล้วก็คือเจ้าฟ้าหญิงกันนาพรเพชรรัตน์และขณะนั้นน่ะทรงพระครรภ์อ่อนๆได้4เดือน5เดือน6เดือนนี่แหละนะครับก็จะมีเจ้าฟ้าชายที่มีพระประสูติการแล้วนะฮะจากสมเด็จพระพันวสาซึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตนะอันนั้นอ่ะเป็นเจ้าฟ้าชายพระองค์แรกประสูติจากสมเด็จพระพันวสาก็คือแม่กลางนะส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยมีพระราชธิดาก็คือเจ้าฟ้ากันพรเพชรรัตน์ก็เสด็จกันไปต่างคนต่างนั่นแล่นเรือก็เรือแล่นกันไป3ลำเนี่ยนะแต่ว่าในจดหมายเหตุเนี่ยที่เขาบันทึกเหตุการณ์เนี่ยก็ปรากฏว่าคนขับเรือก็เกิดคึกคักเอาเรือแล่นเหมือนกันแล่นแข่งแซงกันเรือแล่นแข่งแซงกันไปแซงกันมาปรากฏว่าปกติพอแซงปั๊บมันก็จะเป็นคลื่นบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มเรือมันก็ทอดเหนือคลื่นลงใต้คลื่นทอดเหนือคลื่นบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มนี้ปรากฏว่าจังหวะนั้นคลื่นใหญ่มันซัดเข้ามาเรือของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ผ่านยอดคลื่นลำหนึ่งแล้วมามุดใต้คลื่นอีกลำหนึ่งก็เลยพลิกล่มลงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยในเรือกลไฟเนี่ยนะเขาจะมีห้องท้ายเรือเรียกว่าห้องเก๋ง
0: ห้องเก๋ง
1: ห้องเก๋งก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะภายในก็จะมีพระแท่นที่ประทับนะก็สำเร็จรูปต่ออยู่ในเรือนะฮะจะประทับบรรทมจะเกลือกลิ้งอะไรก็ได้หมดก็เล่ากันว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยประทับอยู่ในเก๋งท้ายเรือกับพระราชธิดาเจ้าฟ้าหญิงกันพรเพชรรัตน์นะพอเรือพลิกคว่ำลงปั๊บเนี่ยท่านก็พุ่งพระองค์ออก
0: ทางหน้าต่าง
1: ทางหน้าช่องหน้าต่างพุ่งพระองค์ออกขึ้นมาบนเหนือ

0: น้ำได้แล้วก็คงจะนึกเฉลียวใจว่าพระราชธิดายังติดอยู่คือต้องนึกถึงหัวใจแม่นะหัวใจของแม่เนี่ยลูกเป็นที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ทรงหายใจวุบแล้วก็ทรงดำกลับลงไปใหม่เรือเนี่ยมันยังล่มครั้งแรกมันยังอยู่ในสภาพเดิมก็พุ่งพระองค์เข้าไปได้มันมองอะไรไม่เห็นนะต้องนึกภาพก็คลำๆเข้าไปจับพระราชธิดา
1: ดึงออกมา
0: จะดึงออกเรือหมุนอีกตลบใหญ่หมุนอีกตลบใหญ่ใต้น้ำนึกถึงสิท่านทรงหลงทิศคราวนี้ท่านก็คงต้องถีบพระองค์พุ่งเต็มที่เพื่อจะออกมาเพราะว่าอากาศก็คงจะน้อยจังหวะที่ถีบพระองค์พุ่งครั้งหลังเนี่ยก็คงพระเศียรคงกระแทกออกไม่ได้อะตอนนั้นเนี่ยนาพระกำนันใครๆต่อใครก็วีดวายกระตุ้งวูเพราะอยู่ในเรือกันหมดพวกนาพระกำนันก็อยู่นอกเรือส่วนเรืออีก2ลำที่ตามเสด็จไปด้วยก็มีมะพร้าวแห้งผูกติดเรือไปในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะฉีกปลายมะพร้าวนะฉีกปลายมะพร้าวฉีกจากขั้วไปหาปลายฉีกจากขั้วไปหาปลายนะให้มันเป็นเส้นเส้นนึงก็ประมาณนิ้วชี้เนี่ยน
1: ะ
0: แล้วก็เอา2ปลายเนี่ยผูกเข้าด้วยกันก็จะเป็นมะพร้าว2ลูกแล้วก็มีเชือกมีตัวเขาเนี่ยเปลือกของเขาเป็นตัวเหมือนเชือ
1: ก
0: ให้เป็นจังหวะห่างระยะห่างที่เราเนี่ยเอาอกวุบลงไปนะแล้วมะพร้าวก็จะอยู่2ข้างปีกเรา
1: ก็คือเป็นแบบว่า
0: เป็นทุ่นให้พยุงโบราณเนี่ยเขาจะผูกแบบเนี้ยห้อยไว้ข้างเรือเต็มไปหมดเลยก็คือโยนลงไปโยนลงไป
1: เหมือนโยนห่วงชูชีพแบบน
0: ั้นให้คนคว้านะแต่จะมีผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยดำน้ำลงไปไม่มีนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกรงกลัวกับกฎมนเทียนบานหมดเลยกฎมนเทียนบานเนี่ยก็คือเจ้านายฝ่ายนายพระสนมกำนันทั้งหลายนาพระกำนันเนี่ยผู้ชายทั้งหลายเนี่ยจะไปแตะต้องตัวไม่ได
1: ้แม้กระทั่งเวลาคับขันเหรออาจารย
0: ์ในกฎมนเทียนบานเนี่ยไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าเวลาคับขันเนี่ยแตะได้หรือไม่ได้แต่เขียนกว้างๆคลุมๆเอาไว้ว่าแตะพระองค์เนี่ยไม่ได้เลยใครแตะต้องพระองค์ก็ถึงที่ตายก็คือต้องโทษประหารชีวิตทั้งนั้นกว่าที่จะมีคนสั่งเจ้านายที่จะสั่งให้ดำลงไปอุ้มเอาพระองค์กู้พระองค์ขึ้นมาได้เนี่ยนะเวลาก็ผ่านไปหลายนาทีแล้วตอนที่กู้เอาพระองค์ขึ้นมาในบันทึกก็เขียนเอาไว้ว่าพระองค์นี่ยังอ่อนปวกเปียกยังอุ่นอยู่ก็มีคนส่งเรือเร็วขึ้นไปกราบบังคมทูลแจ้งให้รัชกาลที่5ทรงทราบรัชกาลที่5ตอนนั้นเนี่ยประทับอยู่ที่พระราชวังบางปะอินแล้วพอทรงทราบโอ้โหรัชกาลที่5เสียพระทัยมากเชิญพระศพเอาเรือไปรับอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยนะเมื่อเจ้าฟ้าสุนันพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนื้อสิ้นพระชนแล้วเนี่ยก็คงจะมีการชันสูตรพลิกศพอะไรต่างๆก็ว่ากันนะคือก็พบว่าพระราช
1: ทรงพระคัน
0: ที่พระราชโอรสธิดาที่ทรงพระคันอยู่นั้นนะเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5ก็ยิ่งเสียพระทัยใหญ่เชิญพระศพกลับกรุงเทพรัชกาลที่5โปรดให้ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโอ้โหเป็นกรณีพิเศษมากนะคนที่จะได้ขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะก็โปรดให้ออกหมายงานพระศพก็ใช้คำว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์แต่ทีนี้มันต้องมีหมายภาษาอังกฤษสำหรับให้ราชทูตเนี่ยได้ทราบด้วยตอนนั้นเนี่ยก็จะใช้ว่าอะไรล่ะก็มีการกราบบังคมทูลถามว่าจะให้ออกหมายภาษาอังกฤษว่าไงถึงได้ใช้ควีน
1: ใช้ควีนเลย
0: ควีนคำว่าควีนแปลว่าพระราชินีนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ห้ามโปรดให้ใช้ควีนเนี่ยควีนคอนสอร์ตเลยก็เป็นพระอัครมเหสีนั่นแหละนะฮะใช้คำนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระชนพรรษานิดเดียว19 20 21ประมาณอย่างนั้นน่ะนะฮะรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะบอกว่าจัดให้มีการจัดประโคมพระศพนะโดยตลอดทุกครั้งที่มีเสียงประโคมดังขึ้นมาเนี่ยนะจากพระที่นั่งดุสิตเนี่ยนะจะทรงพระกันแสงคือไม่เสวยไม่อะไรเลยทรงพระกันแสงและทรงนุ่งขาวพระราชทานปกติพระมหากษัตริย์เนี่ยจะไม่ไว้ทุกข์ให้คนที่มียศต่ำกว่าไม่ไว้ทุกข์ให้คนที่มียศต่ำกว่าอันนี้ถือเป็นกรณีพิเศษยกเว้นอีกว่าทรงพระเมตตาพระราชทานเกียรติยศสูงสุดแล้วก็ถวายพระราชทานความอาลัยในปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เกิดอุบัติเหตุเรือล่มเนี่ยนะก็ทำให้เกิดพระนามจะเรียกว่า

0: ไงอ่ะพระนามลำลองนะเอ่ยกันว่าสมเด็จพระนางเรือล่ม
1: อ๋อคือเหมือนกับว่าก็เลยถูกเรียก
0: ถูกเรียกกันเป็นที่รู้จักเวลานี้ใครพูดว่าสมเด็จพระนางเรือล่มก็เข้าใจกันทันทีว่านี่คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะฮะในปีนั้นน่ะคือพ.ศ.2423นะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยพระชนพรรษาได้เพียง28พรรษานะต้องถือว่าท่านก็หนุ่มมากวัยรุ่นมากทรงพระเยาว์มากเลยเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยในปีนั้นต้องเป็นปีที่ถือว่าเป็นปีเคราะห์ปีโศกของพระองค์ท่านจริงๆนะ
1: เพราะว่า
0: ท่านสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของพระองค์ท่านเนี่ยนะไปติดกันในไล่ปีไล่เดือนกันนะในปีนั้น
1: น
0: ะถึง5พระองค์นะรัชกาลที่5โปรดให้ประมวลบทสวดมนต
1: ์ค่ะ
0: จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มพระราชทานนามว่าเรียกกันว่าหนังสือสวดมนต์ฉบับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เป็นการพิมพ์หนังสือพระราชทานในงานศพเป็นครั้งแรกของประเทศไทยอ๋อ
1: เหมือนธรรมเนียมที่เวลาเราไปงานศพแล้วเขาจะมีแจ
0: กหนังสือแบบนั้นใช่ก่อนหน้านั้นน่ะรัชกาลที่1 2 3 4ไม่เคยมีใครตีพิมพ์เลยก่อนหน้าออกเมนของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์2425เนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยมีเป็นครั้งแรกที่มีการตีพิมพ์หนังสือแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้านายต่างๆก็เป็นต้นแบบเจ้านายต่างๆที่มีงานออกงานศพงานเมนอะไรต่างๆก็เลยทำหนังสือแล้วก็เริ่มมีการไปเอาหนังสือจากหอพระสมุดนะหนังสือหายากต้นฉบับเป็นสมุดคอยต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานออกมาตีพิมพ
1: ์เป็นไงบ้างคุณผู้ชมเรื่องราวความรักเรื่องราวตัวแทนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอนุสรณ์ว่าจะเป็นสถานที
0: ่
1: หรือว่าสิ่งของที่เป็นตัวแทนความรักของคนไทยในสมัยก่อนติดตราตรึงใจไหมคะมิ้นประทับใจมากเลยอาจารย์เรื่องกำไลทองคือฟังแล้วแบบคือมันเป็นตัวแทนที่บ่งบอกถึงความรักได้โรแมนติกเอาง่ายๆคุณผู้ชมเชกสเปียร์ก็เชกสเปียร์เถอะเจอรัชกาลที่5ของเราเข้าไปก็ต้องมีการแบบว่าอึ้งกันบ้างล่ะ
0: รัชกาลที่5ชนะเลิศในเรื่องของความโรแมนติกเนี่ย
1: สุดยอดอยากให้ทุกคนรักคุณพ่อรักคุณแม่รักครอบครัวแล้วก็รักคนรอบข้างเพราะว่าความรักเนี่ยต้องบอกว่าความรักสำหรับมิ้นรู้สึกว่าความรักเท่ากับความสุขนะอาจารย์เนาะไม่ว่าเราจะรักใครไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างมันให้ความสุขกับเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดือนแห่งความรักนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็มีความรักเหลือเฟือที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยนะคะนี้ขอบคุณอาจารย์ขอทองมาก
0: ยินดีครับ
1: รู้สึกว่าถึงไม่มีคู่แต่ว่าได้ฟังเรื่องราวดีๆโรแมนติกแบบนี้แล้วก็อบอุ่นหัวใจอ่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาทำให้คุณผู้ชมหายชะงนหรือว่าทำให้คุณผู้ชมยิ้มออกมีความสุขได้ต้องรอติดตามนะคะสัปดาห์นี้ขอไปสื่อกับอาจารย์ขอทองก่อน

วัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1896ณบริเวณเวียงเหล็กซึ่งเป็นที่พำนักของพระองค์ก่อนที่จะเสด็จข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นพระวิหารหลวงซึ่งมีขนาดใหญ่ถัดไปเป็นพระปรางประธานซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัดมีบนดบขนาบอยู่สองข้างของปรางประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคดปรางประธานได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2441โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านภายในคูหาพระปรางประธานประดิษฐานพระปรางจำลองและรอยพระพุทธบาทที่ซุ้มด้านทิศเหนือของปรางประธานประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า

0: เป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณของพระเจ้าอู่ทองด้านหลังของปรางประธานเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อปีพุทธศักราช2499ด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวงเป็นวิหารพระพุทธไสยาสน์ซึ่งองค์พระได้รับการบูรณะเมื่อไม่นานมานี้นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีศาลาเปลื้องเครื่องวิหารรายและเจดีย์ใหญ่น้อยอีกเป็นจำนวนมากซึ่งสันนิษฐานว่าเจดีย์เหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
5: เออแต่แกนี่ก็แปลกเน
4: า
5: ะ
4: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
5: ขอบคุณค่ะ
4: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
5: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
4: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
5: ยังไงอะ
4: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
5: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
4: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
5: เออวะเขามาทำไมวะ
4: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
5: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
4: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1

0: คือการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: งั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ

0: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพ่อนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: ้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ค่ะข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: ข้อที่4เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็ก
1: ๆคุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: ยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงๆเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราไปหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีเหตุผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
4: คนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะ
3: แต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: เอ๊แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม
7: ่และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
8: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
9: รักทุกคนเลย
10: หนูไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
7: เย้เยี่ยมเลย
5: ปะงั้นเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งติกในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตาม

0: คำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเลียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
0: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเขียนภาพบาติกกันเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
2: นี่ครับ
0: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายภาพตัวนี้ครับ
2: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
0: ่ครับผม
2: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี่เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยพี่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
0: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
2: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
0: อ๋อมันยังผม
2: ใช่คือ
0: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพไม
2: ่
0: อยากทำผมก็ไปหัดวาด
2: ใช่เนี่ยในการสร้างตรงเนี้ยใช้เวลามากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
0: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
2: ถูกต้องครับ
0: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
2: ใช
0: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
2: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชั่น
0: ครับ
2: นะเขาม
0: ีฝีมืออย่างเด
2: ีย
0: ว
2: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
0: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
2: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
0: ครับ
2: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของงบได้เน
0: า
2: ะ
0: ซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
2: ปกตินี่คือควักเนื้อมันก็ควักอะไรครับแต่ว่าคือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
0: อ
2: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
0: อ๋อแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
2: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
0: สำคัญ
2: มากมาก
0: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
2: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
0: นะ
2: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาทำอ่ะ
0: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
2: ือ
0: เปล่า
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
2: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y เป็นแกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
0: ครับ
2: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
0: ครับ
2: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่มีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได้อะ
0: ใครก็ตาม

0: ต้องมีการเป็นอย่างเงี้ยทุกคนกว่าจะเก่ง
1: ใช่ครับ
0: จะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
1: ผิดมากกว่าถูกครับเรียกว่าผิดมากกว่าถูก
0: ผิดมากกว่าถูก
1: ใช่ใช่
0: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
1: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
0: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
1: ใช่ใช่
0: คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
1: ใช่ใช่ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
0: ่ที่ยังมีอยู่
1: ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
0: ้อ๋อ
1: ในตอนนี้ก็เลยเราว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
0: ครับ
1: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
0: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
1: ใช่
0: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
1: ใช่
0: นะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม

0: ได
1: ้เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่น
2: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมารู้ล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้วซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยแล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
3: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มาแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
2: อันแรกคือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
3: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
2: ครับ
3: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
2: ้
3: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
2: ้ครับ
3: แทนจันติ้งแบบเดิม
2: ครับ
3: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
2: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนม
3: ั
2: ติ
3: เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
2: ู่
3: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
2: ครับ
3: เขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้2ตัวนี้มารวมกัน
2: เอามารวมกันเลย
3: ใช่
2: แล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
3: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
2: อ๋อคือเขียนบนผ้า
3: อย่างเดียว
2: ครับ
3: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
2: ครับ
3: ต
2: ้องบอกก่อนว่าช่างหายาก
3: ช่างหายาก
2: คนที่เก่งหายากกว่า
3: 1คนที่จะทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
2: ครับผม
3: ใช่มั้ย1สองก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
2: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
3: ที่ไหนก็ต้อง
2: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
3: ใช่เหมือนกันเลย
2: นะฮะ
3: เหมือนกันเล
2: ยแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างครับ
3: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
2: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
3: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียคาลิกราฟิกเนาะก
2: ็
3: คือที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้น

0: ได้เลย
1: ครับ
0: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
1: วาดตอน
0: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
1: อ๋อครับ
0: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาคนนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
1: ้
0: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
1: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
0: คือเสื้อเนี่ยสามไซส์ก็ต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงๆเนี่ยเขาจะทำสามไซส์เสื้อสามไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็นสามไซส์ด้วย
1: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
0: ใช่
1: ยากมาก
0: ใช่ถูกต้อง
1: โอ้โหยากมาก
0: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู
1: ่
0: ยังไม่ต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
1: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
0: ใช่ๆเพื่อ
1: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
0: ใช่ๆอ
1: นาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
0: ใช่รับ
1: ใช่ครับโอ้โหยิ่งส่งออกข้างนอกยิ่งได้เยอะเลย
0: ใช่คร
1: ับนะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสําหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
0: ก็ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรมไม่แยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
1: ครัวเรือนกับอุตสาหกรรมแยกกัน
0: ใช่ต้องแยกกัน
1: ครับ
0: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ
1: ่
0: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
1: ้ย่อลงมา
0: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้
1: ก็เมตรแปดสิบใช่ใช่เมตรเดียวอย่างเง
0: ี้
1: ยฮะ
0: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
1: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
0: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
1: ครับ
0: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันเขาจะเขียนสามจุดนะหนึ่งสองสาม
1: ครับ
0: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
1: ้ง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
1: โอ้ดีเลย
0: ใช่
1: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วย
0: ครับ
1: การที
0: ่
1: จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยวไหมฮะ
0: ไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได
1: ้
0: เขียนเฉพาะจุดนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเนี้ยต้นทุนมันจะต่ำลงไงอ๋อ
1: ครับ
0: กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซื้อกับกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
1: ้
0: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
1: นะฮะ
0: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
1: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายแค่สิ่งเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาส่งหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนมีแผนในใจไหม
0: คือแผนผมอะผมเป็นผู้พัฒนาเน
1: า
0: ะผมพัฒนาผมไม่ได้
1: เก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ เพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
1: ครับผม
0: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
1: แล้วก็ต้องช่วยเขา
0: ช่วยเขาต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
1: ลิขสิทธิ์ก่อน
0: ลิขสิทธิ์นั่นแหละใช่ลิขสิทธิ์เช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่น
1: ั่
0: นคือต้องว่าไปตามระบบผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นยังไงนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได
1: ้กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
2: ครับผมก็เครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
1: ครับผม
2: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
1: ต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมี
2: คร
1: ับ
2: เพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการ
1: ครับ
2: นะครับตัวสั่งการ
1: คือเป็นหัวใจหลักเลย
2: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียน
1: ครับ
2: ของการต้นเทียนใช่นี่คือตรงนี้คือเป็นตัวหลักของเรา
1: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
2: ใช่ครับผมตรงนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติแล้วคุมแล้วก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
1: ครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมใช่
1: ไหนฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
2: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
1: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
2: ใช่ครับผมใช
1: ่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
2: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
1: ครับผม
2: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
1: อย่าง
2: รูปนี้ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
1: ครับผมแล้วอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลงได้ใช่
2: ถูกต้องครับผม
1: โอเคครับผม
2: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
2: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ช
2: ุ
1: ดคำส
2: ั่
1: ง
2: เพื
1: ่
2: อ
1: ถูกต้อง
2: คร
1: ับ
2: คือเขาเรียกว่าภาษา G-code
1: G-code
2: ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซนวิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
1: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรไหมฮะ
2: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
1: ครับผม
2: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นม
1: า
2: ลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
1: ้
2: หรือลิขสิทธิ์ที่เราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็
1: ม
2: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
2: ภาษาเครื่องเราเร
1: ีย
2: กเป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ด้วยง่าย
2: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าไอ้ลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
1: ครับ
2: ก็จะมีชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G-code เช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน
1: ครับ
2: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซนพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน X
1: เป๊ะเลยตามโปรแกรม
2: ตามที่เราสั่งตามที่ตัวนี้สั่ง
1: มันก็จะเสถียรกว่ามือ
2: ที่เราวาดเนาะใช่ๆมันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
1: ครับผมนะฮะก็นี่คือวิธีคำสั่ง
2: ผม
1: นี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
2: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
1: ครับผม
2: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล้วทีนี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
1: ใส่ในเครื่อง
2: ใช่ใส่ในเครื่อง
1: ครับผม
2: ให้จะไปสั่ง
1: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
2: ใช
1: ่ครับ
2: เราจะสั่งนะครับเราจะสั่งครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้นใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
3: คร
1: ับผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้นก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
5: ใช่ค่ะ
1: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอย่างเงี้ยฮะ
5: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดแล้วก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
1: ครับก็โอเค
5: เราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
1: โอ้นานมาก
5: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
5: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอ่ะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
1: ครับ
5: ค่ะ
1: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
5: ใช่ค่ะ
1: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
5: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
1: ใช่คำว่าเป็นพี่น้องเลย
5: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเงี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
5: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อะค่ะ
1: ไม่ค่อยทันเลย
5: ใช
1: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เยอะเพิ่มขึ้นไหมฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
5: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้ยเหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
1: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
5: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
1: โอ้โหนะฮะว่าได้ง่ายว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
5: ้ค่ะ
1: สบาย
5: ค่ะสบายเลย
1: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในนี้ก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
5: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
1: ครับผมและช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
5: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
1: านที่ใส่อยู่นี
5: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
5: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
1: ทันมั้ยฮะ
5: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
1: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาปุ๊บก็ต้องรีบทําก่อน
5: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
5: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
1: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
5: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนพรพ้นภัยพาชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิงห์นาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและแน่นอนว่าช่วงแรกนั้นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนเองนั่นเองนะครับสำหรับช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้เป็นปัญหาร่วมที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวนาในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเมื่อวานข้าวลงไปในนาแล้วปรากฏว่าข้าวงอกน้อยนะครับหรือเมื่องอกแล้วก็ปรากฏว่าต้นข้าวนั้นเติบโตไม่สม่ำเสมอกันนะครับมีเชื้อราในนาข้าวหลายๆคนนั้นแก้ไขปัญหาโดยการซื้อสารเคมีมาแล้วก็คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนการหว่านนะครับซึ่งนั่นส่งผลและเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงต้องใช้ต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับชาวนาเงินล้านที่ชื่อว่าชัยพรพรหมพันธุ์อันถือว่าเป็นกูรูในด้านการปลูกข้าวมีเคล็ดลับที่จะมาบอกนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างในเรื่องของการเตรียมเมล็ดพันธุ์กับการแก้ไขปัญหาราในนาข้าวด้วยนะครับไปติดตามชมได้เลยครับ

0: เหตุปัญหาที่หวานไปแล้วเนี่ยมันข้าวมันงอกไม่เคยเสมอแล้วก็เป็นข้าวดีข้าวแดงเนี่ยพอหวานไปแล้วมันจะเดือน2เดือนจะเป็นเชื้อราแล้วจะแก้ปัญหาแบบไหน
1: อันดับแรกก็คือเราต้องเก็บพันธุ์ใช้เองก็คือพันธุ์ที่เราเก็บเนี่ยคือ1ต้องไม่มีแปลงเราเก็บไม่มีหญ้าไม่มีข้าวปนข้าวดีดเนี่ยแล้วเราก็เก็บพันธุ์ตากแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราจะแช่เราก็ต้องใช้เชื้อราแต่โคเดมาแช่ที่ดีของการที่แช่ด้วยเชื้อราแต่โคเดมาแล้วก็แช่อยู่ในรองในบ้านเนี่ยมันดี2 อย่างก็คือ1ข้าวครึ่งเม็ดข้าวรีบเนี่ยเราจะปาดออกก็เหลือแต่ข้าวแต่เม็ดก็คือข้าวที่จมน้ำมันก็จะสมบูรณ์เวลางอกมันก็จะงอกสม่ำเสมอและอีกอย่างหนึ่งข้าวที่เราหว่านแช่ด้วยเชื้อราแต่โคเดมาเนี่ยมันจะไม่เป็นเชื้อราใบจุดใบเลือกเน่าโคดินอะไรนี่จะไม่เป็นเม็ดลายนี่จะไม่เป็นเพราะว่าเชื้อราแต่โคเดมาเนี่ยมันควบคุมเรื่องเชื้อราในด้านนี้อยู่เดี๋ยวไปดูเทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ของผมแบบที่ว่าใช้เชื้อราแต่โคเดมามีน้ำ 70% แล้วก็ข้าวแล้วก็หัวเชื้อไตโคเดอร์มาจากน้ำของข้าวเนี่ยเราก็เทเอาน้ำมาหน่อยแล้วเราก็ล้างเชื้อในถุงเนี่ยที่ไปทำจริงๆเลยก็1ถุงเนี่ยจะแช่ได้10ถัง1ถุงเนี่ยก็คือ2ขีดครึ่งเนี่ยจะแช่ได้10ถังถัง10กิโล10ถังนี่ก็100กิโลคนให้ข้าวกันดีแล้วเนี่ยเราก็เอาข้าวใส่ช่วงที่ข้าวใส่เนี่ยข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยเราก็คนไปเรื่อยๆข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยมันก็จะลอยข้าวแต่เม็ดมันก็จะจม

0: ข้าวครึ่งเม็ดนี้ออกข้าวครึ่งเม็ดมันก็จะมีอาหารน้อยก็คือเวลาไปหว่านแล้วมันจะไม่สมบูรณ
1: ์แล้วเชื้อราไตรโคเดอร์มานี่มันเป็นอันตรายกับผู้บริโภคไหมคะพี่ชัยพร
2: ไม่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มามันมีอยู่ในดินอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพื่อมันจะได้ไปแก้ปัญหาเรื่องโรคใบจุดใบไหม้โรคเม็ดลายเม็ดด่างเนี่ยอันนี้มันช่วยได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นราที่มีชีวิตทดแทนยาเคมีประเภทยาเชื้อราเลยก็คือเชื้อราตัวนี้จะไปกินที่ไม่มีประโยชน์การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยก็คือใช้ปลายข้าวเนี่ยที่เรามีเราไม่ต้องไปซื้อหรอกเพราะว่าเราสี่ข้าวกินเนี่ยเราก็ได้ปลายมาเราก็หุงข้าวก็คือข้าว3น้ำ2ถ้าข้าว3น้ำ2เนี่ยน้ำมันจะไม่เยอะแล้วมันจะไม่แขะมันจะไม่เละมันจะล้วนแล้วก็เชื้อรามันจะเดินได้ทันแล้วก็มันจะไม่เป็นไม่เสีย

0: พอข้าวสุกเด้งดีแล้วก็เราก็มาตักข้าวขนาดร้อนๆน่ะใส่ถุงเพื่อว่าให้ความร้อนเนี่ยไปฆ่าเชื้อในถุงนั้นพอตักก็ถ้าไม่มีกิโลชั่งก็ประมาณ3ทัพพีพอตักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับปากเนี่ยเพื่อว่าให้ความร้อนน่ะมันไปฆ่าเชื้อในถุงและที่การที่แผ่เนี่ยให้ข้าวมันเย็นสม่ำเสมอลงทุนที่ทำนี่ก็ประมาณสัก 4-5 บาทต่อ1ถุงเนี่ย 4-5 บาทนี่ก็ไป1ถุงเนี่ยฉีดได้เที่ยวหนึ่ง3ไร่กินแล้วไร่ละ2บาทถ้าไปซื้อเขาก็ยังถูกๆสุดก็4-500 4-500สูงสุดก็ประมาณ 2,000
1: ต่อไร่เหรอคะ
0: ต่อ2,000นี่ก็ได้อยู่ประมาณสัก10ไร่ยังเชื้อเนี่ยเราไปซื้อมาขวดเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณสัก50ไร่แล้วขวดเนี่ย100นึงหัวเชื้อเนี่ยไปซื้อได้ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนไปที่คลินิกพืชเขาจะแนะนำเลยวิธีการใช้แม้กระทั่งว่าใช้แก้โรคอะไรได้เนี่ย
1: ก็เป็นหัวเชื้อ
0: เลยไตโคเดอร์มาครับครับอุปกรณ์ที่เรามีก็ต้องมีเป๊กแล้วก็มีเข็มเดี๋ยวหัวเชื้อนี่เราก็เวลาหน้าข้าวนี่เกือบจะเย็นแล้วเราก็เหยาะใส่ไป2เหยาะถ้าไม่ค่อยออกก็หลายเหยาะหน่อยพอมันออกดีแล้วเราก็มาพับปากพับปากเสร็จแล้วเราก็ใช้เป๊กพอเป๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เขย่าแล้วเราก็มันจะเจาะรูก็ใช้เข็มเจาะรูเลย10รูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางให้ข้าวเนี่ยมันกระจายไปทั่วถุงเพราะว่าเชื้อมันจะได้เวลาเดินมันได้เดินทั่วถุงแล้วเราก็ดึงตรงกลางขึ้นเพื่อให้กระไอน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่ตกลงไปในข้าวเพื่อว่าให้มันเวลาไหลมันก็จะไหลอยู่มาด้านข้างนี่มันก็จะโป่งเป็นหน้าจั่วอย่างเงี้ยพออีก5วันก็เป็นอย่างนี้เลยอันนี้พร้อมใช้แล้วอันนี้พร้อมใช้นี่ก็จะไปแช่ข้าวได้10ถังข้าวปัจจุบันในที่ข้าวผลผลิตไม่ดีคือเม็ดลายเม็ดด่างพอเม็ดด่างเนี่ยพอเม็ดเป็นเชื้อราจับที่เม็ดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีเม็ดข้าวสารมันก็จะเป็นขี้รีบทำให้ข้าวผลผลิตตกต่ำก็คือได้น้อยไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าเราใส่ตัวนี้ไปก็คือมันจะคุมตั้งแต่รากไปเลยพอละหว่านข้าวไปแล้วเนี่ยข้าวเราอยู่ที่ไหนก็เชื้อราก็ควบคุมอยู่ที่รากข้าวอยู่แล้วทำนาแบบนี้ยั่งยืนที่สุดแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพึ่งตนได้สบายกระเป๋าเพราะว่าลงทุนไม่เยอะครับ
1: รวยด้วยค่ะ
0: รวยด้วยครับ

0: หรือว่ามีสาเหตุมาจากความเครียดซึ่งคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้จะเป็นกันมากทีเดียวนะครับหลายๆท่านนั้นเลือกที่จะหาทางออกโดยการกินยาแก้ปวดนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่การกดประสาทเท่านั้นเองเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับวันนี้ช่วงสุขภาพพึ่งตนจะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือวิธีการนวดบำบัดนั่นเองวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้คุณหมอบุญชูจันทรบุตรหมอเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะมาให้ความรู้และสอนวิธีการนวดบำบัดแบบง่ายๆให้เราได้ชมกันครับ
1: ประเด็นแรกหากว่าคนไข้มีอาการปวดหัวครับการนวดนั้นก็มี1ระหว่างคิ้วต้องทำมืออย่างนี้ครับแล้วหลังจากที่กดที่หัวคิ้วแล้วก็คลึงมาครับลากมาเรื่อยๆครับลากมาเรื่อยๆที่2ดึงมาทางนี้นะครับประเด็นข้อสำคัญที่ควรระวังก็คือหมอจะต้องไม่มีเล็บยาวอยู่ที่3ตรงนี้ครับคึงที่คำการนวดตัวนี้นะครับให้ผลประโยชน์หลายอย่างหากว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับจะให้ความทรงจำดีเพราะว่าการไหลเวียนของโลหิตในสมองจะดีขึ้นนะครับการเครียดการปวดเนื่องจากเส้นโลหิตอุดตันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทำให้คลายได้นะครับในจุดที่3นะครับจุดที่4นี่เขาเรียกว่าท้ายทอยนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับเอาหัวไอ้มือนี้ขยับตรงนี้นะครับที่ร่องเป็นมีร่องอยู่นะครับขยับขึ้นขยับลงนะครับขยับขึ้นขยับลงแล้วที่5ฐานบ่าคราวนี้ก็มีส่วนนะครับแบบนี้แต่ว่ามันก็มีอันตรายนะครับอย่าตรงนี้นะครับเผลอไปตรงนี้ไม่ได้นะครับจำไว้นะครับตรงนี้ไม่ได้ฐานบ่าแล้วก็ต้นแขนก็จะทำให้อาการปวดหัวเนื่องจากไข้หวัดเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่สบายหายขึ้นแล้วสุดท้ายหากว่าเราไปเจอคนไข้หรือไม่ไข้นะครับแต่มันเครียดมันปวดหัวเพราะกินเหล้าไม่ให้พักผ่อนหรือกินเหล้ามาหรือว่าเมาเหล้ามาอย่างเงี้ยอันนี้ก็สบายนะครับแล้วท่านี้เป็นที่ท่าที่คลายเครียดคลายอาการปวดหัวแก้อาการแน่นหลังเอาสบายไปเลยบางคนครับเดินทางไกลไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็แล้วแต่ปวดเมื่อยอ่อนเพลียเมื่อยล้านะครับจากปลายแขนไปหาต้นแขนทุกอะไรก็มีอาการอาเจียนอ้วกอ้วกฮักฮักอาเจียนด้วยนะครับก็นวดทางนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ที่เขาเรียกอะไรชีพจรตรงนี้ที่เลือดมันไหลเต้นตุ๊บๆเนี้ยต้องนวดหลายครั้งบ่อยๆครับแล้วฝ่ามือเนี้ยก็เปิ้นฮ้องว่าไล่แทงบนฝ่ามือคือหมายความว่าเส้นต่างๆอ่ะอยู่ในหัวใจตับปอดเนี่ยอยู่ในฝ่ามือตรงนี้นะครับท่าที่3มีการประสานมือนะครับแล้วก็ดึงต่อไปเป็นท่าปวดหลังเปลวคนที่ทำงานนักแบกหามยกของนักเป็นที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนมีอาการปวดหลังส่วนมากคนจะปวดตรงนี้ครับอันนี้ว่าปวดเอวก่อนนวดตรงนี้ครับห่างจากกระดูกสันหลังมาประมาณ2นิ้วมือนี้ครับอย่างนี้ครับพูดง่ายๆอย่างนี้ครับก่อนนวดอย่างนี้ครับไล่ขึ้นไปเลยครับเพื่อกล้ามเนื้อนี่แหละครับมีเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอท่าต่อไปจะเป็นการแสดงในท่านวดที่กรณีที่ว่ามีการปวดขาปวดแข้งปวดขาเดินพะโลกพะเลกเดินลำบากผู้สูงอายุเวลางอแล้วเนี่ยซื่อลำบากคนจะนวดข้างซ้ายต้องอยู่ข้างซ้ายจะนวดข้างขวาก็ต้องอยู่ข้างขวาใช้สันมือที่สองข้างเลยครับข้างนี้
2: กดลงไปครับกดแล้วก็ปล่อยเนาะกดลงไปแล้วก็ปล่อยถามว่าเจ็บก็บ่เจ็บจะเอาแถมอาจจะหลายๆรอบแล้วแต่เวลาโอกาสสถานที
3: ่ท่าที่2ต่อไป
2: ทำมืออย่างนี้ครับเราจะได้เดินสะดวกขึ้นเวลากลางคืนจะไม่ปวดขาบางทีปลีนอกนี่ตัวสำคัญมักเป็นตะคริวบ่อยแล้วก็ยกขึ้นข้อพับนะครับจิกเข้าไปดึงฮะเส้นขาที่มันตึงจะย้อนยานลงไปบางครั้งก็ยกยากก้าวย่างยากก็จะคล่องตัวขึ้น

แล้วตัวนี้ก็ผู้ห้องเดินคล่องเลือดเดินได้สะดวกทำไมฮะที่ผมปฏิบัติได้สอนไปนั้นก็คงจะนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์เพื่อแก่ตัวเองเพื่อแก่ครอบครัวเพื่อแก่ชุมชนเพื่อในการลักษณะพึ่งพาตนเองตามหลักศาสนาของเฮาที่สอนว่าอัตตาหิอัตตโนนาโถโกหินาโถปโรชิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาถังระวติทุนระหังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อตนเป็นผู้ฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งได้โดยยากอันนี้ก็หวังใจว่าท่านทั้งหลายคงนำไปปฏิบัติและได้ประโยชน์อย่างสูง

0: ัญหาอย่างหนึ่งที่ชุมชนหลายชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองมักจะเจอกันเป็นประจำนั่นก็คือปัญหาน้ำเน่าเสียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในสัปดาห์นี้เราจึงจะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในระดับชุมชนด้วยถังดักไขมันนะครับชุมชนต้นแบบที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมในวันนี้เขาได้ลุกขึ้นมานะครับในการที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเองโดยการทำถังดักไขมันซึ่งถังดักไขมันนี้ก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะครับชาวบ้านสามารถที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในครัวเรือนสามารถทำขึ้นมาเองได้ราคาก็ด้วยนะครับมีหนำซ้ำยังใช้ประโยชน์ได้อย่างดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าทุกครัวเรือนนั้นให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างทรงประสิทธิภาพมากสักแค่ไหนไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ
1: ที่นี่ก็คือชุมชนบางปลอกนะคะก็เป็นชุมชนหนึ่งที่มีคลองบางปลอกณปัจจุบันน้ำในคลองเกิดวิกฤตการเน่าเสียขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนของเราเนี่ยรู้จักรักเรื่องสิ่งแวดล้อมรู้จักอนุรักษ์เรื่องน้ำของตัวเองจึงเป็นต้นแบบของการคิดเรื่องระบบถังดักไขมันสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำถังดักไขมันแบบง่ายนะคะก็มีวัสดุชิ้นแรกที่จะต้องเตรียมก็คือถังดักตัวคำที่ทำถังดักไขมันเลยก็คือตัวถังที่มีขนาดประมาณ 50-60 ลิตรนะคะจำนวน2ใบนะคะส่วนที่2ก็คือท่อ PVC ที่มีขนาด1นิ้วหรือต่ำกว่าก็ได้นะคะจำนวนประมาณ2เมตรข้อต่อข้องอนะคะจำนวน3ชุดวัสดุที่ใส่ในระบบชั้นกรองชิ้นแรกก็คืออิฐหรือเราเรียกว่าอิฐมอนคุณลักษณะของมันใช้ดูดซึมซับเรื่องน้ำหรือไขมันได้ดีนะคะชั้นที่2ก็คือถ่านคุณลักษณะมันคือดูดซึมเรื่องกลิ่นชั้นที่3คือชั้นกรวดชั้นกรวดจะสามารถกรองเรื่องเศษผงเศษอาหารได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญในการที่จะต้องเป็นตัวประกอบก็คือสว่านพร้อมทั้งตัวเจาะสำหรับเจาะประตูนะคะตัวนี้สามารถที่จะเจาะใส่ท่อ PVC ได้เลยตอนนี้มาถึงขั้นตอนการทำถังดักไขมันนะคะในขั้นแรกก็คือเราจะเจาะถังก่อนนะคะจากปากถังเนี่ยเราจะวัดลงมาประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็ใช้ตัวสว่านที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะเจาะบดลงไปนะคะ

สำหรับถังใบที่2นะคะก็จะเจาะที่เดิมเหมือนกันนะแต่ส่วนที่ด้านล่างนี่เราจะเจาะสำหรับท่อเป็นท่อระบายน้ำทิ้งนะคะหลังจากที่เราเจาะถังเสร็จแล้วนะคะสำหรับถังใบที่2เนี่ยเราจะต้องใส่ข้อต่อข้องอก่อนนะคะในจุดที่แรกเนี่ยเราสวมข้องอลงไปที่จุดด้านบนในด้านล่างเราก็ใส่เกลียวเหมือนกับด้านบนนะคะถังใบที่1ก็ใส่เกลียวข้อต่อข้องอเหมือนกันนะคะพอเราใส่เกลียวนอกเกลียวใน2ถังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดท่อ PVC ขนาดไม่เกิน1นิ้วนะคะเป็นตัวแกนกลางระหว่างเชื่อมต่อถังใบที่1และใบที่2นะคะเป็นตัววิ่งผ่านน้ำนะคะในถังใบที่1นะคะเราจะตัดท่อ PVC ขนาดไม่เกิน1นิ้วความยาวไม่เกิน2นิ้วนะคะจำนวน1ท่อนเป็นตัวสวมสำหรับที่เราจะใส่ข้องอหักลงไปตัดท่อ PVC นะคะยาวประมาณ10นิ้วนะคะแล้วก็นำมาใส่ช่วงข้องอเพื่อทำเป็นตัวระบบตารักน้ำสำหรับถังใบที่2นะคะเป็นถังระบบที่ใส่ชั้นกรองนะคะในชั้นแรกเนี่ยเราจะใส่อิฐมอนลงไปอิฐมอนที่ใส่เนี่ยทุบประมาณ2ถึง3ครั้งนะคะเพื่อที่จะมีคุณสมบัติการดูดซึมซับได้ดีส่วนขั้นตอนที่2นะคะในระบบชั้นกรองเนี่ยจะใส่ถ่านเราจะใส่ให้มันมีปริมาณมากกว่าอิฐ1เท่าตัวต่อไปขั้นตอนที่3นะคะคือการใส่ชั้นกรวดเราจะใส่กรวดลงไป 20% ของชั้นถ่านขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราปิดด้วยอิฐมอนอีกครั้งหนึ่ง

0: จุดตรงนี้เป็นจุดที่จะปล่อยน้ำเสียลงไปนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำเสียหรือน้ำจากซิงค์ล้างจานจะไหลลงจากจุดนี้นะคะเพื่อไปอยู่ในถังพักใบนี้นะคะเราใช้ระบบการกาพักลักน้ำก็คือดึงน้ำจากส่วนกลางไหลมาตามท่อระบายน้ำทิ้งนะคะแล้วมาสู่กระบวนการระบบบำบัดน้ำที่ถูกบำบัดแล้วจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองถังดักไขมันแบบง่ายนี่ฮะต้นทุนราคาไม่เกิน600บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีวัสดุอุปกรณ์เองแล้วเนี่ยจะใช้ถังสีก็ได้นะคะซึ่งเป็นวัสดุที่อาจจะเหลือใช้นะคะต้นทุนก็ไม่กี่ตังค์เพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่หาเนี่ยส่วนมากจะหาได้เองในบ้านนี่คือถังดักไขมันแบบยั่งยืนที่ในชุมชนบางปลอกได้ใช้อยู่นะคะก็ถังดักไขมันแบบยั่งยืนอันนี้เนี่ยสามารถรองรับน้ำได้2ครัวเรือนนะคะน้ำที่วิ่งตรงมาจากท่อระบายน้ำทิ้งเนี่ยก็คือน้ำที่มาจากซิงค์ล้างจานเครื่องซักผ้าและห้องอาบน้ำทั้ง2หลังคาเรือนจะวิ่งรวมสู่ตัวถังนี้ถังใบหนึ่งที่1นี่คือถังพักน้ำนะคะใช้ถังเป็นตัวถังพักน้ำเสียนะคะในตัวระบบมันก็คือถังน้ำเสียจะวิ่งลงในถังใบแรกมีตัวตะกร้าตัวนี้เป็นตัวกรองเศษอาหารชั้นหนึ่งก่อนนะคะท่อ PVC ท่อนี้จะดึงน้ำจากส่วนกลางผ่านระบบการดึงน้ำนะคะมาสู่ท่อ PVC จากเส้นนี้แล้วเข้ามาสู่ในระบบชั้นกรองซึ่งในระบบชั้นกรองก็จะมีเป็นตัวชั้นล่างสุดนี้จะเป็นชั้นอิฐมอญชั้นที่2จะเป็นถ่านชั้นที่3จะเป็นกรวดแล้วปิดท้ายด้วยอิฐมอญอีกครั้งนึงทุกคนมาทำถังดักไขมันลายครัวเรือนแบบง่ายๆทุกคนทำได้พร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์เรื่องสภาวะน้ำเน่าเสียด้วย
1: นี่ก็คือวิธีการพึ่งพาตนเองของชาวบ้านอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้ำคูคลองของตนเองในท้องถิ่นด้วยวิธีการทำถังดักไขมันแบบง่ายๆนะครับจะเห็นนะครับนี่น่าจะเป็นต้น

แบบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับของชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งถ้าหากว่าทุกครัวเรือนนั้นพร้อมใจกันและร่วมมือกันนะครับก็สามารถที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆนั่นก็คือความสุขและสุขภาวะที่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนในชุมชนนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลาน

สนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอบหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยครับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

ที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิตชา

0: ะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียน จะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
4: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน
1: กรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
5: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกกลมปกัสก็ดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกกลมปกัสก็ดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
6: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
5: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
6: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆมาโรงเรียน
5: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
7: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
6: 1คนครับ
5: 1คนเองค่ะ
7: ไหนเอ่ยไหนๆๆครับที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
5: ป.3ค่ะ
7: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
5: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
7: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
5: ดีใจค่ะ
7: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
5: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
7: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
7: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
8: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
7: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
8: ไม่มีอีกค่ะ
7: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
8: ตื่นเต้น
7: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
8: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
9: ครับสำหรับการนำหลัก9ดีของฮุกกลมปกัสมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับ คุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการฮุกกลมปากัดครับผม
1: การขับเคลื่อนหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสานฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุลน้องเขาสานนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
2: แกนนำ
1: ของอะไรเอ่ย
2: ของฮุกกลมปากัด
1: หลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
2: ดี
1: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
2: ดีหนึ่ง
1: ดีหนึ่งคือ
2: เป็นคนดี
1: ต้องทำอะไรเอ่ย
2: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
1: แล้วก
2: ็กวาด
1: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
2: ไม่ยาก
1: ง่ายๆเลยใช่ไหมทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม
0: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
1: มีเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคำแนะนำจากทิศทางรอให้เรา

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: เราก็เลยนำหลักการนำหลักการอุปกรณ์ประกัด 9D นะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักคุกุมปากัด 9D เข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมขึ้นค่ะ
2: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกม.น้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
3: ครับองค์กรปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, mahai riuri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu nisi, menku arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: Geng kai geng pla, sama mak prau.
1: Gulai telur, gulai ikan, sambal kelapa.
0: Kluk kau somu, kau jau kau niew.
1: Gau nasi berlatih tangan, nasi putih, nasi pulut.
0: King ka takrai, semunprai nana.
1: Halia, lengkuas, serai, pelbagai herba.
0: Ahan ni na, nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dage, make pagi.
1: Nasi dagang.Makan pagi.
0: Ya lan selfie. Chuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie. Mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di. Nam jai lai rin.
1: Musa budak baik. Kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin. Kin fin sedak we.
1: Berkongsi makanan tempatan. Makan seronok.Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางงูดุดุงอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์

0: หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
1: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
0: ตอนนี้ก็อีกครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด

0: ากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่พระราชหฤทัยในการหาสัตว์น้ำที่ให้โปรตีนสูงเพื่อเพาะพันธุ์พระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้บริโภคจากปรานิน50ตัวที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะได้ทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่รัชกาลที่9เมื่อวันที่25มีนาคม2508ต่อมาได้ทรงทดลองเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงสวนจิรดากระทั่งประสบความสำเร็จและได้พระราชทานพันธุ์ปรานินกว่า 10,000 ตัวแก่กรมประมงเพื่อนำไปทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปอีกทั้งยังมีการปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริด้วยวิธีธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนะคะปลานิลได้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยสร้างรายได้ให้ผู้พอเลี้ยงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ซึ่งโครงการนี้นะคะนอกจากจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนแล้วยังสนับสนุนเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและมีความกล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลจากการทดลองเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากทางสวก.ซึ่งโครงการของผมเนี่ยเป็น1ใน13โครงการย่อยของทุนก้อนนี้ซึ่งทุนก้อนนี้เนี่ยก็ให้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เผอิญว่าผมเป็นหัวหน้าโครงการย่อยเป็น1ใน13โครงการย่อยของโครงการเราก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นหมายความว่าเราก็จะไปหาบุคลากรหรือเกษตรกรที่ทำธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะไปสอบถามเขาไปคุยกับเขาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการทำธุรกิจคืออะไรและเราก็เอาตรงนั้นมาสำรวจตัวเราว่าเรามีข้อมูลมีเทคโนโลยีมีความรู้อะไรที่จะสามารถช่วยเขาได้ตรงไหนเกษตรกรก็บอกปัญหาเรามา10ข้อเราอาจจะแก้ได้แค่2ข้อ3ข้อแต่อย่างน้อยก็คือเรามีของเขามีปัญหาโครงการนี้เป็นส่วนช่วยที่ทำให้คนที่มีทางแก้ปัญหากับคนที่มีปัญหาได้มาเจอกันเนื่องจากเราต้องการหาเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว

0: เราจะคัดเลือกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับคุณสมบัตินึงที่เราอยากได้ก็คือต้องการปรับปรุงต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการพัฒนาในธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ด้วยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีอันนี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความต้องการแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรที่ทำตามๆกันแต่เป็นเกษตรกรที่คิดค้นแล้วก็ริเริ่มนะครับแล้วในอนาคตเราหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้ที่เราคัดเลือกเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้แล้วปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของเราถ้าจะสรุปสั้นๆก็หัวไวใจสู้โครงการของเราเนี่ยนักวิจัยไม่ใช่เป็นพระเอกเกษตรกรต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ในชื่อโครงการเนี่ยก็บอกว่าเสริมศักยภาพผู้ประกอบการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใครที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเกษตรกรการที่จะสอบถามเขาว่าเขามีความต้องการอะไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับที่จะต้องสอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรเรามาในฐานะผู้แก้หรือผู้ช่วยเราจะต้องถามว่าให้เราช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาลงพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาจริงเนี่ยมันดีที่สุดและมันแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ผมไม่รู้จักได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำความรู้จักเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกปัญหาว่าเขามีอะไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่เราก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีความสามารถในการแก้ปัญหานั้นไหมด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้ผมว่าเป็นใจหลักของการทำงานส่งเสริมแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเข้าถึงปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อเอามาเป็นโจทย์วิจัยทำในสิ่งที่เกษตรกรประเทศชาติต้องการมากกว่าสิ่งที่นักวิจัยต้องการต้องไปหาโจทย์จริงมาแก้ปัญหานะครับแล้วโจทย์ตรงนี้มันสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนวิธีคิดที่เราจะลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเราสามารถเอาไปใช้เล่าให้ลูกศิษย์ของเราฟังได้เวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดได้บางครั้งก็มองอีกมุมนึงก็ได้นะว่าเกษตรกรบางทีไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรคำนี้อาจจะลองฟังแล้วสับสนนิดนึงบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรนักวิจัยที่มาจากต่างถิ่นจากพื้นที่อาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ขาดทางแก้ปัญหาต่างหากนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรไทยถามเขาเถอะครับเขารู้แต่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่รู้จะหาคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างไรเราคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรปลากระชังก็ต้องตามแม่น้ำอยู่แล้วก็จะมีนครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็สกลนครทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นกระชังในแม่น้ํา5รายแล้วก็เป็นบ่อดินรายหนึ่งนะครับหลักๆ ก็คือที่เราเลือกเกษตรกรที่เป็นกระชังในแม่น้ําเนี่ยเพราะว่าเขามีความเสียหายที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเกษตรกรที่ลงทุนสูงกระชังแต่ละกระชังใช้เวลาลงทุนกับใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกเป็นแนวธุรกิจไม่ได้ออกเป็นแนวทางเลี้ยงเพื่อกินอยู่ตามบ้านเรือนเขาเลี้ยงเพื่อค้าขายธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกเกษตรกรปลากระชังและอีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาเขตสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในการที่มาเป็นเครือข่ายก็เป็นผู้ร่วมโครงการในการที่จะร่วมทำโครงการนี้หลักๆแล้วเวลาเราทำโครงการประเภทนี้ก็จะมีการตรวจวัดช่างวัดเป็นประจำปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังทำการช่างวัดกันอยู่ก็เราก็จะได้ข้อมูลเรื่องความยาวน้ำหนักอัตรารอดอัตราแรกเนื้อเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันโรคปรสิตภายนอกอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเราทำเรื่องวัคซีนนะครับก็คือเราเอาปลาที่ฉีดวัคซีนกับปลาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเลี้ยงร่วมกันก็เห็นผลว่าปลาวัคซีนกับปลาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นณฤดูนี้ไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ปลาวัคซีนในการเลี้ยงช่วงหน้าหนาวนะครับเฟสต่อไปเนี่ยเราสนใจที่อยากจะดูเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงที่โรคระบาดอยู่แล้วโรคระบาดจริงๆคือช่วงหน้าร้อนเฟสต่อไปเราเลยอยากจะดูว่ามันมีผลแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนว่าระหว่างปลาวัคซีนกับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงที่ดูโรคระบาดครับก็เรากำลังวางแผนกำลังจะเลี้ยงครอปต่อไปกันอยู่ครับก็หลักๆ ก็ได้ประมาณนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ช่วยทำการทดลองให้เราบางครั้งเก็บข้อมูลให้เราแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันประสบผลสำเร็จได้ข้อมูลออกมาจริงเขาสามารถไปใช้ประโยชน์ได้
1: จากเราเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับในแม่น้ำโขงนะครับมีการเลี้ยงปลาในกระชังค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่เป็นปลานิลแปลงเพศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ในทั้งในแม่น้ำโขงทั้งในลุ่มน้ำสาขาจำนวนมากแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะครับจะประสบปัญหาเรื่องของการตายจำนวนมากนะครับอาจจะมีบางรายเนี่ยตายยกกระชังจนหมดเนื้อหมดตัวจากโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสภาวะของโรคที่มันเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดปัญหาตรงนี้เราควรจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นประเด็นของโครงการวิจัยนี้ก็เลยเริ่มขึ้นจากการว่าถ้าปลาเรามันมีสุขภาพที่ดีมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับมีการจัดทำวัคซีนที่ป้องกันโรคโดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าที่จะช่วยลดภาวะเสี่ยงของเกษตรกรได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรปล่อยปลาเนี่ยกระชังนึงไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวนะฮะต่อกระชังนะครับถ้าเป็นผลผลิตคิดแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1,000 กิโล 1,000 กิโลกิโลละ75บาทนี่ก็เป็นเงินจำนวนมากนะครับถ้าเกิดความเสียหาย1รายเนี่ยมี10กระชัง20กระชังมันจะเกิดความเสียหายจำนวนมากเพราะนั้นเราก็เลยคิดโครงการวิจัยที่จะพัฒนากระบวนการเลี้ยงโดยใช้ปลาที่เป็นปลานิลวัคซีนจากบริษัทมานิชเจเนติกนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำวัคซีนปลานิลแปลงเพศมาใช้ในการลดปัญหาภาวะเสี่ยงในจุดนี้เพื่อทดสอบในพื้นที่จริงนะครับในแม่น้ำโขงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาและอยากจะทดสอบว่ามันใช้ได้จริงไหมกับสภาวะการเลี้ยงในปัจจุบันครับคือเรากับบริษัทมานิชฟาร์มนะครับมานิชเจเนติกก็เป็นรุ่นพี่ที่เกษตรนะครับก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีความร่วมมือกันทางบริษัทก็อยากจะทดสอบปลาของบริษัทเช่นเดียวกันบริษัทพัฒนาปลาตัวนี้จริงๆแล้วปลาที่ทำวัคซีนนะครับจะมีราคาแตกต่างกับปลาที่จำหน่ายปกติอยู่ประมาณตัวละ1บาท50สตางค์เป็นอย่างน้อยนะครับเวลาปล่อยปลาในกระชังเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยปลาที่ขนาดประมาณ30ตัวต่อกิโลนะครับประมาณตัวละประมาณ6บาทแต่ว่าถ้าเป็นปลาวัคซีนอาจจะอยู่ที่7บาทกว่า7บาท50ซึ่งมันมีต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นกระบวนการเลี้ยงกระบวนการใช้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าเรามีการทดสอบดูความคุ้มทุนดูว่าระยะไหนที่มันเหมาะควรจะใช้ปลาที่เป็นปลาทำวัคซีนในพื้นที่เลี้ยงช่วงไหนควรจะเป็นปลาปกติก็ได้ไม่เกิดภาวะเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการจะทดสอบแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรว่าช่วงไหนมันควรจะเลี้ยงปลาวัคซีนเพื่อลดปัญหาในการเลี้ยงนะครับช่วงปล่อยปลาของโครงการนี้นะครับเป็นช่วงเราปล่อยปลาช่วงข้ามหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกานะครับตอนนี้ก็กุมภามันก็จะอยู่ในช่วงที่หนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนนะครับในช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบาดของสเตรปพวกนี้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคเนี่ยเราจะได้ข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเจริญเติบโตการเลี้ยงเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลไปแล้วในส่วนของปลานิลปกติกับปลานิลที่เป็นปลาวัคซีนเนี่ยทางสถิตินะครับทดสอบแล้วไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่อนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่ร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันแล้วก็ตายยกกระชังเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมาเพราะนั้นเราจะเห็นแนวโน้ม เรื่องของอัตรารอดการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปริมาณผลผลิต productivity ของแต่ละกระชังของพี่น้องเกษตรกรแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลหลังจากช่วงเปลี่ยนฤดูกาลไปอีกข้อมูลนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเห็นว่าปลาที่เราใช้ที่เป็นปลาวัคซีนกับปลาปกติที่เป็นปลานิลแปลงเพศเนี่ยช่วงข้ามหนาวมันมีผลกระทบอะไรไหมนะครับจริงๆถ้าผมมองนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการเลี้ยงปลาปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรจะไม่เลี้ยงปลาหน้าหนาวจะไม่ปล่อยปลาในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทานอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยเจริญเติบโตช้าระยะเวลาการเลี้ยงนานต้นทุนมันอาจจะยืดยาวออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากดูว่าเลี้ยงปลาทั้งปีเนี่ยถ้าเราปล่อยปลาหน้าหนาวไปคาบเกี่ยวไปจับผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการผลผลิตชุดนี้จะไปออกช่วงเมษาก็คือสงกรานต์นะฮะช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ราคาปลาดีที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและสามารถจำหน่ายได้ปริมาณจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแต่โดยปกติพี่น้องจะเลี้ยงช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อลดสภาวะการเลี้ยงจากหน้าหนาวที่ปลาโตช้าทานอาหารน้อยลงนะครับแต่ว่าผลจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกและในอนาคตงานวิจัยก็ควรจะทำทุกช่วงฤดูกาลนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปลาที่ทำวัคซีนมาแล้วเลี้ยงผ่านทุกช่วงฤดูมีผลกระทบอะไรไหมเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่ได้ทำวัคซีนเป็นปลาปกติมันสามารถที่จะอธิบายพี่น้องเกษตรกรได้ว่าช่วงไหนควรจะใช้ปลาแบบไหนช่วงไหนควรลดต้นทุนไม่ต้องซื้อปลาวัคซีนลดไป1บาท50เลยใช้ปลาปกติไม่มีผลกระทบอันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เราจะได้ในอนาคตอีสานนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราไกลทะเลนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้บริโภคปลาทะเลสดๆเนี่ยเป็นไป

0: ได้ยากปลาน้ำจืดปลานิลนะครับพวกปลาน้ำโขงเนี่ยเป็นโปรตีนหลักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับความยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความยากจนด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆนะครับที่ไม่มีพื้นที่ทำกินบนพื้นดินพื้นแผ่นดินนะครับก็มาขอพื้นที่ในการเลี้ยงในแม่น้ำโขงก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับยกระดับอาชีพในจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
1: ความสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการทดลองเลี้ยงนั่นก็คือบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดค่ะการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ของบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดเริ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่เสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ราเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: วิทย์วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับพระราชวังบวรสถานมงคลกรุงรัตนโกสินทร์ที่ประทับในพระมหาอุปราชตลอด5แผ่นดินเมื่อทำการยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชลงในรัชกาลที่5พื้นที่แห่งนี้ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ใช้พื้นที่พระราชวังชั้นนอกเพื่อการต่างๆคือด้านเหนือสร้างเป็นตึกที่ทำการราชการ3หลังด้านตะวันออกเปิดเป็นพื้นที่สนามหลวงด้านใต้และด้านตะวันตกเป็นโรงทหารและคลังเครื่องสรรพยุทธ์พระราชวังชั้นกลางเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานส่วนพระราชฐานชั้นในเป็นที่ประทับของเจ้านายวังหน้ายังคงรักษาไว้เป็นพระราชวังถึงรัชกาลที่6จึงยกให้เป็นพื้นที่พระราชวังชั้นในตลอดจนพระราชมณฑลสถานให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงกลาโหมทั้งสิ้นในรัชกาลที่7โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑลสถานเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานและหอพระสมุดเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีการโอนพื้นที่ด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คงเหลือพื้นที่ตอนกลางเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและพื้นที่ตอนเหนือเป็นที่ตั้งของสำนักการสังคีตและโรงละครแห่งชาติในกำกับดูแลของกรมศิลปากร
1: ปัจจุบันภายในพื้นที่ของกรมศิลปากรได้มีการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นเพื่อปรับปรุงพื้นที่เชิดชูค่าความสำคัญของพระราชวังแห่งนี้ทั้งด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมที่ควรค่าการศึกษาและภาคภูมิใจร่วมกันครับ
3: เมื่อสิ้นทศกัณฐ์มณโฑต้องตกเป็นมเหสีของท้าวทศคิริวงศ์จากนั้นไม่นานนางก็ให้กำเนิดโอรสนามว่าภายนาสุริยวงศ์เมื่อเวลาล่วงไปจนภายนาสุริยวงศ์อายุได้13ปีพี่เลี้ยงชื่อวรณีศูนย์ก็ทูลให้ทราบว่าพี่เพกหรือท้าวทศคิริวงศ์ไม่ใช่บิดาที่แท้จริงเมื่อสืบจนทราบความทั้งหมดภายนาสุริยวงศ์พร้อมกับวรณีศูนย์จึงคิดแผนแก้แค้นโดยอ้างว่าจะไปเรียนวิชากับพระกาลดาบทท้าวทศคิริวงศ์จึงทรงอนุญาตภายนาสุริยวงศ์เรียนมนต์แก้ด่านไฟกรดและน้ำกรดจากพระกาลดาบทจนสำเร็จแล้วลอบเข้าไปเฝ้าท้าวจักรวรรดิสหายผู้ทรงฤทธิ์ของทศกัณฐ์ที่เมืองมะลิวันเพื่อให้แก้แค้นแทนพ่อเมื่อท้าวจักรวรรดิทราบเรื่องทั้งหมดจึงยกทัพประชิดเมืองลงกาแล้วแต่งสารท้าพิเภกรบสุดท้ายพิเภกแพ้ท้าวจักรวรรดิจะให้ประหารชีวิตแต่ภายนาสุริยวงศ์ขอไว้จึงสั่งให้นำพิเภกไปขังไว้ในตรุจากนั้นท้าวจักรวรรดิอภิเษกภายนาสุริยวงศ์ขึ้นครองกรุงลงกาทั้งเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่าท้าวทศพินฝ่ายอสุรพัตเห็นพิเภกผู้เป็นตาต้องทนทุกข์อยู่ในตรุเช่นนั้นก็ขออภัยโทษให้แต่กลับถูกเท้าจักรวรรดิกริ้วจึงออกตามหาหนุมานผู้เป็นพ่อจนพบหนุมานจึงนำเข้าถวายตัวเสร็จจะเข้าเฝ้าเล่าเรื่องให้พระรามทรงทราบแล้วก็เกณฑ์กำลังพลวานรไปลงกาโดยมีนิลพัททอดตัวเป็นสะพานให้หลังจากช่วยพิเภกปีลงกาคืนได้แล้วก็ตามไปรบกับเท้าจักรวรรดิที่กรุงมะลิวันโดยพินกับวรณีศูนย์ถูกจับตระเวนประจานแล้วนำไปประหารส่วนท้าวจักรวรรดิออกรบหลายครั้งมาภายหลังต้องสอนของพระพจน์แล้วจึงรู้ว่ากำลังรบอยู่กับอวตารของเทพอาวุธแห่งองค์นารายณ์จึงขอขมาก่อนที่จะดับชีพลง

เช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นัดหมายไว้กับบังเสิร์ตซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกน้อยบังเสิร์ตจะพาสตางค์ไปค้นหาลูกบอลทะเล

ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ20นาทีเราก็จะมาถึงบริเวณดินทรายปนดินเลนซึ่งชาวบ้านจะเรียกบริเวณนี้ว่าโผลนะครับ

0: คุณผู้ชมจะทราบได้ไงครับว่าเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าไอ้ลูกบอลทะเลมันจะอยู่เนาะมาแม่บอกว่าให้เราดูตามันสองตาตาน้อยตาแรกตาต้องมาแม่ลองเลยที
1: ่เอาแบบ
2: วะมานะ
1: แฟกกันแบบสดๆเลย
0: โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยฉีดน้ำด้วยเหรอนี่เดี๋ยวมาดูเราก็ไม่ต้องเอาน้ำไปไม่ต้องหนักใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: มันจะฉีดพุ่งเลยนะโอ้ลักษณะมันจะมีความแบบหนึบหนึบเหนียวเหนียวแข็งแข็งนะในส่วนนี้บางบอกว่าเราสามารถเอาไปหมักเป็นฮอร์โมนพืชได้นะครับ
3: ลูกบอลทะเลนั้นเป็นปลิงทะเลชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีลำตัวกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กหากกะประมาณจากสายตาขนาดใกล้เคียงกับลูกเบสบอลหรือลูกเทนนิสมักอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสามารถพบเจอได้บริเวณหาดทรายปนเลนพบการกระจายในแถบจังหวัดกระบี่และสตูลในปัจจุบันชาวประมงนั้นได้จับหาลูกบอลทะเลเพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศเช่นประเทศจีนและเวียดนามลูกบอลทะเลนั้นถือเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมีตลาดรับซื้อและที่สำคัญการจับหาลูกบอลทะเลนั้นไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเพียงแค่ออกเรือลงแรงแค่นี้ก็ได้แล้วล่ะครับลูกบอล

ทะเลนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปริงลูกบอลชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าลอเนาะกลมในภาษาอังกฤษเรียกว่าบอนซีคิวคัมเบอร์สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะทางกายภาพที่มีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กปริงทะเลนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในแง่การย่อยสลายสารอินทรีย์ในตะกอนดินและจะปลดปล่อยธาตุอาหารสู่วงจรอาหารในธรรมชาติและช่วยปรับสภาพพื้นที่ท้องทะเลให้เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในระบบนิเวศร่วมกันบางเสิร์ตบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นผู้พิทักษ์ความสะอาดแห่งท้องทะเลเลยล่ะครับ

0: คุณผู้ชมครับนอกจากว่ามะจะหาไอ้ลูกบอลทะเลได้แล้วนะครับมะยังเจอหอยอีกหลากหลายชนิดเลยเพราะว่าระบบนิเวศบริเวณผิวดินตรงนี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมได้ยินเสียงหอบสตางค์ไหมครับเดี๋ยวขอหายใจสักแป๊บนะครับเพราะว่าการที่เรามาเดินในดินเลนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกแรงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราอย่างที่สังเป็นก็คือหอบเลยนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่นะครับก็สามารถที่จะมาหาอยู่หากินกับสันดอนดินทรายที่ปนเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโหนนะครับมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปลุยต่อแล้วครับ
1: ลักษณะภายนอกจะมีขนเล็กๆอยู่รอบตัวเมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ผิวหนังด้านนอกจะมีความลื่นเมื่อบีบแล้วจะมีความแน่นลูกบอลทะเลนั้นจะกินอาหารประเภทแปลงต้อนและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นโปรโตซัวสาหร่ายทะเลและไดอะตอมโดยจะใช้หนวดพุ่มไม้จับอาหารอาศัยเมือกเหนียวซึ่งฉาบอยู่ตามผิวหนวดคอยดักอาหารที่ผ่านมากับน้ำและอาหารประเภทอินทรีย์ที่ตกอยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งมักจะปนอยู่กับโคลนและดินทรายที่ฝังตัวอยู่ลูกบอลทะเลหรือปลิงลูกบอลมีจุดเด่นที่แตกต่างจากปลิงทะเลชนิดอื่นคือมีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กซึ่งปลิงทะเลชนิดอื่นที่พบในประเทศไทยส่วนมากมีรูปร่างแบบทรงกระบอกเรียวยาวคุณค่าทางด้านโภชนาการของลูกบอลทะเลนั้นจะมีโปรตีนและแคลเซียมสูงมีปริมาณไขมันต่ำชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าลูกบอลทะเลนั้นเป็นยาชูกำลังและช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยล่ะครับ

0: แล้วใช้ด้ามช้อนควักเอาเครื่องในต่างๆออกให้เกลี้ยงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดประมาณ5น้ำก่อนจะลงพรมหั่นไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วล้างทำความสะอาดอีกรอบก่อนส่งมอบลงกระทะปล่อยให้ความร้อนสะท้อนให้ลูกบอลทะเลคายน้ำออกมาสังเกตได้ว่าเนื้อลูกบอลจะรัดตัวเต่งตึงขึ้นนะครับจากนั้นจึงนำมาใส่หม้อหุงข้าวเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยตุ๋นไปประมาณ20นาทีแล้วจึงตักขึ้นมาแช่น้ำไว้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงมาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากบังหมีนจ๊ากไก่และหวาตุ
1: ๊บังหมีนเนี่ยในอดีตเคยเป็นนักวิชาการของกรมการแพทย์แผนไทยปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของยาพื้นบ้านนะครับบังหมีนเดินทางมาจากเกาะลันตา100กว่ากิโลเพื่อมาปรุงเมนูโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านในการกินลูกบอลทะเลเป็นอย่างไร

0: เตาจุดไฟตามไปจึงปอกหอมแดงและกระเทียมก่อนจะโขลกเตรียมไว้แล้วจึงซอยหอมพร้อมเด็ดคั่วพริกก่อนจะนำพาไปลวกน้ำร้อนนำพริกสดลงไปโขลกกับกระเทียมเตรียมซอยคาตามมาคือตะไคร้ตั้งกระทะไว้ก่อนจะละเลงน้ำมันตามลงไปพลันคืองาขาวพริกไทยดำและลูกผักชีคั่วไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมปอกเตรียมไว้คือหอมแขกก่อนจะทอดพริกแห้งแล้วจัดแจงเจียวหอมแดงจ้าไก่ช่วยปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วลงคมหั่นแยกชิ้นก่อนจะผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวล้างลูกบอลทะเล
1: ปริงทะเลนะครับพี่ป้าน้าอาที่นี่จะเรียกว่าลอเนาะนะครับแต่มันจะมี2ชนิดก็คือเป็นแบบยาวแล้วก็เป็นแบบกลมอันนี้คือลอเนาะกลม
0: ตอนนี้หอมเจียวก็สุกแล้วครับตามไปจึงแช่มะขามเปียก
1: เมื่อเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้และนี่คือลูกบอลทะเลที่หวานและก็จ๊ะนะได้เตรียมไว้ให้ล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือสามารถรับประทานสดได้
2: ได้เลย
1: ลองดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบังลองดูเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลย
3: อร่อย
1: อร่อยนึกว่าหูฉลามเลยอ่ะ
2: กลิ่นคาวยังมี
1: กลิ่นคาวยังมีนิดๆเนาะครับแต่มันจะเหมือนกับเรากินวุ้นน่ะคุณผู้ชมมันให้รสชาติเย็นๆกลิ่นลูกบอลทะเลยังมีอยู่นิดๆครับกลิ่นคาวยังมีนิดๆเดี๋ยวเราจะเอาไปทำซุปเปรี้ยวซึ่งจะดับกลิ่นหมดเลย
3: ผัดเผ็ดก็ได
1: ้ผัดเผ็ด
2: ผัดเผ็ดแกงคั่ว
1: ทอดกระเทียมพริกไทยได้มั้ย
2: ได
1: ้
2: ครับผัดกะเพราอะไรได้
1: จะเอาไปแกงกะทิผัดกะเพราผัดเผ็ดทอดกระเทียมพริกไทยหรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เลยตอนนี้
2: แกงจืดก็ได
1: ้แกงจืดก็ได้แกงเลี่ยงก็ได้เจ๋งมาก
0: บางหมีนนำสมุนไพรลงไปโคลกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเติมตามใส่คือยี่ราได้เวลาตั้งกระทะเติมใส่คือน้ำมันงานำพาสมุนไพรมาผัดบางหมีนบอกว่าน้ำมันงามีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยล่ะครับเติมตามลงไปคือพริกสดและกระเทียมเหยาะเพิ่มเติมน้ำมันงาเล็กน้อยพร้อมตามลงใส่คือลูกบอลทะเลผัดคลุกเคล้าให้เข้าเครื่อง

0: จากนั้นจึงเทน้ำลงใส่ปล่อยตุ๋นไปให้สมุนไพรประสานกัน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับความเด็ดอร่อยของเมนูนี้นั่นก็คือเราจะตำผักชายาลงไปลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะครับ
2: เมนูนี้ไม่มีผงชูรส
1: แต่เราจะใส่ผักชายาลงไปแทนเพราะว่าผักชายาเนี่ยมีรสชาติให้ความนัวคือความอร่อยคล้ายๆกับผงชูรสนั่นเองนะครับแล้วเราก็ตำ
0: ได้เวลาเติมใส่คือมันฝรั่งปิดฝาตุ๋นต่อไปจนกว่ามันจะสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและเกลือตามไปคือน้ำตาลทราย
1: เมนูนี้เราจะใส่หอมแขกลงไปนะครับเพราะว่าหอมแขกนะครับจะให้รสชาติหวานและช่วยดับกลิ่นความคาวด้วยครับ
0: ตามมาคือข่าและตะไคร้จากนั้นจึงใส่ผักชายาซึ่งมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและบำรุงสมองปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มซุปเปรี้ยวลูกบอลทะเลมันช่างหอมหอมกลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศแถมพิเศษมีความเปรี้ยวแซ่บให้ความมันหวานจากมันฝรั่งถึงดีจังคือลูกบอลทะเลกัดเข้าไปคล้ายๆวุ้นแต่มีความกรุบกรุบสรุปกลิ่นความคาวหายหมดเกลี้ยงเพราะโดนสมุนไพรเข้าไปดับคงเหลือไว้แต่ความอร่อยเลยล่ะครับเต็มๆคำกันแบบนี้

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องปายเข้ามาช่วยปรุงเมนูแบบฉบับพื้นบ้านนั่นก็คือยำกะปิลูกบอลทะเลหน้าตาจะออกมาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาลุยกันครับ

0: ตังหมีนช่วยปอกมะพร้าวจ๊ะไก่และน้องปายช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมส่วนสตังเตรียมย่างปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียวที่อยู่ในถาดนี้นะครับบังหมีนเป็นคนไปหามาเองบังหาด้วยวิธีการอะไรครับ
2: ล้อมอวนครับ
1: บังล้อมอวนมาแล้วก็ปลาหลังเขียวถ้าเกิดว่าได้มาใหม่ๆสดๆเนี่ยเมนูที่คนปากใต้นิยมรับประทานกันมากที่สุดก็คือเขาเรียกภาษาแบบอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือเงี้ยนปลาหลังเขียวครับคล้ายๆกับเราเอาขอดเกล็ดแล้วเราก็แล่เอาเฉพาะเนื้อแล้วก็มาคลุกกับมะนาวให้มันสุกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ทำน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มกินคล้ายๆเหมือนเป็นซาซิมิของเมืองไทยนั่นเองครับ
0: แล้วจึงฟาดกระเทาะมะพร้าว
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือของดีในลูกมะพร้าวเขาเรียกว่าจาวมะพร้าวแต่คนใต้เรียกว่าผ่วมเปล่าซึ่งเวลาเด็กๆนี่เวลาปอบปะเนียร้อยเลยนะครับแต่นี้ยังเล็กนะบางอันก็จะใหญ่นะฮะ
2: หวานด้วย
1: หวานกรอบอร่อยเลยอ่ะ
2: โอ้บัง
1: หวานกรอบอร่อยมากเลยครับ
0: น้องปายช่วยละลายมะขามเปียกส่วนจ๊ะไก่ซอยหอมแดงบังหมีนจัดแจงสาวขูดมะพร้าวสตางเตรียมคั่วพริกแห้งหั่นซอยไว้คือถั่วพูและกระเทียมพริกกลับสลับด้านปลาหลังเขียวย่างจากนั้นจึงเตรียมคั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกคั่วตัดเกลือเล็กน้อยซอยหั่นไว้คือตะไคร้ตามไปจึงโขลกกุ้งแห้งก่อนจะปอกลิดเปลือกมะม่วงเบาแล้วนำเอาตะไคร้ลงไปโคลกปลาหลังเขียวที่ย่างไว้ก็เกรียมสุกส่งกลิ่นหอมพร้อมย่างต่อส่วนที่เหลือน้องปายสับเฉาะไว้คือมะม่วงเบาตอนนี้มะพร้าวคั่วก็สุกเช่นกันต่อจากนั้นจึงแกะเอาเนื้อปลาหลังเขียวรมควัน
1: ปลาหลังเขียวที่รมควันเนี่ยบางหมีนก็เป็นนำมาให้ด้วยนะครับเมนูนี้เราจะใช้ทั้งปลาสดที่เอาไปย่างนะครับจะแกะเอาเฉพาะเนื้อส่วนปลาที่เรารมควันมาเนี่ยเราจะเอาไปทำน้ำสต๊อกนะครับเพื่อให้เกิดความหวาน
0: จ๊ะไก่โขลกเตรียมไว้คือมะพร้าวคั่วโขลกไปจนกว่าน้ำมันจะออกมาแบบนี้แล้วผ่าแบ่งมะนาวก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยวนำผ่าพริกแห้งลงไปคั่วต่อจากนั้นจึงทอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์น้องปายและบังหมีนช่วยได้แกะเนื้อปลาหลังเขียวย่างตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะนำปลาหลังเขียวรมควันลงไปต้มปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือมะขามเปียกส่วนบังหมีนนำปลาหลังเขียวที่ย่างสุกใหม่ลงไปโขลกตำ
1: ภาษาใต้เรียกว่าแคว็กเคยครับก็คือควักกะปินั่นเองแล้วกะปินะครับวิธีการที่เราจะเอามาใส่ในเมนูนี้ก็คือบางบอกว่าเราจะต้องทำการย่างก่อนแหนบกับจอนจีจะไหมปะ
3: ครับแหนบ
1: แหนบก็คือนาบกับตะหลิว
3: คนให้มันติดหัวมัน
1: คนใต้บอกว่าแหนบกับจอนจีคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงบันเทิงบ้านทุ่งนะครับวันนี้เราเอากะปิมาย่างไฟหรือว่าคนใต้เรียกว่าเอาเคยมาจี้นะครับแหนบกับจอนจี้นะครับแล้วก็บังหมีนนะครับมีบทเพลงจะมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันแต่ให้บังก่อนแมทลงนะจะได้ร้องชัดๆ1 2 3
4: คยเจอยู่ในไม้ตับที่บ้านไม่มีกับกินกับเคยเจเคยเจียนอยู่ในขวาชีเคยเจียนล่ะอยู่ในขวาชีกับข้าวไม่มีเจเคยเจเคย
1: ก็คือไม่ความว่ากับข้าวไม่มีนี่ก็คือเจเคยกินเลยนะครับแล้วก็คนใต้บอกว่าถ้าเราเข้าปวงเข้าป่าเนี่ยเราก็จะพกกะปิไปแล้วก็หลกแพทหรือว่าหลกโดดก็คือพริกสดนั่นเองก็บอกว่าเคยจีดีปรีซอสกับให้ยางให้ร่ำร่ำป๋องอมอมบังร้องเพลงรองแงงได้ด้วยนะครับขอโชว์สักเพลงได้ไหมครับ
4: เอาดีปรีเลยมาตียังองยงไรน้องๆและยังต้นดีปรียังต้นดีปรีมาอัดรายการในวันนี้เราดีปรีมาจุ้มเคย
1: เอาไหมบังได้ไหม
4: ได้
1: ลองไหมนี่
4: จุ้มเคยจุ้มเคย
1: จุ้มเคยหอมร้อย
4: เลียดมาเลย
1: ครับ
4: เลียดมาขึ้นมาปั้นปั้น
1: ครับ
4: เดี๋ยวเลยอย่าเคบ
1: อย่าเคบนะ
4: ปั้นให้เหลี่ยมโค้น
1: ปั้นให้เหลี่ยมโค้นนะ
4: ปั้นทีโอ้โหโอ้โหโอ้โหจับเคยกินโอ้ยเหลี่ยมนิดเองตั้งนิดเอง
1: ตั้งกำเลยเหรอ
4: นี่จับปันนี
1: ่ได้ครับ
4: เสร็จเร็ว
1: เดี๋ยวเล็ดเดี๋ยวเล็ด
4: หนักเลี่ยงข้อหวาหมดแก้ว
1: ตั้งลุกเลยเหรอ
4: เบอร์หนักเลี่ยงเขาว่าปนันหมดแก้วเราจะนันเรา
1: หมด
4: หมดลูก
1: ลูกโอเค
5: ทานตอนเดียวหรอกทานเดียวหรอก
1: นี่คือน้ำพริกอย่างง่ายดายที่สุดก็คือข้าวปงข้าวป่านะครับเราไม่ได้มีครกไปเราก็กะปิไปก็ไปแนบไม้ไผ่ก็ได้แล้วก็ย่างไฟแล้วกินกับพริกสุดยอดร้อยนะ
0: เริ่มด้วยการนำลูกบอลทะเลลงใส่ตามไปคือเนื้อปลาหลังเขียวย่างแล้วน้ำที่เราต้มปลาหลังเขียวรมควันละลายกะปิย่างด้วยน้ำมะนาวก่อนจะเติมลงใส่ตามไปคือน้ำตาลทรายกุ้งแห้งพริกป่นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ถั่วพูคลุกเคล้าอีกรอบแล้วจึงส่งมอบมะม่วงเบาลงใส่ตามไปคือมะพร้าวคั่วคลุกให้ความแซ่บนัวประสานรสชาติกันปิดท้ายโรยใส่ได้คือเม็ดมะม่วงและพริกคั่วหน้าตามันช่างยั่วให้น้ำลายไหลเลยล่ะครับรสชาติเมนูยำมันช่างสุดแซ่บเปรี้ยวนำตัดเค็มผสมเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นกะปิย่างสร้างความอร่อยด้วยถั่วพูเม็ดมะม่วงและกุ้งแห้งอร่อยแรงคือลูกบอลทะเลที่ให้ความกรึบกรึบหน้าเขียวกัดอร่อยชะมัดคือมะพร้าวคั่วทั้งหอมทั้งมันเมนูนี้แต่ละคนต่างก็สุขสันต์ได้แรงอกจริงๆครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและประทับใจของลูกบอลทะเลส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากจะพูดถึงสถานที่ที่เป็นตัวแทนแห่งความรักที่แฝงเรื่องราวเอาไว้มากมายมิ้นเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยพบเคยเห็นกันมาบ้างซึ่งส่วนมากก็จะเป็นสถานที่ในต่างประเทศแต่ถ้าพูดถึงในประเทศไทยของเราล่ะคะเรามีสถานที่ที่เป็นตัวแทนของความรักแบบนี้อยู่บ้างหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยากพาคุณผู้ชมมาคลายสงวนเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความรักตอนนี้เนี่ยมินยืนอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยค่ะและข้างหลังมินนี่ก็คือห้องสมุดนิวสันเฮแต่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรักยังไงแล้วจะเป็นตัวแทนความรักด้วยหรือเปล่าต้องเข้าไปหาคำตอบข้างในกับมิ้นค่ะ

าที่มินเดินสำรวจมาคร่าวๆเนี่ยที่นี่นี่มีแต่หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะมีทั้งนวนิยายมีวรรณกรรมแล้วก็มีเรื่องราวที่อิงประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์อังกฤษทิเบตมีทุกที่เลยต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ของนักอ่านเหมือนกันใครชอบอ่านหนังสือพวกวรรณกรรมเก่าๆมาที่นี่ได้เลยนี่มีหลายเล่มเลยนะคะเนี่ยที่อยากอ่านแต่ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันดีกว่าค่ะว่าห้องสมุดแห่งความรักที่นี่เนี่ยมีอะไรให้มินค้นอีกบ้างประวัติของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้จดทะเบียนขึ้นเป็นสมาคมห้องสมุดเมื่อวันที่25มกราคมพ.ศ. 2412โดยสมาชิกสมาคมสตรีหรือ The Ladies Bazaar Association ซึ่งประกอบไปด้วยสตรีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพขณะนั้นค่ะโดยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพในระยะแรกถูกเรียกว่าสมาคมห้องสมุดสตรีกรุงเทพและในพ.ศ. 2454จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นสมาคมห้องสมุดกรุงเทพแต่ในสมัยนั้นตัวห้องสมุดไม่ได้มีอาคารเป็นหลักเป็นแหล่งมีรูปร่างสวยงามแบบที่เห็นในปัจจุบันค่ะจะใช้สถานที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามบ้านของสมาชิกแต่ละคนที่จะสามารถอนุเคราะห์หรือถ้าจะให้นึกภาพก็เหมือนการมารวมตัวกันอ่านหนังสือนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะที่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยนะคะรู้ไหมว่ามีอายุกว่า150ปีแล้วนะคะและนี่เลยในตู้นี้นี่เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงอายุของที่นี่ได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามีตั้งแต่หนังสือรุ่นแรกๆรุ่นร้อยกว่าปีที่ตั้งห้องสมุดแห่งนี้มาเลยนี่คุณผู้ชมดูสภาพหนังสือนี่บ่งบอกถึงความเก่าแล้วก็เรื่องราวได้เลยนะคะเนี่ยว่ามีอายุจริงๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าห้องสมุดที่ต้องบอกว่าอยู่กลางเมืองนะคะเนี่ยจะอยู่มาได้ถึงกว่า150ปีขนาดนี้ดูตรงนี้ดีกว่าถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องสมุดแห่งนี้เลยนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้เลยตรามหาวชิราวุธซึ่งก็เป็นตราประจำของรัชกาลที่6และนี่ค่ะตรงนี้เนี่ยมีพระบรมฉายาลักษณ์รวมถึงมีข้อความด้วยเขียนว่า A gift from King Rama VI ของขวัญจากรัชกาลที่6ค่ะทรงพระราชทานไว้ปี1925คิดเป็นพุทธศักราชก็2468ตั้งแต่ปี2468ดูเผินๆแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นโต๊ะธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นเลยว่านี่เป็นของพระราชทานจากกษัตริย์ซึ่งก็คือรัชกาลที่6นั่นเอง

ที่สำคัญค่ะถ้าใครมาดูไฮไลท์ตรงนี้ขอบอกขอย้ำเลยนะว่านี่เป็นชุดสุดท้ายแล้วจริงๆคือตอนท่านทรงพระราชทานมาเนี่ยมีหลายชุดเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้วันนี้ปี2558เหลือแค่ชุดนี้ชุดเดียวเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ชื่นชมด้วยความระมัดระวังนะคะเอาล่ะพาชมไฮไลท์ไปแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนแล้วสักทีว่าทำไมห้องสมุดแห่งนี้ถึงได้เป็นห้องสมุดแห่งความรักตามมาเลยจากที่มินได้พาคุณผู้ชมเดินชมความสวยงามโดยรอบของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้ไปแล้วก็อดที่จะเล่าถึงผู้ที่ออกแบบอาคารแห่งนี้ไม่ได้ค่ะซึ่งผู้ที่ออกแบบอาคารที่สวยงามแห่งนี้ก็คือมาริโอตามันโยสถาปนิกเอกแห่งยุครัชกาลที่5ชาวอิตาเลียนผู้เดียวกันกับที่ออกแบบโบสถ์ซานตาครูซและพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเอกลักษณ์การออกแบบของตามันโยอย่างหนึ่งก็คือรูปทรงแบบนีโอคลาสสิกตามสไตล์ยุโรปที่มีลวดลายโค้งเว้าอ่อนช้อยสละสลวยและมีโดมเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวอาคารนั่นเองค่ะที่นี่เนี่ยที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะว่าจริงๆแล้วบริเวณตรงนี้เป็นทางเข้าเดิมของห้องสมุดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ไปแล้วเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูเลยก็คือป้ายนี้เนี่ยแหละค่ะที่เป็นจารึกแล้วก็เป็นคำตอบว่าทำไมที่นี่ถึงได้เป็นอนุสรณ์สถานแทนความรักเพราะว่าดร.โทมัสเฮเวิร์ดเฮสนะคะสร้างห้องสมุดแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงให้แล้วก็เป็นอนุสรณ์สถานให้กับภรรยาสุดที่รักคือเจนนี่เนลสันเฮสค่ะห้องสมุดแห่งนี้เป็นสถานที่ตัวแทนของความรักยังไงเจนนี่เนลสันเฮสไลบรารี This building was erected in 1921 by Dr. T. or Thomas Hayward Hayes as a memorial to his wife Jenny Nelson Hayes who for 25 years 1895 to 1920was the inspiration and mainstay of the Bangkok Library Association organized in 1869. ซึ่งเจนนี่เนี่ยถือว่ามีคุณูปการเกี่ยวกับห้องสมุดในกรุงเทพเป็นอย่างมากเพราะว่าได้อุทิศตัวทำงานเกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวกับห้องสมุดในกรุงเทพนานถึง25ปีตัวอาคารของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้เป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่เจนนี่เนลสันเฮภรรยาผู้ล่วงลับของคุณหมอโทมัสฮาวาร์ดเฮที่อุทิศตนแด่งานอันเป็นที่รักของเธอคือการเป็นบรรณารักษ์ตลอดระยะเวลา25ปีจนวาระสุดท้ายของชีวิตอาคารแห่งนี้จึงกลายเป็นที่ตั้งของสมาคมห้องสมุดกรุงเทพตั้งแต่นั้นมาและได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นห้องสมุดเนลสันเฮเพื่อเป็นการระลึกถึงเจนนี่เนลสันเฮและความรักของเธอนั่นเองค่ะพอดร.โทมัสรู้ว่าภรรยารักอะไรชอบอะไรสิ่งที่เขาทำได้เพื่อระลึกถึงภรรยาที่จากไปคือการสร้างสิ่งที่เธอรักซึ่งคือห้องสมุดแห่งนี้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ระลึกถึงแล้วรวมถึงให้คนอื่นๆเนี่ยได้รู้ถึงความรักที่เขามีให้กับภรรยาด้วยโอ้ยโรแมนติกมากๆปกติได้ยินแต่ความรู้คู่วิชาการคราวนี้ความรักก็มาคู่วิชาการเหมือนกันค่ะนี่แค่สถานที่แรกนะคะที่เป็นอนุสรณ์สถานแทนความรักมินไม่พามาแค่ที่เดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นไปดูที่ที่2กันต่อเลยค่ะน้ำตกพลิ้วหรืออุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีเพียงแค่14กิโลเมตรบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มินก็มาอยู่ที่น้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแล้วคุณผู้ชมดูข้างหลังนี้สิน้ำตกสวยมากเลยอะเห็นแล้วอยากจะหยุดความสงบเอาไว้ตรงนี้แล้วก็กระโดดลงน้ำไปเลยแต่ไม่ได้ค่ะภารกิจยังมีหน้าที่ยังต้องทำต้องคลายสิ่งของให้คุณผู้ชมแล้วก็ตัวเองให้เสร็จก่อนมองไปนี่ก็ตรงนี้ก็ป่าข้างหลังก็น้ำตกยังไม่เห็นเลยว่าอนุสรณ์สถานแห่งความรักมันอยู่ตรงไหนสงสัยต้องไปหาคนมาช่วยพาไปดูแล้วล่ะค่ะว่าอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรักของที่นี่อยู่ตรงไหนกันตามไปกัน

0: ชัยคะนี่หรือเปล่าคะที่เป็นอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรัก
1: อันนี้ยังไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือเป็นอลังกรเจดีย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเคยเสด็จมาประพาสที่เมืองจันทบุรีพร้อมกับพระนางเจ้าสุนันทาก็คือพระนางเรือร่มคือครั้งนั้นพระองค์

0: ยเสด็จมาประพาสพร้อมกันเมื่อปี2416นะครับทรงมีพระราชดำรัสให้สร้างอลงกรณ์เจดีย์ขึ้นมาเพื่อเป็นระลึกถึงว่าพระองค์เคยเสด็จมาประพาสพร้อมกันจริงๆแล้วก็คือเสด็จพ่อร5ของเรานะฮะคือเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีถึง7ครั้งด้วยกันนะครับใน7ครั้งคือ3ครั้งที่พระองค์ได้มีโอกาสได้แวะมาเที่ยวชมน้ำตกทิวทีนี้ว่าที่พระองค์สร้างก็คือให้รับรู้ว่าคือ1พระองค์คือเคยเสด็จมาพร้อมกันนะครับพระองค์ทรงโปรดปรานกับน้ำตกทิวมากนะครับเพื่อความสวยงามตามธรรมชาติของที่ทิวแห่งนี้ครับซึ่งมีชื่อเสียงระดับของจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วเมื่อก่อนหน้านั้นก็คืออุทยานยังไม่ได้สร้างนะครับก็ยังเป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับพระองค์เสด็จพาดทรงม้ามาทรงเห็นความสวยงามมากนะครับตามธรรมชาติพระองค์ก็เลยทรงให้ข้าหลวงในยุคนั้นนะครับสร้างขึ้นมานะครับเมื่อปีพ.ศ.2419นะครับ
1: พี่ธนชัยคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอนุสรณ์สถานแห่งความรักนี่อยู่ตรงไหนคะ
0: ก็อยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวจะนำลงไปนะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เลยประมาณ50เมตรท่านเอง
1: โอ้คุณผู้ชมไปกัน
0: ครับขอเชิญครับ

0: ครับนี่ก็คือพีระมิดนะครับพีระมิดพระนางละล่มนะครับหรือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับซึ่งภายในก็บรรจุพระอังคารหรือพระอัฐิส่วนหนึ่งของพระองค์ไว้นะครับตามประวัติก็คือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับทรงเป็นพระมเหสีนะครับองค์แรกของเสด็จพ่อร.5นะครับ
1: พระมเหสีองค์แรก
0: ใช่ครับพระองค์เคยเสด็จประพาสมาที่น้ำตกพิ้วพร้อมกันตามที่พูดไว้ใช
1: ่
0: ใช่ครับเมื่อปี2416นะครับตามประวัติศาสตร์ก็คือเสด็จพ่อร.5ของเราเนี่ยคือท่านเสด็จไปประพาสทางประเทศยุโรปแล้วก็ทางอียิปต์ในยุคนั้นนะครับซึ่งพระองค์คงจะเล็งถึงเห็นถึงความคงทนถาวรนะครับเพราะว่าพีระมิดนั้นในประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นทะเลทรายนะครับมันก็นะครับคงทนถาวรเช่นใดนะฮะเมื่อมาอยู่ในนี้กลางป่าเขาซึ่งไม่มีใครมาดูแลมากมายในยุคนั้นนะครับก็เป็นป่าธรรมชาติถ้าได้ตั้งอยู่ตรงนี้สร้างอยู่ตรงนี้ก็คงทนถาวรเช่นนั้นนะครับ
1: ก็เลือกรูปทรงพีระมิดเพื่อที่จะให้อนุสรณ์สถานแห่งความรักนี้คงทนแล้วก็อยู่ตลอดไปด้านหน้านี่มีป้ายเขียนไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเขียนว่าพีระมิดพระนางเรือล่มที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากเสด็จที่วงคตแล้วที่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือพระประเทียบล่มสร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นพระสวามีจอสอจุลศักราชนะคะ1243หรือว่าพศพุทธศักราช2424
2: นอกจากที่อนุสรณ์สถานที่น้ำตกพลิ้วแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ไว้อีก2ที่ด้วยกันที่แรกก็คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ซึ่งอยู่ภายในสวนสรานรมด้านข้างพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเป็นพระราชอุทยานของพระราชวังสรานรมพระราชวังที่รัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับตัวอนุสาวรีย์นั้นสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2426ณปีสมเด็จพระนางเจ้าเคยทรงพระสำราญเมื่อครั้งยังทรงมีพระชนชีพอยู่ตัวอนุสาวรีย์ทำด้วยหินอ่อนสีขาวมียอดเป็นปรางเป็นที่บรรจุพระอัฐและมีคำจารึกแสดงความทุกโทมนัสของพระองค์บนแผ่นหินอ่อนบอกไว้ว่าระลึกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากนาพรเพชรรัตน์โสภางทัศนียลักษณ์อัคควรราชกุมารีอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยพระราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ในจุลศักราช1242และอีกที่หนึ่งก็คือภายในพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยหลังจากที่รัชกาลที่5ได้มีพระมหากรุณาโปรดเกล้า

0: ดกระหม่อมให้จัดการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้าและพระราชธิดาแล้วก็ได้ทรงโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์หินอ่อนขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยความอาลัยรักพร้อมทั้งจารึกคำไว้อาลัยที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นด้วยพระองค์เองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่อนุสาวรีย์นั้นด้วยโดยมีข้อความดังนี้ที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีอัคคมเหสีอันเสด็จที่วงคตแล้วซึ่งเธอเคยมาอยู่ในสวนนี้โดยความสุขสบายและเป็นที่เบิกบานใจพร้อมด้วยผู้ซึ่งเป็นที่รักและที่สนิทอย่างยิ่งของเธออนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นสามีอันได้รับความเศร้าโศกเพราะความทุกข์อันแรงกล้าในเวลานั้นแทบจะถึงแก่ชีวิตถึงกระนั้นก็ยังมิได้หักหายจุลศักราช1243
1: เป็นไงคะคุณผู้ชมอนุสรณ์สถานความรักของบ้านเรานี่ต้องบอกว่าโรแมนติกแล้วก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความรักไม่ได้แพ้กับชาติไหนๆในโลกเลยมีการคำนึงถึงเรื่องความคงอยู่ความคงทนแล้วก็ได้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักความทรงจำแล้วก็ความสุขที่รัชกาลที่5ได้เคยเสด็จประพาสมาที่นี่พร้อมกับอัครมเหสีองค์แรกของพระองค์ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ทั้งสวยงามอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เต็มไปด้วยความรักจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ธนชัยมากๆนะคะไปมาแล้วตั้ง2ที่นะคะถึงอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีทั้งความหมายความทรงจำแล้วก็ความสุขช่วงหน้าไปคลายสงวนเรื่องอนุสรณ์สถานความรักกับอาจารย์เผ่าทองกันต่อดีกว่าค่ะ
2: หม่อมราชวงศ์
3: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องเรือนหอบางยี่ขันอนุสรณ์แห่งความรักในสมัยรัชกาลที่5หลวงชลภูมิพาณิชย์เข้ารับราชการวันหนึ่งหลวงชลภูมิพาณิชย์ได้บังเอิญไปพบกับนางสาวส่วนทำให้เกิดมีใจรักตั้งแต่แรกพบแต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปสนทนาทำความรู้จักเมื่อถึงเวลาพักหลวงชลภูมิพาณิชย์เป็นอันต้องไปดักรอดูนางสาวส่วนจนวันหนึ่งเรื่องความรักก็ได้ทราบไปถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทรัชกาลที่5พระองค์จึงปรึกษากับสมเด็จพระบรมราชินีนาถว่าให้ทั้งคู่ได้ลองทำความรู้จักและได้คบหากันในเวลาต่อมาด้วยความรักนี้หลวงชลภูมิพาณิชย์จึงสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อสร้างเรือนหอริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้แก่หญิงผู้เป็นที่รักซึ่งต่อมาเรียกว่าบ้านบางยี่ขันโดยมีโจทย์ในการออกแบบคือความรัก

0: บรรยากาศดูดีๆเนาะ
1: ดีแหมมาจนถึงอยุธยามาจนถึงโอ้โหศาลาไทยสวยงามเนี่ยมาเที่ยวเล่นกันเนี่ยกระเริกไม่ชอบเหรอ
0: ชอบมากค่ะชอบมากทีนี้เรื่องที่จะคุยกับอาจารย์วันนี้ก็คือว่าหนูเนี่ยได้ไปอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรักมามีทั้งห้องสมุดเนลสันเฮแล้วก็ม
1: ีแอบทราบมาแล้วเนี่ยไปเนลสันเฮแล้วไปไหนอีก
0: ไปน้ำตกพริ้ว
1: น้ำตกพริ้วมันไส้ที่สุด ไม่ชวนกันเลย
0: นี่ไงก็ชวนอาจารย์มาที่นี่ไงเพราะว่าที่นี่เนี่ยสวยงามแล้วก็ดูดีมีสกุลรสชาติเหมาะกับร้านที่สุดเลย
1: โป้ง
0: อ้าวดีกันนะ
1: อ่ะโอเคโอเค
0: น่ารักที่สุดทีนี้หนูก็เลยไปรู้มาถึงเรื่องอนุสรณ์สถานแห่งความรักว่าเขามีเรื่องราวมีเรื่องเล่ายังไงบ้างแต่ว่าอยากรู้เพิ่มเติมค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าแล้วในอดีตในสมัยก่อนเนี่ยยังมีพวกอนุสรณ์สถานที่เรียกว่าเป็นตัวแทนความรักแบบนี้อีกบ้างไหมคะ
1: อนุสรณ์สถานตัวแทนของความรักกันเหรอแหมจะพูดว่าถ้าเป็นอนุสรณ์สถานของหนูนี่ก็จะต้องหมายถึงว่าเป็นสถาปัตยกรรมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอาคารสถานที่ก็มีนะจริงๆมันไม่ได้มีแค่สถาปัตยกรรมหรืออาคารสถานที่นะมันจะมีไปถึงข้าวของเครื่องใช้หรือเครื่องประดับด้วยซ้ําเอาเรื่องอาคารสถานที่ก่อนนะก็จะมีเช่นนะพระตำหนักสิริยาลัย
0: โอ้มาเป็นตำหนักเลยเหรอคะ
1: อยุธยานี่แหละ
0: อ๋อ
1: เป็นตัวแทนของความรักเพราะว่าพระตำหนักนี้เนี่ยนะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับวัดชัยวัฒนารามนะเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดซื้อที่ดินด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทาน

0: เป็นของขวัญในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครบ60พรรษา
1: อ๋อเป็นของขวัญ
0: ของขวัญพระเจ้าอยู่หัวครบ60ของพระราชินีแล้วก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารของเราเนี่ยนะก็ได้ทรงพระกรุณาขอพระราชทานสร้างบ้านสร้างพระตำหนักนี่แหละที่ประทับถวายเป็นของขวัญบนที่ดินแปลงนี้เท่ากับพระเจ้าอยู่หัวซื้อที่พระราชทานสมเด็จพระบรมปลูกบ้านถวายน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอ
1: ันนี้เป็นความรักแบบในครอบครัวเลย
0: ความรักในครอบครัวจริงๆแล้วก็เป็นจะบอกว่าไงอ่ะนอกจากจะเป็นความรักในครอบครัวแล้วมันยังเป็นอะไรที่นะแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจพระสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านโปรดในเรื่องกับกิจการของพระศาสนาวัดวาอารามแล้วก็เสด็จพระชำเนินไปที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยอย่างสม่ำเสม
1: อ
0: ก็เลยซื้อปลูกพระตำหนักตรงข้ามวัดชัยวัฒนารามเลยจะได้ทอดพระเนตรตลอดอันนี้นี่คือเรื่องของสถาปัตยกรรมส่วนเรื่องของข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเยอะนะแต่ที่ประทับใจผมมากๆเลยนะก็คือเรื่องของกำไรทอง
1: กำไร
0: กำไรไม่มีขาดทุนเข้าใจปะ
1: เป็นทองด้วยช่วงนี้ทองขึ้น
0: อันแน่นอนแน่นอนขายไปซะแล้ว
1: มีแต่คนพูดประโยคนี้ว่าเพิ่งขาย
0: เพิ่งขาย
1: กลับมากำไรก่อน
0: กำไรทองเนี่ยนะเป็นกำไรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะโปรดเกล้าให้ทำขึ้นนะแล้วก็พระราชทานนะครับให้กับเจ้าจอมสดับเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับอยู่ในสกุลระดาวัน
1: ที่เป็นคนคิดคนน้ำพริกลงเรือ
0: ใช่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะฮะท่านอยู่กับสมเด็จพระวิมาดาเธอนี่แหละแล้วก็เป็นเจ้าจอมรุ่นสุดท้ายหรือคนสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เลยก็ว่าได้เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะฮะท่านก็เกิดขึ้นในราวประมาณพ.ศ. 2433นะหม่อมราชวงศ์สดับก็ถวายตัวตอน16นะ
1: 16
0: ตอนนั้นก็ตรงกับประมาณปีพุทธศักราช2449นะกล่าวกันว่ารัชกาลที่5เนี่ยโปรดปรานมากเหลือเกินนะฮะโปรดปรานมากเหลือเกินคือหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยเป็นคนฉลาดมีไหวพริบเข้าอกเข้าใจแม้ว่าอายุจะต่างกันแบบพ่อลูกเลยนะฮะแต่กันนั้นก็ตามเนี่ยก็รู้จักที่จะพูดจะคุยจะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่พอพระราชหฤทัยมากอย่าลืมนะรัชกาลที่5เนี่ยมีพระมเหสีเทวีมีเจ้าจอมมารดาสิริรวมแล้วเนี่ย30กว่าพระองค์และคนก็คือเจ้าพระมเหสีเทวีเป็นพระองค์เจ้าจอมเจ้าจอมมารดาเนี่ยเป็นคนเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ย่อมที่จะเป็นที่ถูกคอมเมนต์ถูกอิจฉาริษยาจากล้าต่อหลายบุคคลเรามีประวัติศาสตร์ตอนนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าก็คือเล่าต่อกันมาภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า oral history ก็คือประวัติศาสตร์บอกเล่าปากต่อปากใช่เยอะเลยบอกว่าหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยโดนคอมเมนต์โดนนิติชิงนินทาโดนกลั่นแกล้งสารพัดนะเพราะว่าท่านก็ถือว่าเป็นเด็กสาวอ่ะโหเด็กอายุ16 17
1: เหมือนแบบเด็กด้วยแล้วก็เป็นที่โปรดปรานก
0: ็
1: เลยเหมือนกับมีการอิจฉากัน
0: ความอิจฉาริษยาของคนในราชสำนักเนี่ยมันถึงปี๊ดแตกกันตอนที่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยอยู่ได้ปีเดียวเนี่ยนะตั้งเป็นพระสนมเอกเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่2449เนี่ยก็จะมีงานเฉลิมพระที่นั่งอยู่พระองค์ที่1ในงานนั้นน่ะพระจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็ขึ้นเฝ้าด้วยนะฮะรัชกาลที่5ก็กวักมือเรียกมาแล้วจากนั้นก็ได้พระราชทานกําไรทองคํา
1: ต่อหน้าทุกคนเหรอคะ
0: มันก็คงได้เห็นกันทั่วหน้าละมันก็ต้องเห็นกันนะพระมหากษัตริย์เนี่ยนะจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำลับๆล่อๆกำไรทองคำเนี่ยนะทำเป็นรูปตะปู2ดอกนะเดี๋ยวเอารูปให้ดูตะปู2ดอกหัวตะปูเนี่ยมันจะเกี่ยวไขว้กันบรรจบกันนะห
1: ั
0: วตะปูเนี่ยมาบรรจบกัน
1: มานี่
0: น้ำหนักทองเนี่ย4บาทแล้วไม่ใช่ทองที่ไหนนะทองมาจากบางสะพานคือทองบางสะพานเนี่ยนะเป็นบ่อแร่ทองที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทองที่บางสะพานเนี่ยนะมันเป็นทองคำที่ถือว่าเป็นทองเนื้อก้าวอ่ะม
1: ัน
0: เป็นทองเนื้อบริสุทธิ์ที่สุดเลยมันเป็นบ่อที่เป็นมงคลคนโบราณเนี่ยนะถ้าเผื่อเขาให้ของขวัญกันเนี่ยเขาให้ทองบางสะพานเนี่ยนะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดเลยนะผมเองเนี่ยได้รับมรดกตกทอดก็เป็นทองบางสะพานแต่เป็นทองแบบธรรมชาติเลยที่มันเป็นเหมือนป๊อปคอร์นเลย
1: คือมันหงิกๆงอๆไม่ได้แบบว่าตีมายังไม่ได้

0: ยังเลยนะเป็นหงิกหงิกงองงอ
1: สวยไหมอาจารย
0: ์สวยสิเนื้อมันเป็นทองทองอัมไพ
1: อยากเห็นเนาะ
0: ก็เห็นเนี่ยเห็นเผ่าทองไงล่ะ
1: โอ้ยผ่องอัมพาย
0: ไหมจ๊ะก็หม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะรับพระราชทานกำไลรัชกาลที่5เนี่ยนะใส่ให้พระราชทานสวมให
1: ้ด้วย
0: แล้วยังบีบนี่บีบกำไลด้วยพระหัตปกติกำไลเนี่ยมันต้องใช้เครื่องบีบ
1: อ๋อเหรอคะ
0: เออบีบกดให้แนบด้วยพระหัตถ์เลยนะคือออกแรงกดด้วยพระหัตถ์วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะโปรดสมณะโปรดเกล้าให้กรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจนี้เสด็จชวดผมเองกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจท่านเป็นช่างทองหลวงด้วยก็เสด็จชวดนี่แหละนำช่างฝรั่งชื่อมิสเตอร์แกลเลตมิสเตอร์แกลเลตเนี่ยมาเอาเครื่องมือมาบีบกับอีกครั้งหนึ่
1: ง
0: แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยรัชกาลที่5พระราชทานบีบด้วยพระหัตถ์เองแต่ไม่มีอะไรเด็ดขาดเท่ากับที่กำไลนั้นท้องกำไลข้างใน
1: ข้างในด้านใน
0: ข้างในท้องกำไลมีจารึกเป็นกลอนพระราชนิพนธ์รัชกาลที่5โอ้โหมิ้นหัศจรรย์กำไลมาศชาตินพพระคุณแท้ไม่ปรวนแปรเป็นอื่นยั่งยืนสีเหมือนใจตรงคงคำร่ำพาทีจะร้ายดีขอให้เป็นเช่นเสียงทายนี่ตะปูทอง2ดอกตอกสลักแทนความรักรัดไว้อย่าให้หายแม้นรักร่วมสวมใส่ไว้ข้างกายเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย
1: โรแมนติกเนาะ
0: อยากร้องไห้ด้วยความโรแมนติก
1: ตาจะไหลคือหู
0: เราไม่ได้รับ
1: หนูอยากวิ่งไปอิจฉาที่ดาวอังคารเลยตอนเนี้ย
0: เมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ยมิ้นมิ้นมิ้นเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย
1: ชีวิตนี้มีไหมโอกาสเนี้ยมีไหม
0: หม่อมราชวงศ์สดับนะปราบปลื้มกับกำไรชิ้นนี้มากเหลือเกินนะใส่เอาไว้พอ2450เนี่ยเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยนะปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยท่านถูกขัดแข้งขัดขาจนกระทั่งไม่ได้ตามเสด็จ
1: ไม
0: ่ได้ไปเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็เสียใจไปครั้งหนึ่งแล้วเวลาที่เสด็จไปเนี่ยก็มีพระราชหัตถเลขาตอบกลับถึงหม่อมราชวงศ์สดับก็มีพระราชหัตถเลขามาทุกสัปดาห์หม่อมราชวงศ์สดับนี่จะดีใจแบบว่าปลาบปลื้มมากที่สุดนะเสร็จแล้วก็ผ่านไปจนกระทั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับก็ซื้อข้าวของมาพระราชทานเครื่องพงเครื่องเพชรนี่เป็นชุดหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยในช่วงเวลาถวายงานรับใช้แค่4ปีเสด็จสวรรคต2453 4ปีนี่ได้เครื่องเพชรเป็นถาดระหว่างนั้นเนี่ยนะก็มีคนพูดจาเสียดสีสอดเสียดอยู่ตลอดเวลาเลยนะทันทีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเนี่ยหม่อมราชวงศ์สดับรดาวันต้องพูดคำว่าตกกระป๋องล่องจุนไปทันทีเจ้านายต่างๆพระมเหสีเทวีคนอื่นๆทั้งหลายก็เก็ตออกไปประวัติของหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็ได้ถวายเครื่องเพชรที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคืนให้กับสมเด็จพระพันปีแต่ในประวัติศาสตร์บอกเล่าก็กล่าวกันว่าสมเด็จพระพันปีเนี่ยก็รับสั่งบอกว่าเครื่องเพชรเหล่านี้เนี่ยนะฮะถ้าอยู่กับหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็จะเป็นอันตรายเพราะว่ายังสาวก็อายุแค่21เท่านั้นแล้วก็มีข้าราชสำนักของรัชกาลที่6ซึ่งเป็นผู้ชายมาพูดคุยอาจจะทำให้ลุกลามกลายไปเป็นเนื้อคู่ติดตาต้องใจแล้วก็เกิดรักใคร่แต่งงานกันไปก็จะเสื่อมพระเกียรติยศเพราะเคยเป็นถึงเจ้าจอมในรัชกาลที่5นะฮะก็ไม่ควรจะแต่งงานอีกพูดง่ายๆเลยนะคนที่ถวายตัวกับเจ้านายแล้วเนี่ยนะฮะไม่ควรจะไปเสกสมรสกับผู้ใดอีกเลยก็เรียกคืนเครื่องเพชรเครื่องเพชรที่เรียกคืนเนี่ยก็ผมได้พระพันปีโปรดให้ขายคืนกลับไปที่ร้านเดิมที่ประเทศอังกฤษได้เงินมาก้อนใหญ่นำให้หม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1: ์
0: อันนี้ก็สำคัญมากส่วนกำไรเนี่ยนะไม่ได้เรียกคืนเพราะถือว่าพระราชทานขาดให้สวมกับข้อมือเองสวมข้อมือพระราชทานทรงบีบพระราชทานแล้วตัวกำไรเนี่ยมันบิดเป็นตะปู2ดอกเนี่ยมันบิดกันเป็นเกลียวไขว้ถ้าดูให้ดีก็เป็นเหมือนอักษร S ดูอีกทีก็เหมือนอักษร
1: C
0: S ก็คือสดับ C คือจุฬาลงกรณ์เก๋มั้ย
1: สุดยอด
0: คิดได้เห็นไหมคิดได้ยังไงเก่งจริงๆคนโบราณเนี่ยนะความโรแมนติกก็คิดได้หมดเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยหลังจากรัชกาลที่5สวรรคตเมื่อ 2,400

0: 453แล้วมีอายุยืนยาวมาอีก94ปีถึงได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อถึงแก่อนิจกรรมได้ทำพินัยกรรมให้ถอดกำไรนี้ออกจากร่างเพราะไม่เคยถอดเลยจนกระทั่งตายถึงกับอนิจกรรมขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกำไรนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคิดดูสิทุกวันนี้ก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิมานเมฆตอนนี้เก็บแล้วเพราะว่าของมีค่ามาก
1: มันคงล่อตาล่อใจเนาะอาจารย์ทองบริสุทธิ์
0: ก็มหัศจรรย์คิดดูสิถวายคืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะ
1: สุดยอดอะกำไรอันเล็กๆนี่ความรักแบบว่าอัดแน่นเต็มเปี่ยมมากประทับใจงั้นเดี๋ยวเรามาโรแมนติกกันบ้างดีไหมอาจารย์คุณผู้ชมคะงั้นตอนนี้ขอมิ้งกับอาจารย์โรแมนติกทานข้าวแช่กันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉนวนกันต่อค่ะนี่

0: พอเรือพลิก
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องตำนานรักสะพานสารสินสะพานสารสินเป็นสะพานที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตโดยสะพานนี้มีตำนานอยู่ว่าฝ่ายหญิงชื่ออิ๋วเป็นครูส่วนฝ่ายชายชื่อโกไข่เป็นเพียงคนขับรถสองแถวและรับจ้างกรีดยางทั้งสองถูกกีดกันจากกันผู้เป็นพ่อพยายามจะคลุมถุงชนลูกสาวให้แต่งงานกับชายหนุ่มที่มีฐานะดีในที่สุดเมื่อความรักถึงทางตันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2516โกไข่ในหัวรถสองแถวและครูอิ๋วก็ได้ตัดสินใจเอาผ้าขาวม้าผูกมัดตัวทั้งสองติดกันแล้วกระโดดจากกลางสะพานลงสู่พื้นน้ำทิ้งเรื่องราวความรักที่เป็นอมตะและเป็นบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาและเข้าใจความหมายของคำว่ารักที่แท้จริง

0: จารย์ตบมือทำไม
1: ดีใจได้มานั่งริมน้ำไง
0: รู้ไหมทำไมหนูชวนอาจารย์มานั่งริมน้ำ
1: จะมาสวีทอะไรกับฉันแก่แล้วเดี๋ยวเขาก็เซ็นเซอร์หรอก
0: อ้าวเหรอแล้วไม่ได้เหรอ
1: ได้เป็นไรไป
0: หนูจะถามเรื่อง
1: พ่อกับลูก
0: พระนางเรือล่มที่หนูไปที
1: ่ในหนองทองจะไปไหน
0: ไม่ใช่อะ
1: แล้วอะไรอะ
0: หนูไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วมาแล้วก็ที่นั่นเนี่ยมีอนุสรณ์สถานของพระนางเรือล่ม
1: ไปน้ำตกพริ้วโอเค
0: ใช่หรือว่า
1: พระนางเรือล่มพระนามว่า
0: สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน
1: ์
0: เป็นสมเด็จพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่5
1: โอเครีบพูดเลยจะได้ลืมได
0: ้ อยากรู้เรื่องของพระนางเรือล่มมากกว่านี้จ้ะเนี่ยหนูเลยพามาริมน้ำเผื่อเราจะล่มบ้าง
1: สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยนะเป็นพระราชธิดานะพระองค์โตจริงๆท่านก็มีพระเชษฐามีพี่ชายนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าท่านเป็นลูกสาวคนแรกของรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาเปี่ยมจริงๆแล้วเนี่ยท่านประสูติออกมาเนี่ยเจ้าจอมมันดาเปี่ยมเป็นสามัญชนเพราะฉะนั้นเมื่อแรกประสูติเนี่ยนะฮะก็จะมีฐานันดรศักดิ์เป็นแค่พระองค์เจ้าก็คือพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาแล้วก็พระองค์เจ้าสาวภาผ่องศรีชื่อเล่นแม่ใหญ่แม่กลางแม่เล็ก
0: อ๋อง่ายๆเลย
1: และต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็โปรดสถาปนาน้องสาวต่างมารดาเนี่ยถามคนเนี่ยเป็นน้องหมดจริงไหมแต่คนละแม
0: ่
1: รัชกาลที่5ประสูติจากสมเด็จพระเทพศิรินทรามาศส่วนน้องสาวทั้ง3คนเนี่ยประสูติจากเจ้าจอมมารดาเปี่ยมเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยเจ้านายเนี่ยเจ้าพี่เจ้าน้องนี่จะต้องแต่งงานกันเองการแต่งงานกันเองในสมัยโบราณเนี่ยก็จะเรียกกันว่าสกะสังวาสก็คือการแต่งงานกันเองในหมู่พี่น้องเพื่อรักษาสายเลือดสีน้ำเงินอันบริสุทธิ์เข้มข้นให้ดำรงคงไว
0: ้
1: อันนี้เป็นเรื่องปกติมากเลยนะมิ้น
0: ทั่วโลกเลย
1: ทั่วโล
0: ก
1: ฝรั่งก็แต่งงานกันในทวีปเอเชียในภูมิภาคเอเชียพี่น้องต้องแต่งงานกันเองสกุลเดียวกันวงเดียวกันอาจจะแค่ต่างมารดานะฮะแต่ร่วมบิดาทั้งนั้นเพราะว่าสายเลือดสีน้ำเงินเนี่ย

0: เราจะสืบทางสายบิดานะครับก็ไม่ใช่เรื่องผิดประหลาดมหัศจรรย์อะไรเลยคนปัจจุบันนี้จะลองวีดไว้กับตู้วูพี่น้องแต่งงานกันเองแต่ในสมัยโบราณเป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะก็ทั้ง3พระองค์เนี่ยเวลาจะเสด็จพระราชดำเนินไปไหนมาไหนก็โปรดเกล้าให้ตามเสด็จทั้ง3พระองค์ทีนี้มีวันหนึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่พระราชวังบางปะอินจะเสด็จพระดำเนินไปรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จพระดำเนินก่อนนะฮะล่วงหน้าไปก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยพอถึงวันที่จะเสด็จพร้อมกันทั้ง3พระองค์เนี่ยก็จะมีข้าราชบริพารนางกำนันนางสนมอะไรต่างๆตามกันไปหมดปรากฏว่านะก็เสด็จพระดำเนินไปคนละลำเรือพระองค์ละลำ
1: เรือไป
0: เออเป็นเรือกลไฟสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีประสูติการแล้วถวายพระราชธิดาออกมาแล้วก็คือเจ้าฟ้าหญิงกันนาพรเพชรรัตน์และขณะนั้นน่ะทรงพระครรภ์อ่อนๆได้4เดือน5เดือน6เดือนนี่แหละนะครับก็จะมีเจ้าฟ้าชายที่มีพระประสูติการแล้วนะฮะจากสมเด็จพระพันวสาซึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตนะอันนั้นน่ะเป็นเจ้าฟ้าชายพระองค์แรกประสูติจากสมเด็จพระพันวสาก็คือแม่กลางนะส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยมีพระราชธิดาก็คือเจ้าฟ้ากันนพรเพชรรัตน
1: ์
0: ก็เสด็จกันไปต่างคนต่างนั่นแล่นเรือก็เรือแล่นกันไป3ลำเนี่ยนะแต่ว่าในจดหมายเหตุเนี่ยที่เขาบันทึกเหตุการณ์เนี่ยก็ปรากฏว่าคนขับเรือก็เกิดคึกคักเอาเรือแล่นเหมือนกันแล่นแข่งแซงกันเรือแล่นแข่งแซงกันไปแซงกันมาปรากฏว่าปกติพอแซงปั๊บมันก็จะเป็นคลื่นบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มเรือมันก็ทอดเหนือคลื่นลงใต้คลื่นทอดเหนือคลื่นบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มนี้ปรากฏว่าจังหวะนั้นคลื่นใหญ่มันซัดเข้ามาเรือของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ผ่านยอดคลื่นลำหนึ่งแล้วมามุดใต้คลื่นอีกลำหนึ่งก็เลยพลิกล่มลงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยในเรือกลไฟเนี่ยนะเขาจะมีห้องท้ายเรือเรียกว่าห้องเก๋ง
1: ห้องเก๋ง
0: ห้องเก๋งก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะภายในก็จะมีพระแท่นที่ประทับนะก็เป็นแท่นสำเร็จรูปต่ออยู่ในเรือนะฮะจะประทับบรรทมจะเกลือกลิ้งอะไรก็ได้หมดก็เล่ากันว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยประทับอยู่ในเก๋งท้ายเรือกับพระราชธิดาเจ้าฟ้าหญิงกนพรเพชรรัตน์นะพอเรือพลิกคว่ำลงปั๊บเนี่ยท่านก็พุ่งพระองค์ออก
1: ทางหน้าต่าง
0: ทางหน้าช่องหน้าต่างพุ่งพระองค์ออกขึ้นมาบนเหนือน้ำได้แล้วก็คงจะนึกเฉลียวใจว่าพระราชธิดายังติดอยู่คือต้องนึกถึงหัวใจแม่นะหัวใจของแม่เนี่ยลูกเป็นที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ทรงหายใจวุบแล้วก็ทรงดำกลับลงไปใหม่เรือเนี่ยมันยังล่มครั้งแรกมันยังอยู่ในสภาพเดิมก็พุ่งพระองค์เข้าไปได้มันมองอะไรไม่เห็นนะต้องนึกภาพก็คลำคลำเข้าไปจับพระราชธิดา
1: ดึงออกมา
0: จะดึงออกเรือหมุนอีกตลบใหญ่หมุนอีกตลบใหญ่ใต้ถึงสิท่านทรงหลงทิศคราวนี้ท่านก็คงต้องถีบพระองค์พุ่งเต็มที่เพื่อจะออกมาเพราะว่าอากาศก็คงจะน้อยจังหวะที่ถีบพระองค์พุ่งครั้งหลังเนี่ยก็คงพระเศียรคงกระแทกออกไม่ได้อะตอนนั้นเนี่ยนาพระกำนันใครๆต่อใครก็วีดไว้กระตู้วูเพราะอยู่ในเรือกันหมดพวกนาพระกำนันก็อยู่นอกเรือส่วนเรืออีก2ลำที่ตามเสด็จไปด้วยก็มีมะพร้าวแห้งผูกติดเรือไปในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะฉีกปลายมะพร้าวนะฉีกปลายมะพร้าวฉีกจากขั้วไปหาปลายฉีกจากขั้วไปหาปลายนะให้มันเป็นเส้นเส้นนึงก็ประมาณนิ้วชี้เนี่ยน
1: ะ
0: แล้วก็เอา2ปลายเนี่ยผูกเข้าด้วยกันเออก็จะเป็นมะพร้าว2ลูกแล้วก็มีเชือกมีตัวเขาเนี่ยเปลือกของเขาเป็นตัวเหมือนเชือ
1: ก
0: เออให้เป็นจังหวะห่างระยะห่างที่เราเนี่ยเอาอกวุบลงไปนะแล้วมะพร้าวก็จะอยู่2ข้างปีกเรา
1: ก็คือเป็นแบบว่า
0: เป็นทุ่นให้พยุงโบราณเนี่ยเขาจะผูกแบบเนี้ยห้อยไว้ข้างเรือเต็มไปหมดเลยก็คือโยนลงไปโยนลงไป
1: เหมือนโยนห่วงชูชีพแบบ
0: เออให้คนคว้านะแต่จะมีผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยดำน้ำลงไปไม่มีนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกรงกลัวกับกฎมนเทียนบานหมดเลยกฎมนเทียนบานเนี่ยก็คือเจ้านายฝ่ายนายพระสนมกำนันทั้งหลายนาพระกำนันเนี่ยผู้ชายทั้งหลายเนี่ยจะไปแตะต้องตัวไม่ได้

0: แม้กระทั่งเวลาคับขันเหรออาจารย
1: ์ในกฎบนเทียนบานเนี่ยไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าเวลาคับขันเนี่ยแตะได้หรือไม่ได้แต่เขียนกว้างๆคลุมเอาไว้ว่าแตะพระองค์เนี่ยไม่ได้เลยใครแตะต้องพระองค์ก็ถึงที่ตายก็คือต้องโทษประหารชีวิตทั้งนั้นกว่าที่จะมีคนสั่งเจ้านายที่จะสั่งให้ดำลงไปอุ้มเอาพระองค์กู้พระองค์ขึ้นมาได้เนี่ยนะเวลาก็ผ่านไปหลายนาทีแล้วตอนที่กู้เอาพระองค์ขึ้นมาในบันทึกก็เขียนเอาไว้ว่าพระองค์นี่ยังอ่อนปวกเปียกยังอุ่นอยู่ก็มีคนส่งเรือเร็วขึ้นไปกราบบังคมทูลแจ้งให้รัชกาลที่5ทรงทราบรัชกาลที่5ตอนนั้นเนี่ยประทับอยู่ที่พระราชวังบางปะอินแล้วพอทรงทราบโอ้โหรัชกาลที่5เสียพระทัยมากเชิญพระศพเอาเรือไปรับอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยนะเมื่อเจ้าฟ้าพระนางเจ้าชนทากุมารีรัตน์เนื้อสิ้นพระชนแล้วเนี่ยก็คงจะมีการชันสูตรพลิกศพอะไรต่างๆก็ว่ากันนะคือก็พบว่าพระราช
0: ทรงพระคัน
1: ที่พระราชโอรสธิดาที่ทรงพระคันอยู่นั้นนะเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5ก็ยิ่งเสียพระทัยใหญ่เชิญพระศพกลับกรุงเทพรัชกาลที่5โปรดให้ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโอ้โหเป็นกรณีพิเศษมากนะคนที่จะได้ขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะก็โปรดให้ออกหมายงานพระศพก็ใช้คำว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์แต่ทีนี้มันต้องมีหมายภาษาอังกฤษสำหรับให้ราชทูตเนี่ยได้ทราบด้วยตอนนั้นเนี่ยก็จะใช้ว่าอะไรล่ะก็มีการกราบบังคมทูลถามว่าจะให้ออกหมายภาษาอังกฤษว่าไงถึงได้ใช้ควีน
0: ใช้ควีนเลย
1: ควีนคำว่าควีนแปลว่าพระราชินีนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้โปรดให้ใช้ควีนเนี่ยควีนคอนสอร์ตเลยก็เป็นพระอัครมเหสีนั่นแหละนะฮะใช้คำนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระชนมพรรษานิดเดียว19 20 21ประมาณอย่างนั้นน่ะนะฮะรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะบอกว่าจัดให้มีการจัดประโคมพระศพนะโดยตลอดทุกครั้งที่มีเสียงประโคมดังขึ้นมาเนี่ยนะจากพระที่นั่งดุสิตเนี่ยนะจะทรงพระกันแสงคือไม่เสวยไม่อะไรเลยทรงพระกันแสงและทรงนุ่งขาวพระราชทานปกติพระมหากษัตริย์เนี่ยจะไม่ไว้ทุกข์ให้คนที่มียศต่ำกว่าไม่ไว้ทุกข์ให้คนที่มียศต่ำกว่าอันนี้ถือเป็นกรณีพิเศษยกเว้นอีกว่าทรงพระเมตตาพระราชทานเกียรติยศสูงสุดแล้วก็ถวายพระราชทานความอาลัยในปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เกิดอุบัติเหตุเรือล่มเนี่ยนะก็ทำให้เกิดพระนามจะเรียกว่าไงอ่ะพระนามลำลองนะเอ่ยกันว่าสมเด็จพระนางเรือล่ม
0: อ๋อคือเหมือนกับว่าก็เลยถูกเรียก
1: ถูกเรียกกันเป็นที่รู้จักเวลานี้ใครพูดว่าสมเด็จพระนางเรือล่มก็เข้าใจกันทันทีว่านี่คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะฮะในปีนั้นน่ะคือพ.ศ.2423นะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยพระชนพรรษาได้เพียง28พรรษานะต้องถือว่าท่านก็หนุ่มมากวัยรุ่นมากทรงพระเยาว์มากเลยเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยในปีนั้นต้องเป็นปีที่ถือว่าเป็นปีเคราะห์ปีโศกของพระองค์ท่านจริงๆนะ
0: เพราะว่า
1: ท่านสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของพระองค์ท่านเนี่ยนะไปติดกันในไล่ปีไล่เดือนกันนะในปีนั้น
0: น
1: ะถึง5พระองค์นะรัชกาลที่5โปรดให้ประมวลบทสวดมนต
0: ์ค่ะ
1: จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มพระราชทานนามว่าเรียกกันว่าหนังสือสวดมนต์ฉบับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เป็นการพิมพ์หนังสือพระราชทานในงานศพเป็นครั้งแรกของประเทศไทยอ๋อ
0: เหมือนธรรมเนียมที่เวลาเราไปงานศพแล้วเขาจะมีแจ
1: กหนังสือแบบนั้นใช่ก่อนหน้านั้นน่ะรัชกาลที่1 2 3 4ไม่เคยมีใครตีพิมพ์เลยก่อนหน้าออกเมนของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์2425เนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยมีเป็นครั้งแรกที่มีการตีพิมพ์หนังสือแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้านายต่างๆก็เป็นต้นแบบเจ้านายต่างๆที่มีงานออกงานศพงานเมนอะไรต่างๆก็เลยทำหนังสือแล้วก็เริ่มมีการไปเอาหนังสือจากหอพระสมุดนะหนังสือหายากต้นฉบับเป็นสมุดคอยต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานออกมาตีพิมพ
0: ์เป็นไงบ้างคุณผู้ชมเรื่องราวความรักเรื่องราวตัวแทนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอนุสรณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานที
1: ่
0: หรือว่าสิ่งของที่เป็นตัวแทนความรักของคนไทยในสมัยก่อนติดตราตรึงใจไหมคะ

0: ใจมากเลยอาจารย์เรื่องกำไรทองคือฟังแล้วแบบคือมันเป็นตัวแทนที่บ่งบอกถึงความรักได้โรแมนติกเอาง่ายๆคุณผู้ชมเช็คสเปียร์ก็เช็คสเปียร์เถอะเจอรัชกาลที่5ของเราเข้าไปก็ต้องมีการแบบว่าอึ้งกันบ้างล่ะ
1: รัชกาลที่5ชนะเลิศในเรื่องของความโรแมนติกเนี่ย
0: สุดยอดอยากให้ทุกคนรักคุณพ่อรักคุณแม่รักครอบครัวแล้วก็รักคนรอบข้างเพราะว่าความรักเนี่ยต้องบอกว่าความรักสำหรับมิ้นรู้สึกว่าความรักเท่ากับความสุขนะอาจารย์เนาะไม่ว่าเราจะรักใครไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างมันให้ความสุขกับเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดือนแห่งความรักนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็มีความรักเหลือเฟือที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ขอทองมาก
1: ยินดีครับ
0: รู้สึกว่าถึงไม่มีคู่แต่ว่าได้ฟังเรื่องราวดีๆโรแมนติกแบบนี้แล้วก็อบอุ่นหัวใจอ่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาทำให้คุณผู้ชมหายชะงนหรือว่าทำให้คุณผู้ชมยิ้มออกมีความสุขได้ต้องรอติดตามนะคะสัปดาห์นี้ขอไปสวีกับอาจารย์ขอทองก่อน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มารู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

กษัตริย์แห่งมิถิลานครพระองค์หนึ่งนามว่าท้าวชนกคิดละราชสมบัติไปบำเพ็ญพรตจึงออกบวชเป็นฤาษีไปจำศีลอยู่ที่บรรณศาลาปล่อยให้นางรัตนมณีมเหสีเป็นผู้ดูแลกิจการบ้านเมืองวันหนึ่งพระชนกฤาษีลงไปส่งน้ำเห็นพระอบลอยมาติดสวะอยู่ที่ท่าน้ำจึงเปิดพระอบออกดูเห็นกุมารียังเล็กไม่ลืมตาหน้าตาสะสวยผิวพรรณผุดผ่องจึงนำมาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมแต่ด้วยติดที่ว่าพระองค์ยังคงอยู่ในเพศนักบวชจึงต้องนำพระอบไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไทรอธิษฐานขอให้เทวดาช่วยปกป้องรักษาปรากฏว่ามีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระอบไว้ต่อมาพระชนกฤาษีเกิดความเบื่อหน่ายในเพศนักบวชจึงคิดจะกลับไปครองเมืองมิถิลาตามเดิมจึงให้นายโสมไปขุดหาพระธิดาที่ทรงฝังไว้เพื่อพานางคืนสู่เมืองพร้อมกันแต่นายโสมขุดเท่าไหร่ก็ไม่พบ

0: พระชนกฤาษีจึงต้องทำพิธีบวงสรวงมวลหมู่เทพยดาตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงด้วยบุญบารมีจึงไถจนได้พบพระอบที่ใส่นางไว้ด้วยเหตุที่ค้นพบนางด้วยคันไถจึงพระราชทานชื่อให้พระธิดาบุญธรรมนี้ว่าสีดาและพระองค์ก็ลาเพศฤาษีกลับคืนมิถิลานครจึงเปลื้องคากรองเปลือกไม้ทั้งสบายหนังสังเสือออกจากบ่าก็ลาพรตพิธีจัญญาทรงเครื่องจักราอลงกรณ์แล้วขึ้นรถสุวรรณมาศกับพระราชธิดาดวงสมรให้เลิกจตุรงค์รีบจรออกจากสิงขรกุฎี
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัดประดู่ทรงธรรมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าพระภิกษุจากพระอารามแห่งนี้ได้ช่วยเหลือพระเจ้าทรงธรรมให้รอดพ้นจากการลอบปลงพระชนจากชาวญี่ปุ่นทำให้วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตลอดรัชกาลในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้เสด็จมาจำพรรษาที่พระอารามแห่งนี้เป็นเหตุให้พระองค์ได้มีพระนามภายหลังว่าขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่วิหารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนเครื่องบนเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยลงรักปิดทอง3องค์ผนังภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังประกอบไปด้วยไตรภูมิเทพชุมนุมพุทธประวัติทศชาติชาดกขบวนช้างภาพการละเล่นและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านลักษณะการเขียนภาพเริ่มมีลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติคือวัตถุเมื่ออยู่ไกลจะดูเล็กพร่ามัวและเลือนรางแต่จะดูใหญ่และคมชัดอยู่ใกล้การเขียนภาพลักษณะนี้เรียกว่าภาพแบบทัศนมิติหรือเพอร์สเปกทีฟนอกจากพระวิหารแล้วภายในวัด

0: สิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญอาทิเช่นพระอุโบสถและเจดีย์รายเป็นต้น
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พระรามให้หนุมานองคตและชมพูพานไปสืบข่าวนางสีดาพร้อมทั้งสำรวจเส้นทางไปกรุงลงกาในคราวเดียวกันซึ่งงานครั้งนี้พระรามให้สัญญากับหนุมานว่าเมื่อกลับมาแล้วมีสิ่งใดที่พระองค์ทรงอยู่จะเปลื้องจากพระองค์ประทานให้เป็นรางวัลระหว่างทางทั้งสามได้พบยักษ์ปักหลันที่ถูกพระอิศวรสาปให้มาเฝ้าสะพันตาย ักษ์ปักหลันเมื่อรู้ว่าเป็นทหารของพระนารายณ์อวตารจึงชี้ทางให้องคตมีจิตเมตตาจึงยื่นมือไปลูบหลังทำให้ปักหลันพ้นคำสาปกลับเป็นเทวดาแล้วหอกคืนวิมานไปเมื่อเดินทางต่อก็ได้พบนางบุษมาลีซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่ถูกพระอิศวรสาปให้มาอยู่บนปราสาทในเมืองร้างเมื่อนางรู้ว่าทั้งหมดเป็นทหารพระรามนางจึงชี้ทางให้อันกรุงลงกาธานีไปโดยหรดีทิสาแต่นี้ก้าวโยชน์คณนาจึงจะพบมหานาทีเชี่ยวฉานใหญ่หลวงลึกกว้างมีนางอับสรโฉมสีสำหรับรักษาวารีจงถามเทวีต่อไปที่หนุมานก็ได้นางและถอนคำสาปที่ทำให้นางต้องทนทุกข์มาถึง 30,000 ปีได้จากนั้นก็โยนนางขึ้นท้องฟ้ากลับคืนสวรรค์จากนั้นก็ได้พบนางสุวรรณมาลีที่พระอิศวรให้ใช้มารอ3ยอดทหารเพื่อบอกทางไปลงกานางบอกให้ยกพลข้ามน้ำไปพบพระชดินฤาษีจากนั้นพระฤาษีจะเป็นผู้นำทางเองหนุมานจึงนิมิตกายใหญ่ใช้หางเป็นสะพานให้พลวานรเดินข้ามไป

0: สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะนำเสนอเรื่องราวของผู้คนพื้นที่และวิถีชีวิตในอดีตเพื่อหาความเข้าใจในรากและเข้าใจตัวเราเองด้วยในปัจจุบันครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกนะครับไม่รู้ว่าเคยมีใครสงสัยเหมือนกันไหมว่าที่ถนนราชดำเนินนอกเนี่ยตั้งแต่หัวถนนจนจรดปลายถนนที่เต็มไปด้วยสถานที่ราชการอาคารสำนักงานของกระทรวงทบวงกรมต่างๆครับแต่ทำไมตรงนี้ครับถึงมีสนามมวยราชดำเนินตั้งอยู่และเมื่อพูดถึงสนามมวยราชดำเนินหลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่าไก่ย่างส้มตำรอบๆสนามมวยอาจจะเคยทานหรืออาจจะเคยได้ยินนะครับสนามมวยราชดำเนินมีความเป็นมาอย่างไรทำไมไก่ย่างส้มตำต้องมาขายบริเวณนี้และคนอีสานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ
1: All during the round the orchestra plays starting slowly and getting faster and faster
2: Everything going at once. Knees, feet, elbows, gloves.
0: มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยเราที่มีมาแต่สมัยโบราณนะครับว่ากันว่าแม้แต่พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ยังทรงต้องฝึกมวยไทยเพราะว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สำคัญมากในหนังสือจ้อนตำนานแวดวงมวยไทยจากอดีตถึงปัจจุบันกล่าวไว้ว่านะครับในสมัยรัชกาลที่5เองพระองค์ก็ทรงฝึกมวยไทยจากสำนักมวยหลวงพระองค์ทรงโปรดมวยไทยมากโปรดให้มีการชกมวยหน้าพระที่นั่งโดยให้ข้าหลวงตามหูเมืองต่างๆฮะจัดหานักชกฝีมือดีขึ้นมาชกกันเพื่อคัดคนที่เก่งที่สุดรับเข้าเป็นทหารรักษาพระองค์สังกัดกรมมวยหลวงครับ
3: เรื่องของการชกมวยเนี่ยนะคะในเอกสารเก่าใช้คำว่ากรมทนายเลือกแล้วก็เลือกเอาชายหนุ่มที่รูปร่างกำยำล่ำสันใช้คำว่าหลักดีหมายถึงว่าฝีมือในทางมวยเรื่องของการต่อสู้น่าจะเหมาะสมแล้วก็เอามาเป็นผู้ติดตามพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะคะมาเป็นกลุ่มของคนที่ไม่ต้องใช้อาวุธการชกมวยโดยเฉพาะมวยไทยเนี่ยนะมันน่าจะมีมาก่อนกรมที่เรียกว่าทนายเลือกน่าจะสืบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือว่าก่อนหน้านั้นแล้วพัฒนามาเรื่อยๆแต่ว่ามันมีความพิเศษแตกต่างไปจากมวยสากลคือว่าใช้ร่างกายทุกสัดส่วนเนี่ยแล้วก็เป็นศิลปะของการป้องกันตัวฉะนั้นคำว่ามวยไทยเนี่ยหรือว่าชกมวยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกันในเขตของทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะพอมาถึงสมัยกันที่5เนี่ยก็ชัดเจนนะคะว่ากรมทนายเลือกเนี่ยยังอยู่แต่อาจจะหายไปในช่วงที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเป็นกระทรวงทบวงกรมขึ้นมาทีนี้เรื่องของการต่อยมวยเนี่ยมันก็กลับเข้ามาอีกมันมีนักมวยจากหัวเมืองต่างๆตรงนี้ที่เราสันนิษฐานว่ากรมทนายเลือกที่ฝีมือดีๆเนี่ยกับภูมิลำเนาเดิมหรือเปล่าอย่างที่ชัดเจนมากเลยคือมวยของโคราชก็มีนักมวยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของคนในกรมทนายเลือกอีกส่วนหนึ่งที่ชัดมากที่สุดเลยก็คือมวยชัยยา
4: จริงๆแล้วเนี่ยมันคือมวยไทยมันมีที่มาจากพ่อท่านมาก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านเป็นทหารเอกในกรุงรัตนโกสินทร์พอบวชแล้วเนี่ยท่านก็ทุดงไปทางใต้นะครับที่ตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5: ถ้าจดเนี่ยมืออย่างเงี้ยหมายความว่าต่อยหน้าง่ายมาก
4: ท่านก็จำพรรษาที่วัดทุ่งจับช้างที่ชาวบ้านสร้างให้นะครับจากนั้นท่านก็สอนวิชาต่างๆสอนมวยสอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกศิษย์คนสำคัญของท่านคือท่านพระยาวจีสัตยรักษ์

0: ขำศรียาภัยก็เรียนจากพ่อท่านมาท่านมีลูกหลายคนลูกคนสุดท้องคือท่านปรมาจารย์เขตศรียาภัยเรียนกับคุณพ่อแล้วก็เรียนต่ออีก12ครูนะครับเป็น13ครูแล้วก็สอนประชาชนทั่วไปทีนี้มวยชายาที่ดังอยู่ทุกวันนี้นะครับคือมวยชายาที่มาจากพ่อท่านมาเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเขาก็ส่งนักมวยมาชกหน้าพระที่นั่งพระพุทธเจ้าหลวงนะครับ
1: ข้าดีชายาเสือราชขึ้นในปล่องมองทองไปชนะตะบนโคราชนะ
0: ก็ส่งมา3เมืองนะครับก็มีทางโคราชก็ส่งมาลพบุรีก็ส่งมาชายาก็ส่งมา
1: ในปล่องทำยืนไม่ขึ้นโซทัสโซเซในโคราชก็ย่ามไปเตะปั๊บตอกกดขมับเข่ากดท้องน้อยนะฮะ
0: ทีนี้มวยชายาเนี่ยชกกับมวยโคราชนะครับก็ไปชนะก็เลยได้หมื่นมวยมีชื่อก็เลยทำให้มวยชายาตัวเนี้ยเป็นที่รู้จักมวยชายาก็เลยดังตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ
2: ในสมัยก่อนนะครับมวยไทยเราอาจจะไม่ได้ถูกมองแบบฝรั่งว่ามันเป็นกีฬาเพราะในสังคมไทยความหมายของมวยไทยมันคือการต่อสู้คือมหรสพคืองานประจำปีแต่ต่อมาเมื่อเราได้รับอิทธิพลของกีฬาสมัยใหม่จากโลกตะวันออกมาเราก็เริ่มจัดการแข่งขันจัดเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความมีอารยะมีความทันสมัยจัดทำเวทีแล้วก็มีการแข่งขันอย่างจริงจังขึ้นมา
3: ถ้าเป็นลักษณะของกีฬาที่เป็นสมัยใหม่ถ้าเราจะเห็นชัดในกรณีมวยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากลซึ่งตอนนี้เรียกว่ามวยฝรั่งมันจะเริ่มมีการทำเวทีเริ่มมีการแข่งขันที่จริงจังไม่ได้ต่อยกันบนลานดินอะไรเงี้ยครับมีการทำเวทีขึ้นมาสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7เนี่ยเราจะเริ่มเห็นละตามโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยครับก็จะมีการสอนทั้งมวยไทยมวยฝรั่งแล้วก็มีการจัดการแข่งขันทั้งประเภทนักเรียนประเภทประชาชนอะไรเงี้ยครับเวทีแรกๆที่เราจะเห็นหนึ่งในกรุงเทพก็เวทีในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยครับก็จะมีการแข่งขันทั้งมวยที่เป็นนักเรียนแข่งกันหรือบางทีก็จะมีมวยจากหัวเมืองต่างๆก็มาแข่งขันกันอะไรเงี้ยครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของมวยสมัยใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นพอช่วงสักประมาณ2470สมัยรัชกาลที่7นะครับเราจะเห็นว่าจริงๆทั้งโลกเนี่ยมันก็เริ่มนิยมกีฬามวยกันมากขึ้นโดยเฉพาะมวยสากลถ้าพูดในสหรัฐเนี่ยครับตอนนั้นเป็นยุคทองของกีฬามวยครับมีการสร้างเวทีใหญ่ๆในสนามกีฬาขนาดใหญ่มีการขายบัตรให้คนเข้ามาชมมันสามารถทำเงินได้มหาศาลทั้งนักมวยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายๆดินแดนก็ได้รับอิทธิพลเริ่มเห็นว่านี่เป็นมหรสพที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ทำเงินได้ที่คนก็ชอบเป็นตอบสนองรสนิยมของคนตอนนั้นอะไรเงี้ยครับอย่างใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับดินแดนที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งอย่างในฟิลิปปินส์ก็จะมีการตั้งเวทีมวยแต่ว่านั่นก็จะเป็นมวยสากลใช่ไหมครับมีการตั้งสวนสนุกมีกิจกรรมต่างๆมีเวทีมวยอยู่ในสวนสนุกก็ให้คนซื้อบัตรเข้าไปชมในช่วงเวลานี้ครับที่กรุงเทพเริ่มได้รับอิทธิพลนะครับได้เห็นว่าการชกมวยเป็นมหรสพที่น่าสนใจก็จัดให้มีการแข่งขันแบบอาชีพใครที่ฝึกซ้อมอยู่นะมวยที่เคยเป็นนักเรียนคนที่เคยเป็นนักมวยตามพื้นบ้านนะครับก็มาชกมาแข่งขันกันแล้วก็รวมไปถึงการที่เราก็เริ่มเชื่อมโยงตัวเองกับโลกนะครับโดยการที่จ้างนักมวยจากต่างชาติเข้ามาต่อยสากลก็มีหรือบางทีบางสนามที่สร้างในเวลานั้นก็จ้างคนจีนเข้ามาต่อย

0: หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มีการจัดมวยการกุศลมีเวทีมวยมากขึ้นและการชกมวยเองก็ได้รับความนิยมนะครับแต่ครั้งนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามมีความต้องการที่จะสร้างความก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับอารยประเทศจึงมีความคิดที่จะสร้างสนามมวยที่ได้มีมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับในสมัยนั้นนะครับหลังจากที่สร้างตึกบริเวณถนนราชดำเนินกลางพยายามให้มีการค้าขายให้มีห้างร้านต่างๆแล้วก็เหลือพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินนอกก็เลยสร้างพื้นที่ปรับพื้นที่แล้วก็ทำเป็นสนามมวยขึ้นมา
1: พระยาจินดานะครับท่านก็คิดที่จะเสนอให้มีสนามมวยมาตรฐานขึ้นมาก็นำความคิดไปเสนอจอมพลป.พิบูลสงครามในปีพ.ศ. 2484โดยที่ไปเอาแบบสนามมวยเนี่ยครับจากในฟิลิปปินส์มาเป็นสนามมวยที่เป็นอนุสรณ์สถานให้โฮเซ่ลีซาวแล้วก็ไปเอาแบบมาแล้วก็มีการปรับแก้แบบโดยให้คุณหมิวอภัยวงซึ่งเป็นสถาปนิกที่ออกแบบสนามสุพัชราไซต์ไปสนิทการบางรักในระหว่างที่สร้างไปก็บังเอิญก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นการสร้างสนามมวยราชดำเนินตอนนั้นมันก็ค้างคา

0: ไม่เสร็จพอสงครามโลกจบปั๊บก็สร้างกันต่อมาจนเสร็จแล้วก็เริ่มเปิดใช้แข่งขันครั้งแรกในเดือนธันวาคม2488
1: ยุคทองของสนามดำเนินอาจแบ่งออกเป็น3ช่วงสำคัญด้วยกันนะครับช่วงแรกหลังก่อตั้งสนามมวยราวปีพ.ศ. 2488ถึง2500ช่วงนั้นเองเป็นยุคของการเริ่มสร้างระบบนักมวยมีความเป็นดาราคนเข้ามาชมแล้วก็อยากเป็นนักมวยวัฒนธรรมนิยมเองก็พูดถึงกีฬาชกมวยนักมวยดังๆในช่วงนั้นก็อย่างเช่นสุขประสาทหินพิมายผลพระประแดงเป็นต้นครับช่วงที่2ก็ราวๆปี2510ถึง2530นะครับช่วงนั้นเองถือได้ว่าเป็นยุคทองของคนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจมวยไม่ว่าจะเป็นนักมวยพี่เลี้ยงผู้ฝึกสอนเจ้าของค่ายโปรโมเตอร์ช่วงนั้นนะครับมีการถ่ายทอดการแข่งขันสดทางโทรทัศน์แล้วก็มีการเข้ามาสนับสนุนจากภาคธุรกิจด้วยการลงทุนในธุรกิจมวยจำได้ไหมครับแตกเข็มละ500เข็มละ1,000ตอนนั้นนะครับเม็ดเงินก็สะพัดรวมถึงธุรกิจขายอาหารและบริการอื่นๆรอบๆสนามมวยก็พลอยได้ประโยชน์ไปด้วย
2: เจ้าของค่ายสวรหินเนี่ยเขาไปเห็นผมชกที่บุรีรัมย์กับผมเขาเลยติดต่อมาอยู่กรุงเทพก็มากรุงเทพนี่ก็มาซ้อมได้2อาทิตย์3อาทิตย์ไปซ้อมที่สนามหลวงเตะเป้าสนามหลวง
3: อายุประมาณ20กว่า
2: เขาก็ให้โจ๊กดำเนินเลยฮะโจ๊กเร่ก็ชนะจนผมมีชื่อเสียงดังหน่อยแกก็ไปซื้อที่ค่ายตรงที่กอกสาม
4: ตอนนี้ภาพนี้ถ่ายที่ไหนชก
2: ถ่ายที่ร้านเนินครับ
4: ร้านเนิน
2: ครับผมชกเสร็จก็ลงมาก็ถ่าย
4: แล้ววันนี้ชนะไหม
2: ชนะครับผม
4: เงินรางวัลนี่กี่บาทได้ครับพี่สมัยก่อน
2: ตอนโจ๊กร้านเนินประมาณ10,000 กว่าบาทครับ
4: 10,000 กว่าบาท
2: ครับผม
1: ช่วงสุดท้ายก็คือหลังปี30โดยเฉพาะ15ปีที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ซบเซาของกีฬามวยบางคนบอกว่าอาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ที่มีความรุนแรงและธุรกิจสีเทาทำให้กีฬามวยได้รับความนิยมน้อยลงสนามมวยก็ต้องปรับตัวนะครับเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นนะครับปี2ปีที่ผ่านมาช่วงโควิด-19 เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนนักมวยและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างได้รับผลกระทบไปหมด
0: ถ้าโดยส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าเสน่ห์ของสนามมวยเฉพาะราชดำเนินจะเป็นยุคแรกในยุคที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวยุคที่นักมวยจำนวนมากยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนมีลักษณะของวีรบุรุษนะครับมีรายได้มีผลตอบแทนที่มั่นคงสำหรับนักมวยนะครับอาจจะยังไม่ได้มีลักษณะของธุรกิจที่เต็มตัวมากนักนะครับเมื่อเทียบกับยุคที่สองแต่ว่านักมวยก็จะได้รับผลตอบรับที่คุ้มค่าแล้วก็นักมวยได้รับการยอมรับจากสังคมมากๆนะครับในฐานะที่เป็นวีรบุรุษเป็นดาราคนสำคัญในสังคมอะไรเงี้ยเป็นพื้นที่ที่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในทำนองนั้น
1: สมัยเด็กๆครับผมขึ้นกรุงเทพมาก็แปลกใจนะครับที่อาอาน้าๆชอบชวนมาที่สนามมวยราชดำเนินแต่ไม่ได้มาดูมวยนะครับมากินไก่ย่างส้มตำที่ในสมัยนั้นเนี่ยมีอยู่หลายร้านเลยครับการที่มีไก่ย่างส้มตำตั้งอยู่บริเวณนี้หลายร้านตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสนามมวยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่ามันมีการเมืองการพัฒนาเมืองการพัฒนาประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
5: ลิขิตไก่ย่างนี้เปิดมาแล้ว66ปีตั้งแต่2499ตอนนั้นเป็นอาหารตามสั่งไทยจีนฝรั่งทุกชนิดมีหมดแต่เอาอีสานด้วยเพราะว่าสมัยนั้นคนอีสานขายของอีสานเยอะมากแล้วเราก็เลยเอาอาหารอีสานมา
1: ตอนนี้เราอยู่บนถนนพะเนียงเ
5: รา
1: พี
5: ่ครับถนนพะเนียงครับ
1: ร้านเก่าอยู่ไหนล่ะพี
5: ่นี่ครับร้านเก่าลิขิตตรงนี้ครับ
1: เป็นสังกะสีนี่เน
5: า
1: ะ
5: สังกะสีนะครับ
1: ครับ
5: เนื้อที่ประมาณเกือบ100ตารางวาได้ครับ
1: อ๋อฮะคือนี่คือร้านแรกเปิดตอนปีไหนนะครับ
5: 2499ครับ
1: 2499
5: ครับผม
1: ตอนนั้นพี่เกิดยัง
5: ผมเกิด298
1: 98ได้ขวบหนึ่งนะครับ
5: ขวบหนึ่ง
6: หลังสงครามโลกครั้งที่2 2488-1990เนี่ยนะคะชาวอีสานเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วรอบๆสนามมวยราชดำเนินเนี่ยก็จะมีการสร้างเพิงของแรงงานจากทางภาคอีสานตรงนี้มันเป็นเรื่องของเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปสมัยรัชกาลที่5ก็มีเรื่องของการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมการเปลี่ยนวังบุรพาให้เป็นโรงหนัง3โรงแล้วก็เป็นคอมเพล็กซ์มอลล์ซึ่งในยุคนี้นะคะมันก็ปรับมาเรื่อยๆแล้วก็มีย่านต่างๆก็ต้องการแรงงานในการก่อสร้างเยอะส่วนหนึ่งผู้ชายเนี่ยก็จะถีบสามล้อถีบผู้หญิงเนี่ยก็ใช้การทำอาหารท้องถิ่นก็เรียกว่าตำส้มเนี่ยนะคะตอนแรกก็ทานกันเองก่อนส้มตำก็คือเป็นภาษากรุงเทพไปแล้วคือในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าส้มตำเนี่ยเกิดขึ้นจากตรงนี้นะ
5: โอ้สมัยก่อนคนเยอะมาก
7: ทุกร้านเน
5: ี่ยทุกร้านคนขายดีทุกร้านขึ้นชื่อไก่ย่างต้องมาที่สนามมวยที่เดียวโด่งดังมาที่นี่ก่อน
7: ลูกค้าเนี่ยก็ไม่ใช่มีเฉพาะเซียนมวยหรือนักมวย
5: ได้ทุกรูปแบบผมมีเตาทั้งหมดร่วม10เตาเตาในหน้าร้านนี่ก็ยาวอยู่แล้วและถ้าไม่ทันจริงๆผมตั้งเตาข้างนอกเลยย่างเลยปีใหม่ทีนึงวันนึงปีนึงบางสมัยก่อนเนี่ยวันนึงเกือบ 2,000 ตัว
8: คนไทยไม่ได้กินเนื้อไก่หรือว่าไข่ไก่เนี่ยทุกวันเหมือนที่เรากินกันเดี๋ยวนี้เนาะการกินไก่ได้ทุกวันมันเพิ่งเกิดขึ้นหลังจอมพลป.ครั้งที่2ศตวรรษ2490ในช่วงที่หลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลจอมพลป.เนี่ยเราหันไปผูกสัมพันธ์กับอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องเกษตรสาธารณสุขและการศึกษาเนี่ยมาเป็นแบบอเมริกันการขาดแคลนอาหารที่มันเกิดขึ้นในช่วงสงครามเนี่ยทำให้มีความพยายามในการหาเนื้อสัตว์ที่สามารถผลิตในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมได้แล้วอเมริกันเนี่ยเป็นผู้ค้นพบวิธีการผลิตไก่ในเชิงอุตสาหกรรมเราก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมนี้มันแนบแน่นกับสงครามเย็นคือการเข้ามาของอเมริกันแล้วก็เราเองก็ต้องการอาหารที่มันมีโภชนาการที่ดีฉะนั้นเนี่ยไก่มันก็เลยเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมเนาะน่าจะสัมพันธ์กับที่มันมีไก่ปรุงอาหารในชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็สามารถที่จะเอาไก่พวกนั้นเนี่ยมาย่างขายเป็นเมนูอาหารที่อาจจะเข้าคู่กันดีกับส้มตำซึ่งก็เป็นอาหารที่ง่ายเหมือนกันใช่ไหม
5: ไก่ย่างนี้สูตรมาจากคุณแม่เป็นผู้ริเริ่มปี35ผมดังถึงอเมริกาเพราะว่าคุณภาพที่ผมดัดแปลงเป็นคนหมักเองทำเองมาแล้วตั้ง40กว่าปีแล้ว
9: เราพูดถึงสนามมวยราชดำเนินกันไปแล้วนะครับและก็คงยังไงอยู่ถ้าไม่ได้พูดถึงสนามมวยลุมพินีด้วยเพราะว่าที่ลุมพินีเองก็เกิดมาจากการที่สนามมวยราชดำเนินได้รับความนิยมมากในช่วงแรกๆจึงเกิดพื้นที่ทางธุรกิจทั้งในแง่ของเม็ดเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในทศวรรษ2490ฝ่ายทหารเองก็มีการสนับสนุนการชกมวยเพราะว่าโดยพื้นแล้วทหารกับการชกมวยกับการต่อสู้มันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วใช่ไหมครับที่สำคัญในตอนนั้นผู้นำกองทัพเขาก็ให้การสนับสนุนการชกมวยมากครับ
10: สำหรับการติดเพื่อกอหรือการออกความคิดความเห็นอะไรต่างนั้นไม่ห้ามตรงกันข้ามทางราชการของรัฐบาลนี้พร้อมที่จะฟัง
0: ช่วงเวลานั้นคุณประภาสจารุเสถียรนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการคนที่หนึ่งรักษาพระองค์เนี่ยนะครับเขาชอบมวยมากตัวคุณประภาสเองก็เป็นนักมวยนักเรียนระดับชนะเลิศมาตอนเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยครับผู้นำกองทัพหลายๆคนก็ชอบมวยก็เลยมีความคิดเห็นที่อยากจะตั้งสนามมวยขึ้นมาจริงๆในเวลานั้นเนี่ยในกองทัพก็มีการจับชกมวยภายในการตั้งค่ายมวยในกองทัพทีนี้ก็นำมาสู่ความพยายามที่จะตั้งสนามมวยถาวรขึ้นมาเขาก็ตั้งที่บ่อนไก่ก่อนหน้านี้กฎหมายเขากำหนดว่าในหนึ่งจังหวัดจะมีสนามมวยถาวรได้แค่สนามมวยเดียวบรรดาผู้นำในกองทัพเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเขาก็เซ็นอนุญาตให้สนามมวยในกรุงเทพเนี่ยเป็นข้อยกเว้นให้มีสนามมวยลุมพินีได้เพิ่มขึ้นมาอีกสนามหนึ่ง
6: เรื่องของสนามมวยจากการที่เป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นเรื่องของกีฬามันกลายมาเป็นการพนันเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นแหล่งของนักการเมืองนะฮะเป็นแหล่งของหนังสือพิมพ์ชอบใช้คำว่ามาเฟียถ้าเราไปเดินตามย่านเก่าเราก็จะพบว่ามันมีการพนันทั่วหัวระแหงเพราะว่าเล่นมวยตู้

0: ไอ้สิ่งเหล่านี้มันกัดกร่อนพอๆกับคนยุคใหม่เพราะคนยุคใหม่เนี่ยเปลี่ยนจากเล่นพนันที่เราจะต้องเดินเข้าไปแล้วเรารีแลกซ์โดยการที่แบบไปกินไก่ย่างรอบๆแล้วเวลาจบได้ไม่ได้ก็ว่าไปอีกเรื่องนึงอันนั้นคนรุ่นพ่อเราไปทำแบบนั้นอะต่อมาเนี่ยมันกลายเป็นการพนันที่มันเข้าไปสู่ออนไลน์คิดว่าไม่สามารถที่จะจัดการในเรื่องของการพนันได้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันกัดกร่อนสังคมมันอยู่นะ
1: แมตช์ไหนอ่ะไฟท์ไหนที่แบบว่าอยู่ในความทรงจำของพี
2: ่คือทรงจำที่สุดผมชกที่ลุมพินีเซียนมวยกับจิตตกผมให้ผมล้มมวยออกข่าวว่าผมล้มมวยมีแต่ใครพูดล้มมวยฉะนั้นบอกรับตังแล้วพูดใครก็ไม่เชื่อว่าผมล้มแน่นอนเพราะวันนั้นจกโพไทยผมชนะเดิมพันด้วยเดิมพันคาราเซนก็ผมต่อยน็อกบอกโอ้โหแบบกราบเวทีผมคือดีใจที่สุด
0: อย่างที่บอกอ่ะก็ดีนะที่เกิดกลุ่มคนหรือว่าคนที่พยายามที่เอาศิลปะการป้องกันตัวของคนไทยอ่ะซึ่งมันมีความลึกซึ้งมากนะคะมันมีวิชามันต้องเรียนรู้แล้วก็มันต้องฝึกหัดอ่ะอย่างตระกูลมวยของชัยยาเนี่ยใช้คนในตระกูลตั้งกี่เจเนอเรชันในการที่จะรักษารูปแบบของมวยชัยยาไว้มันเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ดูน่าสนใจมากเป็นสิ่งที่มันไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการพนันมีความหมายกับการสืบเนื่องวัฒนธรรมไอ้วัฒนธรรมบางอย่างที่มันควรจะต้องเก็บรักษาแบบนี้เอาไว้เพราะว่ามันเป็นความรู้อย่างหนึ่ง

0: ในอดีตนะครับบริเวณสนามมวยราชดำเนินบริเวณนี้ซึ่งก็คือนางเลิ้งแล้วก็สี่แยกมหานาคย่านสะพานขาวด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นย่านแรกๆในกรุงเทพนะครับที่มีการขายอาหารอีสานกันอย่างชัดเจนเมื่อถึงวันนี้ถ้าเกิดพูดถึงไก่ย่างส้มตำแล้วนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นเมนูที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยแล้วก็มีขายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะฮะขายกันทั้งในห้างแล้วข้างถนนจนอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าอะไรทำให้ไก่ย่างส้มตำและอาหารอีสานอื่นๆด้วยสร้างความคุ้นเคยให้กับคนไทยส่วนใหญ่รวมทั้งชาวต่างชาติได้มากถึงขนาดนี้ครับ
1: ผมว่าอาหารอีสานเนี่ยเป็นอาหารที่ง่ายถึงขนาดว่าไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณสามารถตำส้มตำกินเองได้ส้มตำเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคือเค็มกับเปรี้ยวใช่ไหมเรามีของเปรี้ยวกับมีของเค็มเนี่ยแต่คุณอยากเผ็ดคุณก็ใส่เอาบางคนก็ไม่ได้ต้องการเผ็ดใช่ป่ะแต่ว่าเค็มกับเปรี้ยวเป็นหลักแล้วแต่คุณจะเอาตัวเค็มนำหรือเปรี้ยวนำแค่นั้นเองสูตรของมันเนี่ยมันตั้งง่ายแล้วก็แบบว่าเรียกอะไร flexible คืออาหารบางอย่างมันกำหนดไว้แล้วมันมีรสชาติที่ตายตัวเนาะซึ่งอย่างเงี้ยมันยากที่จะกลายเป็นอาหารมวลชน
2: เราก็เริ่มปรับรสชาติของการรับประทานเนี่ยไปเรียนรู้มากขึ้นนะคะจากที่ในอีสานเราก็รับประทานกันยังไงเขาใส่อะไรบ้างใส่ปลาร้าอะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติอะไรต่างๆเงี้ยแล้วก็ใช้พริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เพิ่งมาทราบกันแล้วพอมาทราบก็ไปติดใจในรสชาติสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นว่าทำอาหารอีสานกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะแล้วยาวไกลไปต่างประเทศด้วยเดี๋ยวนี้เห็นว่าพอไปกับผู้หญิงชาวอีสานที่อาจจะไปได้สามีเป็นคนต่างชาติก็ไปดูตาม YouTube ต่างๆก็เห็นแบบทุกคนก็รับประทานส้มตำได้หมดไม่ว่าจะชาติไหนในโลกนะรู้สึกว่าไปทั่วทุกมุมโลกไปแล้วก็ว่าทางอาหารก็ไปตามผู้บุคคลไปตามผู้คน
0: บ้านเมืองมีการพัฒนาจากกิจกรรมต่างๆอาคารบ้านเรือนอาหารและคนอีสานก็มีส่วนสำคัญในช่วงเวลานั้นสืบเนื่องต่อมาจนถึงทุกวันนี้อาหารอีสานในอดีตอาจมีความเป็นอื่นจากเลือดเนื้อของคนที่เดินทางเข้ามากรุงเทพกลายเป็นอาหารมหาชนจนเห็นได้ว่าถนนหนทางตึกรามบ้านเรือนล้วนมีพลังของไก่ย่างส้มตำแฝงอยู่อย่างมหาศาลในปัจจุบัน

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรนราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่าย

ภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาอนุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสระเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเศกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสระเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสระเรศราชานุสรแต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถสยามมกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑลในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: ากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: wow. Look so อร่อยมากมากวิ่งน้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
8: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัดอโยธยาหรือวัดเดิมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันออกพงศาวดารเหนือระบุว่าบริเวณที่ตั้งของวัดนี้เคยเป็นพระราชวังสมัยอโยธยาต่อมาเมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองได้ถวายพื้นที่วังให้สร้างเป็นวัดจึงได้ชื่อว่าวัดเดิมวัดนี้มีสถานะเป็นวัดประจำพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชรในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจำพรรษาอยู่วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของอุโบสถซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ใหม่รัตนโกสินทร์บนรากฐานอาคารเดิมภายในประดิษฐานพระพุทธศรีอโยธยาเป็นพระประธานถัดมาเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์ที่วัดเขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีฐานชั้นล่างเป็นฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมถัดขึ้นไปเป็นฐานแปดเหลี่ยมซึ่งรองรับองค์ระฆังเจดีย์องค์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากเจดีย์องค์อื่นๆตรงที่องค์ระฆังมีการประดับด้วยปูนปั้นรูปกลีบบัวโดยรอบซึ่งพบที่วัดนี้เพียงแห่งเดียวระหว่างเจดีย์ประธานและอุโบสถมีปรางซึ่งเหลือเพียงฐานที่ทำเป็นย่อมุมไม้12ทางด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของวิหารซึ่งปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยเนินดิน

วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดิน

0: ด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นเจดีย์รายระเบียงคดกำแพงแก้วและวิหารพระพุทธสายญาติเป็นต้น
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆมาทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามนั้นเลยนะครับ
0: ครับเหมาะกับการปุบแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมในไหนเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลกแหมวันนี้พาตามมาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
0: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
0: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: คุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานศาลเจ้าที่เสกสรรบันดาลขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียนชัย1เล่มพร้อมด้วยเครื่องทัยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดสุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี้ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีน
1: และหากเราเดินจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนสุดถนนสายนางามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงพระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ3ชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ภายในเมืองใหญ่ไพศาลแห่งย่านปากใต้เมืองโบราณที่ผู้คนต่างเรียกขานในยุคปัจจุบันว่าเมืองสงขลา

เมืองสงขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารย์จารึกอยู่ในจดหมายเหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสิงขลาแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงคระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียง

0: เหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอแซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่มีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลาในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโคลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขรซึ่งสันนิษฐานกันว่าเรียกตามลักษณะเมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันเมืองสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตโมกอลชาวมุสลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตั้งตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือนหลงเหลือไว้แต่เพียงแผ่นดินเท่านั้นครั้นต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2318ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจนผู้คนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกันดารไม่สามารถขยายตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรีเทียนเซ้งผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยางเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่พร้อมทั้งพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะ

0: ของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นเพราะลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ดะโตโมกอลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเขาเขียวซึ่งเป็นภูเขาที่ต่อกันมากับเขาแดงอันเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาส่วนที่เป็นพื้นราบลงมาเหมือนกับเป็นแหลมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกบ้านแหลมสนมาตั้งแต่เดิมสงขลาฝั่งแหลมสนนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครยุคแรกๆของการตั้งเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนก็ล้วนแต่เป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนที่พอจะมีอยู่ในสมัยนั้นรวมทั้งที่สาธารณะก็ล้วนแต่เป็นศิลปะแนวจีนทั้งสิ้นและที่สำคัญเจ้าเมืองศรัทธาในพระพุทธศาสนาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของวัดจึงมีอย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามากันเข้ามาอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี่ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
1: นี่คือกำแพงเมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะ อยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่เป็นถนนใหญ่เหมือนอย่างปัจจุบันนะคะจะเป็นทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหลนเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญจรไปมาได้ถนนนครนอกได้ขยายใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะแล้วก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

บริเวณตรงนี้คือศาลาจารึก3ภาษาเหตุที่เรียกว่าศาลาจารึก3ภาษาเนี่ยเนื่องจากว่าในศาลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี้จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับอย่างเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษาไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่3กลุ่มและที่สำคัญก็คือการที่คน3กลุ่มมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลด้วยกันนี่แสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมและก็ชาวไทยเสื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า3หลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลา

ถนนนางงามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

0: วัดมัชฌิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางในปีพุทธศักราช2431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นวชิรยานวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์หรือวัดกลางเป็นวัดมัชฌิมาวาดและได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สมเด็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2394เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่างสิบหมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมืองสงขลาผสานพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมัชฌิมาวาดวรวิหารคือพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนประทับนั่งปางสมาธิพุทธลักษณะแบบไทยผสมจีนประดิษฐานอยู่ในบุตรสบกลักษณะคล้ายบุตรสบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขนาดย่อส่วนสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาดนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแห่งหนึ่งของภาคใต้
1: โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมัชฌิมาวาสนั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่าของที่อื่นๆเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยเปิดเผยหมดเปิดกว้างจะไม่มีเพดานนะเพราะฉะนั้นเราสามารถดูความอลังการของเครื่องไม้ทั้งหมดพอลงมาที่ผนังของอุโบสถเห็นว่าทั้งทุกด้านของฝาผนังเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะตอนบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทวดานั่งประทับนั่งพนมมือมุ่งตรงไปที่พระประธานเป็นการนมัสการทำความเคารพต่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในยุคที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

0: วัดมัชฌิมาวาสโบราณสถานที่ผสมผสานงานทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นเป็นสง่าล้ำค่าเคียงคู่ถิ่นฐานย่านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านานอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกเป็นภาษาจีนถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสงขลาให้เห็นเป็นประจักษ์สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอยู่บนกำแพงแก้วของพระอุโบสถทั้ง4ทิศดังที่เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสองค์ที่12พระราชศีลสังวรได้เรียบเรียงแปลไว้อยู่ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ดังนี้เจ้าพระยาผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลโง่ตั้งจิตสร้างกุศลปกครองราษฎรนิกรรักความเป็นธรรมขึ้นชื่อลือเกียรติงามเป็นคนสุจริตไม่พูดเท็จมีมนุษยธรรมกุศลทานน้ำใจงามไม่เลวมีพรสวรรค์ยึดหลักเป็นกลางเมืองสงขลาเป็นสุขสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมีเป็นเมืองขึ้นชื่อลือนามทั้ง4ทิศถึงแม้ถูกราวีร้อยครั้งก็ยังยืนยงถาวรตลอดไปกษัตริย์เสด็จสงขลาประทานพรแก่ราษฎรนิกรดังประทีปสาดส่องไปทั่วราษฎรด้วยเมตตาธรรมจากจารึกบนเสาหินแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองคนจีนบรรพชนต้นตระกูลณสงขลาผู้จงรักภักดีและปกครองบ้านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านาน
1: บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีเกียรติประวัติอันเกรียงไกรของตระกูลณสงขลาบรรพชนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตสถิตติดอยู่ภายในอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานโดยมีผู้ที่เป็นต้นตระกูลคือในเหี่ยงแซ่เฮาชาวจีนเจียงจิ้วหูตำบลบ้านแซ่หินเหนือเมืองแอมุยมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนได้อพยพเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลาเก่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งเขาแดงจนเติบโตเป็นคหบดีราษฎรต่างเรียกขานว่าตั้วแปะต่อมาได้เริ่มรับราชการเป็นนายอากรทำอากรรังนกเกาะ4เกาะ5ถวายเงินปีละ50ชั่งจนได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งให้เป็นพระยาสุวรรณคีรีสมและเป็นผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่1ซึ่งต่อมามีการสืบเชื้อสายโดยลูกหลานให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามาหลายชั่วอายุคนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความเจริญสืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงเมืองสงขลาและหัวเมืองมาลายู7หัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยายมราชเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียรคีรีเป็นจางวางกำกับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318ครั้งสมัยกรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น126ปีหลังจากนั้นพระยาพฤกษาพิรมบุตรชายพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8ได้ทำคุณงามความชอบไว้อย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2456เป็นลำดับที่108ของสยามนับเป็นสิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บรรพชนคนสงขลาภาคภูมิใจ ที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามมายาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งยังได้อุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: นี่คือสุสานของพญาสุวรรณคีรีสมบัติเหยียงแซ่เฮาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลณสงขลาและเป็นต้นสกุลณสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสกุลณสงขลาทุกสายสกุลก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำพิธีคารวะบรรพบุรุษในเทศกาลเชงเม้งบรรพบุรุษของเราได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นห่วงซุยเนื่องจากทำเลตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากเพราะว่าด้านหลังติดภูเขานะครับและด้านหน้าก็เป็นทะเล

คฤหาสน์หลังนี้นะครับเป็นของท่านเนตรณสงขลานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้ค่อนข้างจะนิ่มนวล นะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปแล้วก็ทางจีนผสมกันนะครับอาคารหลังนี้ตอนหลังท่านเนตรณสงขลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ขายให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นศาลากลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างมาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525ซึ่งปีครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์พอดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบัน

0: การเวลาผ่านมาจนถึงพ.ศ.นี้บ้านเมืองอันเรืองนามที่มีประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนจีนรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเรื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานานจนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟั่งตั้งอยู่บนถนนนางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3ของตระกูลข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลำจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
1: โดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปากใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหารบอกผ่านกันไปทั่วให้รู้ว่าร่อยจังฮู
2: ้ประวัติความเป็นมาของข้าวสตูคือกงเขาเล่าต่อกันมาบางเมืองไทยนี้ที่นี่ยังมีมะพร้าวแกก็เลยลองมาทำทานดูแล้วก็คนข้างบ้านแล้วก็ชอบไว้ให้ทำขายเลยเปิดมาถึงร้านนี้ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีแล้วก็เลยติดปากตั้งแต่รุ่นโขงมาถึงรุ่นหลานนี่รุ่นที่3แล้วค่ะ
3: สตูนี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของไทยเราที่คนจีนทำเนี่ยใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มและครับรสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็ม
4: ผมทำที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วก็รุ่นพ่อเขาแล้วก็รุ่นลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังเลยมาคือมากินประจำแล้วก็ถ้าแขกไปพวกมาเยี่ยมก็จะพามากินที่นี่ถ้ามาสงขลาต้องมากินที่นี่ถึงจะถึงสงขลา
0: นี่คือหนึ่งในหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันการันตีได้ว่านคราแห่งนี้ท่วมท้นจนล้นปลีไปด้วยนานาอารยวัฒนธรรมอันก่อร่างสร้างจากวิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานของบ้านเมืองเรืองรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่ของเมืองสงขลาชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน

บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขลาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาตั่งกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาตั่งกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครา และยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์สุดหมอกหรือพระเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้างจนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียรคีรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะซากเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดเขาตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวันตกพื้นภูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าหัวเขาแดงผมจะพาผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นของผู้คนช

0: คนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโตะโมกอลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้งณสถานที่แห่งนี้สู่รุ่นลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา
1: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโตะโมกอลผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้างเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับเมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2230ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดงประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อมทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุลต่านสุไลมานไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมาลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมาลายูผู้นี้ได้ทำป้อมคูประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้กลับมาทุกคราวหลังจากนั้นแขกมาลายูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาหลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ได้ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงเข้มแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการศึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง
2: ป้อมปืนแห่งนี้เป็น1ใน14ป้อมของเมืองสิงหนครเมื่อครั้งที่เมืองสิงหนครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนใจเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากว่ามีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาตอนปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัววีอย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่องร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองคูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมาน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝ

ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่เฉพาะคนไทยพุทธไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนเพราะให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดขุมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาชนบริเวณนี้มีต่อทวดขุมในยุคปัจจุบัน

ล่วงการผ่านสมัยเชื้อสายชาวมุสลิมยังคงเป็นหนึ่งในชนชาติสำคัญของแผ่นดินสองทะเลโดยอาศัยกระจายอยู่ตามชุมชนในจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น

การอยู่ร่วมกันของ3เชื้อชาติ3วัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในเขตตัวเมืองสงขลายุคปัจจุบันณมัสยิดอุษาสนะอิสลามหรือที่ผู้คนในชุมชนต่างเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชชิมาวาดวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือนายช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: นอกจากนี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วนิยมชมชอบนั่นก็คือข้าวมันแกงไก่อาหารที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของคนทั้ง3ชนชาติในด้านวัฒนธรรมการกิน
2: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยประกอบด้วยข้าวที่หุงด้วยกะทิกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับนะหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ผัดเครื่องปรุง ที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุกจึงเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่เนี่ยนะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครได้เริ่มทำแต่ก็เป็นอาหารหลักที่นิยมทานกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็แม้ทั้งคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมทานกัน
1: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน3ชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนครราแห่งนี้แม้ในปัจจุบันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสานเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
3: การผสมผสานทางวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
4: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าดินแดนแห่งนี้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต
1: นี่คือโอกาสอันดีที่อนุชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณเพื่อย้ำเตือนสติให้เราได้รำลึกว่าอะไรคือรากเหง้าของตัวเราอย่างแท้จริงสวัสดีครับ

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็หนึ่งครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: นักวิชาการอธิบายพัฒนาการในเรื่องยุคสมัยของมนุษยชาติได้อย่างง่ายๆว่าในขณะที่มนุษย์ยังไม่ได้ใช้อักษรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจะเรียกช่วงเวลานั้นว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเมื่อรู้จักใช้อักษรบันทึกเรื่องราวเริ่มมีความเจริญเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางครั้งจึงทำให้เข้าใจว่าผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนและล้าสมัยใหม่ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ไม่อาจใช้กับผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อ 5,600 ปีที่ผ่านมาได้เลยย้อนอดีตไปเมื่อราว40ปีที่ผ่านมาดินแดนประเทศไทยถูกนักประวัติศาสตร์ต่างชาติมองว่าเป็นดินแดนที่ล้าหลังกว่าจะเริ่มมีวัฒนธรรมก็เมื่อได้รับอิทธิพลจากอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่8ถึง10กระทั่งเมื่อมีการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรร่วมกับสถาบันโบราณคดีจากต่างประเทศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประมาณพุทธศักราช2510และการขุดค้นโดยกรมศิลปากรที่หมู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อพุทธศักราช2515ซึ่งเริ่มพบหลักฐานที่เป็นโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำโดยสำริดและเหล็กตลอดจนการทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในประเพณีฝังศพบ่งบอกในเบื้องต้นว่าดินแดนประเทศไทยเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วมีมนุษย์ที่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและคิดค้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและทำเครื่องประดับได้งดงามจึงเชื่อได้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแดนที่ล้าหลังอย่างที่คิดอีกต่อไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะฉันก็ไม่รู้

0: ถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
2: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮ
3: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
2: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
3: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โห
5: มีพลังสิด้วยด้วย
3: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
2: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
2: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บนึงสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
2: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: เอาฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โห
5: มีพลังสิด้วยด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
2: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
2: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
3: ไหวไหมต้นกล้า
2: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
6: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
7: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
6: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้ว นี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำ

0: ไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
1: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
2: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
2: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
2: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
1: ุ
2: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
1: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
2: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
4: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ BLT

0: www.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่
3: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรผมเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่าย

0: ง่ายขึ้นนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้เรานัดตารองเข้ามูลคดีให้มาเป็นไกด์สุดพิเศษเพราะใน AJ and JJ Journey EP นี้เราจะไปทำความรู้จักกับการแสดงที่ถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติอย่างโขนนั่นเอง
2: สวยมากอะ
1: และที่นี่ก็คือโรงละครแห่งชาตินั่นเองครับสถานที่ที่จัดการแสดงโขนได้อย่างอลังการและมีความงามวิจิตรมากที่สุดในประเทศ
2: มากเมื่อกี้โทรคุยนัดกับตาลองแล้วตาลองบอกว่ารออยู่ด้านในโรงละคร
1: ด้านใน
2: ใช่มาตามมาตามมา
3: สวัสดีลูกสวัสดีลูกจ๋าเป็นไงเรามาอยู่ที่นี่หนูรู้ไหมลูกว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและก็รอยยิ้มของคนทั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยรู้ไหมที่นี่เป็นโรงละครใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องมีโชว์การแสดงแต่ว่าการแสดงส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นการแสดงโขนในชุดรามเกียรติ์

0: แปลว่าโขนเนี่ยคือการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงใช่ไหมครับจึงสามารถนำมาจัดการแสดงในโรงละครแห่งชาติได้
1: ใช่ใช่เพราะโขนเนี่ยถือว่าเป็นมรดกสำคัญประจำชาติไทยที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเนี่ย
2: ถูกต้องแล้วลูก
0: แล้วที่นี่ครับเริ่มแสดงโขนตั้งแต่เมื่อไหร่หรอครับ
2: การแสดงโขนครั้งแรกของที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนื่องในวโรกาสเปิดโรงละครแห่งชาติเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2508ก็นับว่าเป็นปฐมฤกษ์ของการดำเนินกิจการโรงละครแห่งชาติตั้งแต่ครั้งนั้นเลยล่ะและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูสืบสานและพัฒนาโขนในทุกมิติจนกระทั่งใน

0: จุบันนี้โขนของเราเนี่ยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกแล้วก็ยังให้เป็นตัวแทนรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
1: โอ้ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยโขนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยซึ่งในปัจจุบันโขนก็ได้นำมาเป็นการแสดงให้ผู้คนได้ชื่นชมกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ และ AJ และตาลองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยเกิดจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีวัดโพสีในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าที่ตั้งใจมาดูก็อยากจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพเดิมทำไมถึงพบหลุมฝังศพและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีมากที่นี่เป็นที่ฝังศพหรือหลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการสนองตามกระแสพระราชดำรัสโดยปรับปรุงหลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีวัดโพสีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ดำเนินการขุดค้นในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2516ไว้ในสภาพดั้งเดิมและจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง Open Site Museumเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของคนโบราณในด้านต่างๆด้วยตนเองและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งนี
1: ้พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มัน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัดนักบุญยอแซบตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนที่ดินที่สมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานแก่พระสังฆราชชาวฝรั่งเศสคณะมิชนารีแห่งกรุงปารีสเพื่อสร้างวัดในศาสนาคริสต์สำหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเป็นโรงเรียนสอนศาสนานอกจากจะพระราชทานที่ดินให้ก่อสร้างวัดแล้วยังพระราชทานพระราชทรัพย์และวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกด้วยเดิมโบสถ์นี้สร้างด้วยไม้ต่อมาในราวพุทธศักราช2228ก็ได้สร้างใหม่โดยการก่ออิฐถือปูนและในระหว่างที่กองทัพพม่าโจมตีกรุงศรีอยุธยาในคราวสงครามเสียกรุงครั้งที่สองโบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่พักอาศัยเพื่อหลบภัยสงครามของชาวคาทอลิกเรียกกันว่าค่ายนักบุญยอแซบแต่ค่ายนี้ก็ถูกพม่าเผาทำลายในที่สุดบริเวณวัดนักบุญยอแซบนี้เป็นที่ฝังศพของพระสังฆราชคาทอลิก8องค์มิชชันนารีอีก23คนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2374โดยบาทหลวงปาเลกัวจากฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ชั่วคราวด้วยมาต่อมาในปีพุทธศักราช2390บาทหลวงอัลเบิร์ตได้บูรณะต่อเติมโบสถ์เป็นแบบโรมาเนสมีหอคอยอยู่ทางด้านหน้าหน้าต่างโบสถ์ทำด้วยกระจกสีซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูต่อมาโบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2VU5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misi Phong. สวัสดีนักเรียนต้นทางค่ะนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเอง Are you ready?
1: Yes, yes.
0: Are you ready?
1: Yes, yes.
0: Okay, let's.Our topic for today. Okay, say it together. Food survey.
1: Food survey.
0: Food survey.
1: Food survey.
0: ใครทราบคำว่า survey มั้งคะมีความหมายว่าอย่างไรเอ่ยเวลาเราไป survey เราทำแบบสอบถามใช่ไหมคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดเกี่ยวกับอาหารที่เรารับประทานไปเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมคะของตัวเองแต่ครั้งนี้เด็กๆจะต้องพูดถึงอาหารที่เพื่อนรับประทานไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นก็คือวันนี้เราจะต้องไปสอบถามเพื่อนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกิจกรรมแรกของเราค่ะ Let's review part simple tense คุณนกอยากจะถามเด็กเกี่ยวกับอาหารต่างๆที่เด็กรับประทานในมื้อต่างๆนั่นเองอ่ะลองดูก่อนนะโอเค Let's say together What did you have
1: What did you have?
0: For breakfast.
1: For breakfast.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
0: เมื่อวานนี้อาหารมื้ออะไรครับ breakfast. มื้อเช้ารับประทานอะไรคุณนกมีภาพให้เด็กๆดูสิ่งนี้คืออะไรเอ่ย Sandwich. ซึ่งมีมากกว่า1อันด้วยฉะนั้นเราสามารถบอกได้ว่า I have sandwiches.
1: I have sandwiches.
0: ฉะนั้นเวลาที่เราจะบอกว่าเรารับประทานอะไร I had or I ate ก็ได้นะจ๊ะอ่ะถัดไป What did you have
1: What did you have
0: for lunch
1: for lunch
0: yesterday
1: yesterday
0: ทีนี้เปลี่ยนมื้ออาหารค่ะเป็นมื้ออะไรคะ lunch มื้อกลางวันดูซิมื้อกลางวันรับประทานอะไร I had ข้าวผัดคืออะไรใครจำได้Fry rice. Okay, say it together. I had fried rice.
1: I had fried rice.
0: Okay, next question. What did you have?
1: What did you have?
0: For dinner.
1: For dinner.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
0: ดูสิรับประทานอะไรสิ่งนี้ไข่เจียวใช่ไหมคะฉะนั้นเราสามารถพูดได้ว่า I had.
1: I had.
0: An omelette.ทีนี้คุณนกอยากทราบว่าเมื่อวานนี้เด็กๆรับประทานอะไรกันบ้างโดยที่คุณนกจะให้เด็กๆเนี่ยสัมภาษณ์เพื่อนที่อยู่ข้างๆก่อนหลังจากนั้นคุณนกจะสุ่มถามเป็นรายบุคคลด้วยคำถามนี้อ่ะสมมติอยากจะถามเพื่อนว่าคุณรับประทานอะไรเป็นมื้อเช้าหรืออาหารเช้าเมื่อวานนี้ถามว่าอะไรเอ่ย one two threeWhat
1: did you have for breakfast yesterday?
0: ถามเพื่อนข้างๆเราได้เลยนะคะ เด็กๆสามารถตอบเมนูอาหารเป็นภาษาไทยได้เลยโอเคไหมอ่ะคุณต้องให้เวลาเด็กๆต้นทางและปลายทางสักครู่หนึ่งในการสัมภาษณ์เพื่อนได้เลยค่ะ

0: เราคิดว่าเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็รู้ไปแล้วว่าเพื่อนของเรารับประทานอะไรบ้างในมื้อต่างๆทีนี้คุณนกอยากทราบว่านักเรียนต้นทางรับประทานอะไรกันบ้างนะคะอ่ะใครอยากให้คุณนกถามมาอย่างนี้ดีกว่าโอ้เยอะแยะเลยอ่ะฉะนั้นขอเกรซก่อนค่ะเกรซ listen carefully ฟังคำถามคุณนกดีๆนะคุณนกอาจจะไม่ได้เรียงตามมือนะคะเกรซ what did you have for lunch yesterday
1: I have
0: มื้อกลางวันรับประทานอะไรเอ่ยกลางวันเมื่อวานนี้ผัดผักใช่ไหม
1: ผัดผักค
0: ่ะผักๆโอเค I had ผัดผักอ๋อ คิดว่าทุกคนเนี่ยรับประทานสิ่งเดียวกันใช่ไหมคะ

0: เนาะที่โรงอาหารของเรานั่นเองโอเคถัดไปสเตตัส Listen carefully what did you have for breakfast yesterday
1: I had bread
0: bread อ๋อสเตตัสรับประทานอะไรคะมื้อเช้าขนมปังใครอีกดีเอ่ยอ่ะปัญญาค่ะปัญญา listen carefully what did you have for dinner yesterday
1: I had noodles.
0: Ah, you had noodles. Okay. Noodles คืออะไรเด็ก
2: ๆ
0: ก๋วยเตี๋ยวโอเคขออีกสักหนึ่งคนค่ะเป็นใครดีบุญคุณบุญคุณบุญคุณ what did you have for breakfast yesterday?
1: I had brown bread.
0: Brown bread. โอ้บุญคุณไม่ได้รับประทานขนมปังธรรมดารับประทานขนมปังอะไรด้วยขนมปัง whole wheat brown bread ใช่ไหมโอเคดีต่อสุขภาพมากๆเลยอ่ะทีนี้เรามาดูสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับมื้ออาหารได้นักเรียนจะต้องสัมภาษณ์เพื่อนนะคะเกี่ยวกับอาหารที่เพื่อนรับประทานเมื่อวานนี้แล้ววันนี้นักเรียนจะต้องสร้างกราฟได้ด้วยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์เพื่อนมันก็ต้องมีบทสำหรับการใช้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันค่ะบทที่เราจะใช้สัมภาษณ์วันนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยนึกภาพตัวเองค่ะว่าเรากำลังจะไปสัมภาษณ์คนคนหนึ่งซึ่งอาจไม่ใช่เพื่อนสนิทของเราเราอยากจะรบกวนเขาเราใช้คำว่าอะไรคะ begin with letter E ขอขัดจังหวะค่ะโอ้ยมากเลยโอเค say it together excuse me
2: excuse me
0: excuse me ใช้ในกรณีที่เราอยากจะไปขัดจังหวะเขาอยากจะสอบถามบางอย่างเขานะคะอ่ะต่อค่ะ I am a student
2: I am a student
0: in grade 5
2: in grade 5
0: I would like
2: I would like
0: to interview
2: you
0: About your eating.
2: About your eating.
0: Last week.
2: Last week.
0: Okay, ทีนี้เด็กๆสวมบทบาทเป็นคนสัมภาษณ์ค่ะเดี๋ยวจะให้พูดด้วยตัวเองคุณน้องไม่พูดนำแล้วนะ Ready? เดี๋ยวจะดูใครไม่ออกเสียงแสดงว่าถ้าใครไม่ออกเสียงแสดงว่าเด็กๆอยากออกเสียงคนเดียวพร้อมไหม 1, 2, 3.
2: Excuse me. I am a student.
0: I would like
2: to
0: interview you about your eating
2: last week
0: โอเคเด็กๆทราบไหมคำนี้ would like มีความหมายว่าอย่างไร
3: คุณชอบกิน
0: ยังไม่ใช่มีคำว่า like ก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าชอบนะคะคำว่า would like เนี่ยมีความหมายเหมือนกับคำว่า want to แปลว่าต้องการนั่นเองฉันต้องการที่จะสัมภาษณ์คุณใช่ไหมคะแต่มันจะสุภาพแล้วก็เป็นทางการมากกว่าฉะนั้นเวลาที่เราไปสัมภาษณ์ใครภาษาที่เราใช้ก็ต้องเป็นภาษาที่สุภาพนะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูค่ะลองมาฝึกกันนะคำถามที่เด็กๆจะเจอตอนที่เราจะต้องไปสัมภาษณ์เพื่อนอ่ะฟังก่อนนะจ๊ะ
2: How many days
0: did you eat สิ่งนี้คืออะไรจากรูปภาพ
2: Fruits
0: โอเค Fruits
2: Last week
0: เขาถามว่าคุณเนี่ยรับประทานผลไม้กี่วันสัปดาห์ที่แล้วลองนึกซิเรารับประทานผลไม้กี่วันคุณนกยกตัวอย่างให้ค่ะ1วันเราจะพูดว่าอะไรสมมติ I ate พูดตามกันค่ะ I ate
2: fruits
0: one day แต่ถ้าคุณนกไม่อยากใช้คำว่า one day คุณนกใช้คำว่าอะไรได้ขึ้นต้นด้วยตัว O เหมือนกัน begin with letter O เฮ้ยเอ๊ะใครทราบคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านตามค่ะ one

0: Once.
1: Once.
0: I ate fruits once.
1: I ate fruits once.
0: ที่เราต้องใช้คำว่า ate, A-T-E, เนื่องจากเราถามหาเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอดีตแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้ามีเด็กคนไหนไม่ได้รับประทานผลไม้เลยใน7วันที่แล้วมีไหมเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะ I didn't
1: eat
0: any fruits โอเคถัดไปคำถามถัดไปคุณโอคิดว่าเด็กๆอ่านเองได้แล้ว one two threeHow many days did you eat? รับประทานอะไรคะ
2: Vegetables.
0: เมื่อไรเอ่ย Last week. สมมติว่าคุณนกรับประทาน2วันสัปดาห์ที่แล้วพูดว่าอะไรเอ่ย I ate vegetables. 2วัน
1: Two
0: days. มีอีกหนึ่งคำถ้าเราไม่อยากใช้2วันเราใช้คำว่าอะไรได
2: ้
0: ทะคำนี้ค่ะเด็กๆ
1: twice
0: เมื่อสักครู่1คืออะไรนะ
1: once
0: 2คือ twice อ่ะเด็กๆอ่านเอง1ครั้งค่ะ one two three I ate vegetables twice เสียงเริ่มไม่มีแล้วนะดูดีๆถ้าไม่ได้รับประทาน
3: ผักเลยมีไหม
0: สมมุติว่าไม่ได้รับประทานผักเลยอ่านว่าอะไรคะ one two three I didn't eat any vegetables ไหนใครสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้รับประทานผักเลยไม่ได้นะคะไม่มีนะโอเคถัดไปภาพนี้คืออะไรคะขนมปัง bread อ่ะฉะนั้นเด็กๆอ่านคำถามด้วยตัวเองเดี๋ยวจะดูว่าใครไม่สบตาคุณครูไม่ออกเสียงเอ๊ปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสบตาคุณครูด้วยนะโอเค ready go
1: How many days is your
0: bread last week สมมติว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูรับประทานขนมปัง3วันพูดว่าอะไรเอ่ย I ate bread 3วัน
1: 3
0: days คำว่า3เราจะไม่ได้ใช้คำแทนแล้วนะคะ3วันก็3 days 4วันก็4 days แบบนี้ใครยังจำได้อยู่ถ้าเราไม่ได้รับประทานขนมปังเลยพูดว่าอะไรนะ
1: I didn't eat any
0: Bread ถัดไปตัวอย่างสุดท้ายของเราสิ่งนี้คืออะไรจ๊ะ
1: Milk
0: Milk เนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่ากินใช่ไหม
1: Drink.
0: เราใช้คำว่าอะไร
1: Drink
0: เก่งมากอ่ะเด็กๆอ่านเองค่ะ One two three
1: How many days did you drink milk last week
0: สมมติว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณนกดื่มนม4วันพูดว่าอะไรคะ
1: I
0: drank เก่งมากเลยคำนี้อ่านว่าอะไรโอเค I drank milk
1: 4 days
0: แต่ถ้าเราไม่ได้ดื่มนมเลยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพูดว่าอะไรจ๊ะ
1: I didn't drink any
0: milk คิดว่าตัวเองสัมภาษณ์ได้ไหมคำถามเหล่านี้แหละที่เราจะต้องไปสัมภาษณ์เพื่อนนะคะขอสรุปอีกหนึ่งครั้งเราสามารถใช้คำว่า once แทนคำว่า one day or one time สามารถใช้คำว่า twice แทนคำว่า two days or two times ได้สมมติว่าคุณนกรับประทานแอปเปิ้ล1วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดว่าอะไรเอ่ย
1: I ate apples one day
0: เปลี่ยนหน่อยไม่อยากใช้ one day ใช้คำว่า
1: once
0: okay very good คุณนกดื่มนม2วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว I drank milk 2 days เปลี่ยนเป็นอะไร
1: twice
0: คุณนกรับประทานข้าว3วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: I ate rice
0: 3
1: days
0: คุณนกรับประทานขนมปัง4วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: 4

0: days และถ้าคุณอกรับประทานขนมปัง5วันพูดว่า5 days คุณอกรับประทาน6วัน6 days รับประทาน7วัน
1: 7
0: รับประทาน8วันได้ไหมเฮ้สัปดาห์ที่แล้วหรือทุกๆสัปดาห์มีแค่กี่วัน7วันฉะนั้นไม่น่ามีใครตอบเกิน8วันนะจ๊ะอ่ะทีนี้We will use worksheet 13 food survey part A ทีนี้แหละเราจะใช้ประโยคเมื่อกี้แหละถามเพื่อนแล้ว Interview one of your friends about the food he or she ate last week then fill in the answers in the table สัมภาษณ์เพื่อนหนึ่งคนนะคะเกี่ยวกับอาหารที่เขารับประทานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะจ๊ะOkay, please open your workbook on page 124. 124ค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพื่อความสะดวกในการสัมภาษณ์คุณอกจะให้เราสัมภาษณ์เพื่อนที่นั่งข้างๆของเราเลยนะคะจับคู่กับเพื่อนที่นั่งข้างๆของเราได้เลยอย่างแรก name of interviewee.นี่คือชื่อของคนที่เราไปสัมภาษณ์สมมติว่าคุณนกสัมภาษณ์เก่งคุณนกก็เขียนชื่อเก่งจากนั้นเราจะสัมภาษณ์เพื่อนด้วยประโยคที่เราฝึกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะวิธีการตอบแบบนี้ได้เลยถ้าหนึ่งครั้งเราใช้คำว่า once3ครั้ง3 days แต่ถ้าเราไม่ได้รับประทานหรือไม่ได้ดื่มเลยตอบคำว่า none ตัวสีแดงนะคะเด็กๆสามารถตอบแบบสั้นก็ได้นะจ๊ะอ่ะขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่13เรื่อง Food Survey Part A ให้นักเรียนสัมภาษณ์เพื่อน1คนเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนรับประทานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูไปทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการสัมภาษณ์ของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's go ลงมือทำได้เลย

ทีนี้ค่ะเมื่อนักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนเรียบร้อยแล้วเราจะมาเขียนรายงานผลกันนั่นเองเรายังใช้ใบงานเดิมนะคะแต่เป็น part B สมมติคุณนกไปสัมภาษณ์เพื่อนมาแล้วนักเรียนได้ตามนี้ไหมเอ่ยข้อมูลคล้ายๆกันใช่ไหมคะฟังดีๆนะคุณนกให้เด็กๆเลือกข้อมูลของเพื่อนแค่3ข้อมูลในการมาเขียนบรรยายฉะนั้นเด็กๆเลือกกี่ข้อมูล3ข้อมูลสมมติคุณนกเลือกข้อมูลนี้เกี่ยวกับการรับประทานผลไม้ของเพื่อนคุณนกก็ต้องเขียนบรรยายว่าเก่งเพราะคุณนกไปสัมภาษณ์เก่งใช่ไหมคะตรงนี้เด็กๆก็เปลี่ยนตามชื่อเพื่อนที่เด็กๆไปสัมภาษณ์ได้เลยเก่ง ate fruits once last week ตรงสีแดงให้ใส่อะไรคะจำนวนครั้งหรือจำนวนวันที่เพื่อนรับประทานนั่นเองและตามด้วยคำว่า last week อันนี้คือคุณนกอธิบายข้อมูลการรับประทานผลไม้ถัดไปคุณนกเลือกข้อมูลนี้ค่ะ chicken pork or meat เด็กๆสามารถเลือกเนื้อสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะคุณนกแทนเก่งด้วยคำว่า he แต่ถ้าเด็กๆเพื่อนที่เด็กไปสัมภาษณ์เป็นผู้หญิงแทนด้วยคำว่า she เก่งมาก he ate chicken for 6 days ตามข้อมูลเลย for 6 days ตรงนี้เด็กๆก็เปลี่ยนเป็นข้อมูลของตัวเองและอีกหนึ่งข้อมูลที่คุณนกเลือกคุณนกเลือก milk or yogurt คุณนกบอกว่า he drank milk for 4 days แบบนี้คิดว่าทำได้ไหมไม่น่ายากนะคะเลือกกี่ข้อมูลนะ3ข้อมูลโอเคเด็กๆขอสรุปกิจกรรมค่ะอีก1รอบนะคะนักเรียนทำใบงานที่13 part B ค่ะให้นักเรียนเขียนรายงานข้อมูลที่ไปสัมภาษณ์เพื่อนเมื่อสักครู่นี้นั่นเองคุณครูขอให้ความช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's go

และกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะ Food Survey Part 4กิจกรรมนี้เด็กๆจะต้อง Draw a Bar Graph นำข้อมูลที่เราไปสัมภาษณ์เพื่อนมาเมื่อสักครู่เนี้ยทำเป็น Bar Graph นั่นเองโดยให้นักเรียนเนี่ยใช้ไม้บรรทัดนะคะตีเส้นกับปากกาสีแดงหรือปากกาต่างสีได้เลยเมื่อสักครู่คุณอกสัมภาษณ์เก่งใช่ไหมคะเก่งรับประทานผลไม้1วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณอกก็ตีเส้นนะคะมาที่เลข1นั่นเองนะคะให้ตรงกับข้อมูลที่เราสัมภาษณ์นั่นเองแต่ถ้าอันไหนที่เพื่อนไม่ได้รับประทานหรือเพื่อนไม่ได้ดื่มให้เราเว้นว่างไว้นั่นเองนะคะกิจกรรมนี้ไม่น่ายากสำหรับเด็กๆนะขีดนะคะให้ตรงกับข้อมูลที่เราไปสัมภาษณ์เพื่อนนั่นเองขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่13นะคะ Part 4ให้นักเรียนวาดกราฟแท่งตามข้อมูลที่นักเรียนไปสัมภาษณ์เพื่อนนั่นเองคุณครูไปทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเริ่มทำได้เลย

ทีนี้เมื่อนักเรียนสร้างบาร์กราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากให้นักเรียน less practice reading ให้นักเรียนลองฝึกอ่านค่ะข้อมูลของเพื่อนเราเดี๋ยวจะมีตัวแทนเด็กๆต้นมานำเสนอข้อมูลด้วยนักเรียนปลายทางนำเสนอข้อมูลกับคุณครูได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วฝึกอ่านได้เลยค่ะ

0: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะฝากคุณไปทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนประโยคหรือว่าการอ่านออกเสียงของเด็กๆด้วยนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆต้นทางมีใครอยากมานำเสนอข้อมูลไหมเอ่ยอ่ะ3คนเลยเชิญด้านหน้าค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มที่สเตตัสค่ะ
1: Gam ate first lunch last week. She ate chicken for 7 days. She drank milk for 7 days.
0: อ่ะโอเค Thank you สเตตัสเก่งมากค่ะ
2: ปุ้มปั้น ate vegetable 7 days.
0: Last
2: week.He is live for 6 days. He is food for once.
0: Okay, thank you. Okay, the last one.
3: Shampoo ate vegetables for 7 days last week. She ate meat for 7th day. She ate sweets for 4th day.
0: Okay, thank you ค่ะ เยี่ยมมากเลยเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านด้วยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะจ๊ะอ่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของ going shopping เราจะพาเด็กๆไปช้อปปิ้งกันนะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบงานที่14เรื่อง buying food 1ใบงานที่15เรื่อง buying food 2คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
4: ฝากไว้ให้คิด listen and talk
0: ในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ you don't need a silver fork to eat good food เราไม่จำเป็นต้องมีส้อมเงินหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีจานที่เป็นจานทองในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองเราไม่จำเป็นต้องมีอะไรคะอุปกรณ์แพงๆในการรับประทานอาหารแล้วถึงจะมีประโยชน์ใช่ไหมเราสามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้ด้วยตัวเองแค่เราเลือกรับประทานให้เหมาะสมกับช่วงวัยอย่างเด็กๆเนี่ยควรรับประทานของหวานลูกอมเค้กด้วยปริมาณที่เยอะๆไหม
5: น้อย
0: ไม่ควรนะคะเพราะอย่างแรกเลยอาจจะทำให้เราเนี่ยฟันผุได้นั่นเองแล้วก็ตามมาด้วยโรคที่น้ำหนักเกินนั่นเองฉะนั้นทุกอย่างต้องรับประทานในปริมาณที่พอดีนั่นเองนะคะโอเค That is for today
6: Class ready
4: Thank you teacher
0: Have a nice day See you again

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาไฟหติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจว้าว
1: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
1: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
1: อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส.112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

างธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านนะครับแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะนั่นเองนะครับโดยข้อมูลที่คุณครูนะครับแสดงให้กับนักเรียนโดยใช้แผนภูมิแท่งนั้นก็จะเป็นข้อมูล1ชุดนะครับแต่ในวันนี้ถ้านักเรียนนะครับไปเจอข้อมูลที่เป็นข้อมูล2ชุดนะครับเราจะมีวิธีการนำมาแสดงนะครับอย่างไรในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งนะครับก็จะได้เรียนในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันก่อนนะครับซึ่งการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั้นก็จะเป็นการอ่านแผนภูมินะครับที่มีข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในวันนี้ครับกับในเรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนการอ่านแผนภูมิแท่งกันก่อนนี่เลยนะครับแบบที่1ครับเป็นแผนภูมิแท่งที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมเอ่ยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ